0: นะผสมมาเป็นเวลา30กว่าปีแล้วก็ได้สมัยท่านนายกเนี่ยช่วยมองเห็นแล้วก็ได้ลดขยะตัวนี้นะตอนนี้เราลดไปได้กว่าหลายพันตันแล้วครับผมนะพื้นที่ที่ลดไปเนี่ยเป็นขยะเก่าลดไปประมาณ3ไร่เศษนะฮะเกือบ4ไร่แล้วครับผมซึ่งเป็นรูปธรรมที่เรามองเห็นนะฮะการเราทำนะครับจะสังเกตว่าขยะในที่นี
1: ้
0: ถึงแม้ว่าเป็นกองขยะที่สูงใหญ่แต่จะไม่มีกลิ่นสังเกตนะฮะกลิ่นจะน้อยมากครับผมเพราะว่าการบริหารจัดการนะท่านนายกจะเน้นย้ำแล้วว่าเรื่องกลิ่นเราก็จะมีการฉีด PM นะวันละ3รอบนะครับเชื่อไอ้กำจัดแมงวันและกลิ่นซึ่งว่าประชาชนรอบๆเนี่ยจะได้รับผลกระทบน้อยมากครับจากการดูแลนะฮะ
2: แบบนี้ขยะก็เข้ามาในแต่ละวันขึ้นตาช่างขึ้นตาช่างในดีด้านในกระบวนการของเราก็จดดึงกระปากกันแยกสุดท้ายก็ยังเหลืออยู่ดีแต่เหลือที่น้อยที่
1: น้อยสุดอันดับแรกเข้ามาเราต้องมาชั่งก่อนชั่งแล้วเอาไปแยก
0: ไปไม่ไปกองรวมครับตอนนี้อยู่ข้างหลังนายท่านนายก
2: ค่ะนี่เกือบบินเบิร์ดจะเห็นหมดเพราะฉะนั้นขยะเหล่านี้ที่อยู่ทางด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีที่มีการสับดับกับซิลิคแล้วก็ไปสู่เมืองไฟฟ้าขนาดใหญ
1: ่
2: ไม่ว่าจะเป็นเมืองปูนซีจีหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้เขาลงรวมกันช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปในการผลิตไฟฟ้าแล้วก็มีมูลค่านะครับทางรัฐบาลก็มีรายได้อีกส่วนหนึ่งแต่ตรงนี้
1: ก็คือเป็นการแยกขยะที่ชัดเจนเลย
2: ต้นทางต้นถึงปลายทางให้ความมั่นใจเหมือนที่ผมบอกไว้ว่าแต่ตอนนี้ว่าทุกอย่างเราดูแลนาการ
1: ร่วมกันค่ะก็คือให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนได้ว่าเราจะมีการคัดแยกที่ชัดเจน
0: ครับผมแล้วก็ผลประโยชน์นะผลประโยชน์ที่ได้เนี่ยได้ตั้งแต่เริ่มต้นจากประชาชนเลยฮะประชาชนจะหมดปัญหาเรื่องการทิ้งขยะเพราะว่าเราสามารถรองรับได้ตลอดนะฮะเพราะเราสามารถกำจัดขยะสดรายวันเนี่ยหมดเป็นรายวันนะฮะแล้วก็อดีตที่ได้เนี่ยก็เป็นผลประโยชน์นะฮะโดยตรงเทศบาลก็เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากอดีตนี้ด้วยนะฮะจะมีรายได้จากอดีตที่เราคัดแยกมาส่งโรงไฟฟ้านะฮะอันนี้เป็นผลประโยชน์เพื่อที่จะเอางบประมาณเนี่ยไปช่วยประชาชนอีกทีนึงครับ

0: ท่านนายกขาโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมอำเภอฉวางเป็นยังไงบ้างคะสำหรับท่านนายก
1: โลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมของอำเภอฉวางอย่างไรก็แล้วแต่ก็มนุษย์เป็นผู้สร้างทุกอย่างล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ก็คือพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องช่วยกันรักษาสร้างความสมดุลให้ได้เพื่อความยั่งยืนของทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดจากมือมนุษย์เพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนก็ต้องช่วยกันบำรุงรักษาช่วยกันสร้างโดยปลูกจิตสำนึกถามว่าจิตสำนึกเนี่ยก็ต้องมีการกระตุ้นกระตุ้นจากไหนกระตุ้นจากพวกเราผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นส่วนราชการเพราะฉะนั้นเราปลูกจิตสำนึกขึ้นมาในเมื่อเราเป็นผู้สร้างสิ่งแวดล้อมเราก็สร้างให้สวยสร้างให้ยั่งยืนสร้างให้สมดุลอย่าให้มีมลพิษการมีมลพิษก็คือการทำลายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรักษาให้นานที่สุดโดยการปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมให้อยู่กับลูกหลานรุ่นต่อไปนานๆทุกอย่างแก้ปัญหาให้ถูกทิศถูกทางและจะอยู่กันได้อย่างยั่งยืนแบบหลักธรรมาภิบาลครับ
0: สรุปง่ายๆก็คือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกนะคะจากเริ่มต้นตั้งแต่ครอบครัวชุมชนสถานศึกษานะคะหลากหลายในพื้นที่อำเภอฉวางล้วนแล้วแต่รักสิ่งแวดล้อมรักบ้านเกิดสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นได้จากตัวเรานะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมในวันนี้ในพื้นที่เทศบาลปากน้ำฉวางวันนี้ขอบคุณท่านนายกมากๆนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกท่านเลยนะคะตอนหน้าคุณผู้ชมข่าวรายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมจะพาคุณผู้ชมไปสถานที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะคะ

หาดใหญ่เมืองเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ที่รวมผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและความเชื่ออาศัยอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานแต่ท่ามกลางจังหวะชีวิตและความวุ่นวายของเมืองใหญ่ยังมีพื้นที่แสนสงบแห่งหนึ่งบนเขาคอหงที่ซ่อนเรื่องราวความศรัทธาไว้อย่างลึกซึ้งนั่นก็คือเทวาลัยมหาเทพหาดใหญ่สถานที่ที่รวบรวมความเชื่อความเคารพและพิธีกรรมในแนวทางฮินดูไว้อย่างงดงามวันนี้รายการเมืองไทยที่ดีจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสพิธีเทวบูชาพิธีบูชาองค์เทพที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความศักดิ์สิทธิ์ในเชิงความเชื่อแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังของความศรัทธาการรวมใจของผู้คนและความงดงามของพหุวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในเมืองหาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในเทวาลัยแห่งนี้ยังประดิษฐานองค์จำลองอัสตวินายักษ์หรือพระพิฆเนศทั้ง8ปางสำคัญตามคติความเชื่อของอินเดียซึ่งถือเป็นอีกมิติหนึ่งของการบูชาพระพิฆเนศที่ลึกซึ้งและหาได้ไม่บ่อยนักในพื้นที่ภาคใต้รับฟังเรื่องราวของพิธีเทวบูชาเรื่องราวความศรัทธาอันลึกซึ้งในแบบของฮินดูและสัมผัสกับอีกหนึ่งภาพของหาดใหญ่เมืองที่ความแตกต่างทางวัฒนธรรมไม่ได้แยกผู้คนออกจากกันแต่กลับล้อมรวมให้เกิดความงดงามในแบบของตัวเองค่ะ

พระพิฆเนศนะครับเรามารู้จักพระพิฆเนศในความที่เป็นคนไทยที่รู้จักพระพิฆเนศแต่จริงๆแล้วพระพิฆเนศเนี่ยนะครับเป็นเทพฮินดูนะครับโดยองค์ประถมนะครับของพระพิฆเนศเนี่ยมาจากดินแดนของประเทศอินเดียคนไทยประเทศไทยนะครับได้รับอิทธิพลนะครับมาจากทางอินเดียทำให้เราได้รู้จักเทพฮินดูนะครับเทพฮินดูเนี่ยเราจะมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศนะครับพระศิวะนะครับพระวิษณุนะครับคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับพระพิฆเนศก่อนนะครับพระพิฆเนศเนี่ยคนไทยเรามักจะเรียกท่านว่าพระคเนศพระพิฆเนศหรือพิฆเนศวรนะครับซึ่งองค์ประกอบของคำเนี่ยมาจากภาษาสันสกฤตนะครับซึ่งคเนศเนี่ยหมายถึงคณะนะครับหมายถึงคณะส่วนคำว่าอิสระเนี่ยนะครับแปลว่าผู้ขจัดอุปสรรคหรือผู้นำเหล่านะครับถ้ามารวมกันแล้วเนี่ยเราจะเชื่อมโยงกับตำนานของพระพิฆเนศนั่นคือพระพิฆเนศก็จะคือเทพของคณะเทพทั้งมวลนะครับพระพิฆเนศนะครับได้รับความนิยมนะครับเท่าที่ผมศึกษามานะครับโดยรัชกาลที่5นะครับผมเป็นผู้นำนะครับพระพิฆเนศเข้ามายังประเทศไทยนะครับในปางนี้นะครับเป็นปางที่อยู่ทางอินโดนีเซียหรือในสมัยก่อนเรียกชวานะครับปัจจุบันองค์นี้นะครับประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์รัตนโกสินทร์แถวๆสนามหลวงคราวนี้เรามารู้จักแบบพระพิฆเนศแบบองค์รวมนะครับพระพิฆเนศเนี่ยนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นเทพของทางฮินดูนะครับซึ่งในทางอินเดียปัจจุบันเนี่ยประเทศอินเดียเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าประเทศอินเดียเนี่ยมีหลากหลายรัฐนะครับหนึ่งในนั้นรัฐที่มีการบูชาพระพิฆเนศมากที่สุดนั่นคือรัฐมหาราชตะนะครับเราจะเห็นว่าเทศกาลสำคัญของรัฐมหาราชตะนี่คือคเนศจตุรถีพระพิฆเนศนะครับจะมีทั้งหมด32ปางนะครับตามคัมภีร์พระเวทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในนิกายคณปฏินะครับคำว่านิกายคณปฏิก็คือนิกายที่นับถือพระพิฆเนศเป็นองค์ประธานหรือนับถือพระพิฆเนศเป็นใหญ่นะครับเราจะมีการเคารพบูชาที่เรียกว่าอัตตวินายกาอัตตวินายกาเนี่ยนะครับจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของโซนรัฐมหาราชตะนะครับอัตตวินายกาทำไมถึงเป็นสิ่งที่ชาวอินเดียบูชาพระพิฆเนศมากที่สุดนั่นคือการที่เป็นมูลติคือเป็นเทวะสูงสุดที่ไม่ได้เป็นปางไม่ได้เป็นอวตารใดๆแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นคือมีทั้งหมด8แห่งอัสตะนะครับวินายกาอัสตะแปลว่า8วินายกาแปลว่าพระพิฆเนศแปลว่าพระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งหมด8แห่งในสายพระพิฆเนศนะครับหรือในสายนิกายคณปฏิจะให้ความสำคัญกับอัตตวินายกามากที่สุดเพราะถือเป็นจุดสูงสุดของการบูชาพระพิฆเนศในความในยะสำคัญของการบูชาเทพฮินดูนะครับพระพิฆเนศเองก็ตามหรือจะเป็นพระแม่ลักษมีหรือเทพฮินดูอื่นๆก็ตามนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญนั่นคือจิตใจและความศรัทธามากกว่าสิ่งของนะครับถ้าเรามองกลับกันในทางประเทศอินเดียเราจะเห็นว่าประเทศอินเดียมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจถ้าพูดง่ายๆ GDP ของอินเดียเนี่ยมีทั้งคนรวยคนชนชั้นปานกลางแล้วก็คนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ก็ไม่ได้ดีมากนักดังนั้นจะถามว่าเราจะต้องมีของอะไรมาถวายท่านหรือเปล่าให้ตอบตรงนี้ก่อนในฐานะที่เราบูชาพระพิฆเนศนะครับอันดับแรกคือการที่เราศรัทธาจากใจศรัทธาเหมือนเราได้เคารพคุณพ่อคุณแม่นะครับตราบใดที่เรายังขอพรนะครับเพื่อให้เราสำเร็จสมประสงค์จากเทพเทวะมันจะต้องมาจากใจแต่สิ่งที่จะเพิ่มเติมไปนอกจากนั้นอาจจะมีการสวดนะครับหรือการทำสมาธินะครับเพื่อเป็นการแผ่บารมีนะครับถึงองค์พระพิฆเนศแต่ถ้าเรา
มาคุยกันเรื่องของสิ่งที่ของจะถวายนะครับเดี๋ยวมองไปในมุมของทางอินเดียก่อนนะครับอินเดียเนี่ยเขาจะเรียกว่าขนมโมทกะลาดูนะครับเป็นขนมที่ขึ้นชื่อในโซนอินเดียในประเทศอินเดียขนมนี้จึงถูกให้เป็นขนมที่พระพิฆเนศชื่นชอบคราวนี้เรามองในมุมกลับมายังประเทศไทยว่าถ้าเราไม่มีโมทกะลาดูเราจะถวายพระพิฆเนศได้หรือไม่คำตอบก็คือได้ของใดๆก็ตามที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นของสะอาดหรือง่ายๆเป็นของถูกสุขลักษณะ

ครับผลไม้นมหรือโยเกิร์ตนะครับสามารถถวายต่อพระพิฆเนศหรือเทพฮินดูได้หากผู้ศรัทธาต้องการถวายสิ่งใดต่อพระพิฆเนศหรือเทพฮินดูผมแนะนำให้เลือกเป็นสิ่งที่ท่านสามารถทานได้เนื่องจากสิ่งของเหล่านั้นจะไม่ได้กลายเป็นฟู้ดเวสต์หรืออาหารขยะคราวนี้มาในถึงเรื่องของดอกไม้บ้างอาจจะมีคำถามว่าแล้วดอกไม้ในประเทศไทยกับประเทศอินเดียเนี่ยนะครับเหมือนกันหรือเปล่าจริงๆดอกไม้เนี่ยมันก็จะมีตามตำรับตำรานะครับผู้ศรัทธาสามารถไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้แต่ผมแค่จะ เน้นย้ำว่าดอกไม้จริงๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับบนโลกใบนี้ดอกไม้สามารถถวายต่อพระพิฆเนศหรือพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาฮินดูได้แต่คราวนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเจาะลึกในเรื่องของตำรับตำราว่าพระพิฆเนศบูชาดอกไม้อะไรนะครับคราวนี้เราต้องมาดูว่าในคัมภีร์เนี่ยถูกระบุไว้ว่าเป็นดอกชบานะครับก็จะมีตำนานเรื่องดอกชบาบ้างหรือหญ้าแพกบ้างนะครับอันนี้คิดว่าเรื่องนี้ทุกคนสามารถไปศึกษาหาความรู้ได้แต่ผมแค่นิยามว่าเราไม่ต้องคิดมากนะครับในการที่จะสรรหาสิ่งของใดมาถวายต่อพระผู้เป็นเจ้าขอให้สิ่งนั้นมาจากศรัทธาและเรามีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยหรือซื้อเมื่อมาถวายท่านได้ดอกไม้ดอกเดียวก็สามารถบูชาพระพิฆเนศได้ครับเทวาลัยมหาเทพหาใหญ่นะครับเราก็ยินดีนะครับที่จะนำพระพิฆเนศในปางต่างๆนะครับเข้ามาประดิษฐานให้ชาวหาดใหญ่นะครับได้บูชาได้เรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศปางอุชินตะในศาสตร์ตันตะพระพิฆเนศลาบักจาราชาพระพิฆเนศที่เป็นปางโด่งดังในช่วงคเนศจตุรถีหรือพระพิฆเนศองคชานันถ้าตามตำราแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อพระพิฆเนศถูกตัดเสียนนะครับพระพิฆเนศจะได้รับชื่อใหม่นั่นคือคชานันแต่สิ่งสำคัญคือเทวาลัยมหาเทพหาดใหญ่เรามีอัสตวินายกาจำลองจากประเทศอินเดียเพื่อให้ชาวหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงได้มาศึกษาได้มาบูชาได้มาสักการะนะครับหรือได้มาสัมผัสได้เห็นถึงว่านี่คือพระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ถ้าพูดถึงที่มาเริ่มจากความศรัทธาเพราะว่าเจ้าของเทวาลัยมหาเทพหาดใหญ่อะค่ะมีทั้งหมด4คนซึ่งแต่ละคนเนี่ยคือต้องบอกว่าถ้าเล่าเรื่องราวอะแต่ละคนก็คือมาจันกันแบบคนละจังหวัดเนาะมีทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่หาดใหญ่ด้วยแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพอีก2คนแล้วก็ตัวกล้วยอะก็คืออยู่ที่โคราชแต่ด้วยความที่เรามีความรักและเคารพองค์พ่อแล้วกลายเป็นว่าเรามารู้จักกันโดยบังเอิญมีเหตุการณ์ที่เหนี่ยวนำให้เราได้มารับรู้ว่าแต่ละคนน่ะมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติค่ะเขาจะเห็นว่า4คนเนี่ยจะมีหน้าที่ต่างกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาเราเคารพหรือต้องการจะไปสักการะท่านไม่ว่าจะเป็นองค์พ่อหรือองค์แม่ไหนอ่ะเราต้องเดินทางไปจังหวัดอื่นทั้งๆที่ที่เนี่ยมันเป็นพื้นเพหรือบ้านเกิดของพวกเราคนหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็อยากจะให้มีสถานที่ที่ลูกหลานที่สักการะรักแล้วเคารพองค์พ่อองค์แม่ไม่ต้องลำบากไปที่อื่นเป็นศูนย์รวมให้กับคนที่รักท่านและต้องการที่พึ่งพาทางจิตใจอยู่ที่นี่นี่ก็เลยเป็นที่มาของการที่เราอยากให้มีเทวาลัยมหาเทพหาดใหญ่เกิดขึ้นก็คือว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านที่ต้องเอามาจากเจ้าของก็คือเทวาลัยเจ้าของเทวาลัยอีกท่านนึงซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเลยเขาบอกว่าบ้านเนี้ยเดิมอ่ะเป็นเนอร์เซอรี่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเด็กๆพอโตขึ้นมันกลายเป็นมันเงียบเหงาแล้วหลังจากนั้นพอเรามารู้จักกัน4คนก็อยากทำให้เ

0: สถานที่นี้มันมีความสุขเป็นสถานที่ที่รวบรวมพลังงานบวกเหมือนเดิมค่ะก็เลยคิดว่าเรามาทำตรงนี้ให้เป็นเทวาลัยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นสถานที่ที่รวบรวมพลังงานบวกเป็นที่พึ่งทางใจให้กับทุกคนที่อยู่หาดใหญ่หรือสงขลาขั้นตอนแรกเมื่อเรามาถึงสถานที่ไหนก็ตามตามความเชื่อของแต่ละศาสนาก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านพิทักษ์คุ้มครองสถานที่แห่งนี้อย่างถ้าเป็นที่เทวาลัยมหาเทพหาดใหญ่ก็จะแนะนำให้ผู้ที่มาสักการะหรือกราบไหว้เนี่ยมาไหว้ที่ศาลใหญ่และศาลเล็กซึ่งศาลใหญ่อ่ะจะเป็นพระภูมิเจ้าที่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ปกป้องคุ้มครองผืนแผ่นดินของเทวาลัยมหาเทพหาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะมีศาลเล็กซึ่งเป็นศาลตายายค่ะหลังจากนั้นอ่ะก็ขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของแต่ละคนว่าอยากจะมาบูชาหรือมีอะไรค่ะซึ่งขั้นตอนเนี่ยก็จะมีขั้นตอนต่อไปก็คือต้องมาไหว้องค์พ่อก่อนอย่างองค์พ่อพระพิฆเนศที่เห็นข้างหลังเนี่ยค่ะท่านเป็นองค์ที่คอยปกป้องคุ้มครองเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราจุดกำยานข้างหน้าแล้วเราก็จะให้มาไหว้ที่องค์พ่อก่อนหลังจากนั้นก็จะตามด้วยองค์พ่อพระศิวะกับองค์พระแม่อุมาเทวีค่ะคราวนี้ตรงตำแหน่งเนี้ยก็ลงประมาณหน้าบ้านตัวเราก็คือเหมือนลูกจะมาเยี่ยมผู้ใหญ่ก็ต้องกดกิ่งเพราะฉะนั้นขั้นตอนการกดกิ่งเนี่ยของทางพราหมณ์ฮินดูแท้ๆเขาจะให้เราคารวะพระแม่ธรณีก่อนก็คือทุกอย่างใช้มือข้างขวาและเท้าขวาเขาจะถือว่าขวาคือด้านที่มงคลใช่ประการแรกเราจะเห็นตรงจะมีพื้นที่อยู่ข้างหน้าประตูให้เราแตะด้วยมือขวาข้างล่างก่อนแล้วก็แตะให้ถึงขื่อแต่ว่าเราก็จะมีคนที่ความสูงไม่ถึงก็จะบอกว่าให้แตะสูงเท่าที่เราไหวหลังจากนั้นก็คือแตะที่อกแล้วมององค์ประธานนะคะซึ่งเป็นองค์พ่อพระพิฆเนศรูปสีท่านจะเป็นสีแดงอยู่ข้างในบอกเรื่องสีน่าจะง่ายกว่าบอกชื่อมองท่านแล้วก็เคาะระฆังก็เหมือนกดกริ่ง
1: ในช่วงข้าวยากหมากแพงในช่วงเวลานี้นะครับทุกๆคนผมขอให้มีสติไม่ว่าจะเป็นการมูสายไหนก็แล้วแต่ทั้งฮินดูจีนไทยพราหมณ์ทุกศาสตร์นะครับขอให้อยู่บนความมั่นคงตั้งสติแล้วก็ยึดในสิ่งที่ถูกต้องอย่างมงายจนไร้สาระยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างบางคนหาหนทางจะไหว้นู่นไหว้นี่แล้วไปเจอหมอที่หลอกก็จะไม่ดีแล้วเพราะฉะนั้นลองหันมาทำให้ตัวเองมีสติก่อนนะครับสติที่หนึ่งก็คือเรื่องของการที่ว่าเรามองดูว่าณสถานที่นั้นมีความสะอาดสะอ้านแค่ไหนองค์เทพองค์ใดประทานพรอย่างไรรวมจนถึงองค์เทพจีนองค์เทพไทยต่างๆหรือองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยประทานพรให้ออกมาเป็นแบบไหนครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างองค์พระพิฆเนศในสถานที่ที่นี่นะครับที่เรียกว่าเทวาลัยมหาเทพหาดใหญ่เนี่ยนะครับองค์ประธานหลักก็คือจะเป็นองค์พระพิฆเนศที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับองค์เนี้ยมีดีมีเด่นมีโดดเด่นในหลายๆเรื่องมากมายเช่นเรื่องของการประทานพรเป็นที่ตั้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่ท่านใดนะครับที่หาโอกาสมากราบสักการะตรงนี้ครับแล้วท่านจะไม่ผิดหวังเลยจริงๆส่วนในเรื่องของเทพสายจีนนะครับตอนนี้ที่มาแรงเลยนะครับคือองค์นาจากับองค์เฮงเจียสององค์นี้นะครับกำลังมาแรงมากในเรื่องของการประทานพรตั้งแต่วันที่14เมษายนที่ผ่านมานี้นะครับไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยหาโอกาสไหว้และบูชาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็มีก็หาโอกาสไหว้กันส่วนในสายไทยนะครับผมขอแนะนำเสนอครับองค์วัดพระแก้วมรกตครับที่สนามหลวงของกรุงเทพนะครับองค์นี้เป็นช่วงเวลาที่ประทานพรให้กับประชาชนชาวไทยเป็นอย่างดีองค์นี้นะครับจะมีความโดดเด่นเรื่องของความว่าเมตตาเพราะฉะนั้นการไปขอพรจากองค์พระแก้วมรกตนะครับการประทานพรครั้งนี้จะสำลิดผลเร็วมากส่วนในเรื่องของคำว่าสำลิดผลบางท่านนะครับมีความต้องการของการให้สำลิดผลเร็วๆเนี่ยมีจริงแต่บางครั้งก็ต้องรอเวลาหรือสมมุติเราขอไป10ล้านเราได้มา9ล้าน5ก็กลับไปกราบไหว้ท่านได้แล้วไม่ใช่ว่าดูแล้วอุ้ยไม่ถึงยอดแล้วก็เลยตัดสินใจว่าไม่ศรัทธาต่อผมว่าอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องครับการศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งเดียวเลยคือเมตตาและเข้าใจกันต่อกันครับ
0: แต่ไม่ว่ายังไงไม่ว่าเราจะนับถือเทพองค์ไหนต้องแนะนำว่าควรจะต้องบูชาและเคารพองค์พ่อพระพิฆเนศเสมอเพราะว่าท่านเป็นที่รักของเหล่ามวลเทพทุกพระองค์ท่านจะทำให้ความสำเร็จเพิ่มสูงขึ้นแต่ขอเตือนไว้ว่าเราห้ามขี้เกียจเราต้องพยายามด้วยตัวเอง ถ้าเราไม่พยายามเรานอนอยู่เฉยๆแล้วหวังว่าเราจะได้อย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้นะคะการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นกำลังใจให้เรามีพลังที่เราจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จเราต้องบอกไว้อย่างนี้ก่อน
2: มาเกิดมาสัตว์นะทุกคนทุกคนนมัสการอันสมัครยามี

0: ที่เราท่องเสร็จวิธีกรรมที่เราทำเมื่อกี้นี้บูชาองค์เทพหลายองค์ที่ว่าองค์ประธานพระพิฆเนศครับวิธีนี้บูชาเรียกว่าเดวะปูจาภาษาสันสกฤตนะครับเดวะปูจาในเดวะปูจามีบูชาทำวิธีทุกพระองค์มีพระพิฆเนศพระแม่อุมาเทวีเทวดานามพระวิรุณแล้วก็เทวดาทั้งหลายมีเทวดาทะเลเจ็ดแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์พระนารายณ์พระศิวะพระพรหมพระเมฆกายตรีแล้วก็มีบูชานพเคราะห์แล้วก็มีบูชาสี่ทิศเทวดาของทิศทุกทิศแล้วก็มีสิบพุกปังบูชาสิบพุกปังพระแม่อุมาเทวีแล้วก็เจ็ดปังพระแม่ลักษมีแล้วก็เทวดากระดิ่งพญาครุฑแล้วก็บูชาพระสังบูชาพระแม่ธรณีบูชาน้ำอันนี้วิธีเป็นวิธีสมบูรณ์เรียกว่าสมบูรณ์อุปจาระในชีวิตมนุษย์เราต้องการหลายๆอย่างจากหลายๆองค์ก็ต้องบูชาแต่เราก็ต้องบูชาสมบูรณ์บูชาทุกพระองค์เราจะได้ขอจากทุกเทพบางที่บางคนต้องการสุขภาพแข็งแรงก็อีกองค์นึงบางคนต้องการเงินทองก็อีกองค์นึงบางคนชีวิตมีทุกอย่างแต่ว่าเวลาเขาอยากทำงานเริ่มงานอะไรงานใหม่ก็มีอุปสรรคเข้ามามีปัญหาเข้ามาก็สำหรับเรื่องนั้นก็มีอีกองค์นึงพระพิฆเนศที่ทำให้อุปสรรคหายไปก็บางคนก็อยากความสุขก็ต้องบูชาแบบนี้สำหรับทุกพระองค์จะได้มีทุกอย่างในชีวิตที่เราต้องการตลอดไป
1: รู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้เข้าร่วมพิธีนะคะของเทวาลัยที่นี่นะคะก็สำหรับตัวของดิฉันเองนะคะก็นับถือนะคะแล้วก็ศรัทธาในองค์พระแม่ลักษมีค่ะเพราะว่าเคยขอพรไว้ข้อนึงนะคะแล้วก็มีคนแนะนำว่าจะต้องขอพรนะคะผ่านองค์เทพองค์มหาเทพชื่อว่าองค์พระเทพพระแม่ลักษมีซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักนะคะและหลังจากนั้นก็ได้เสิร์ชค่ะจึงได้เจอกับเทวาลัยที่นี่นะคะแล้วก็ได้มาอธิษฐานขอพรที่นี่และหลังจากนั้นประมาณสักไม่ถึง2อาทิตย์นะคะพรที่ขอไว้ก็สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความรู้สึกศรัทธาค่ะแล้วก็ได้มาร่วมพิธีนะคะแล้วก็เข้ามาที่เทวาลัยแห่งนี้ก็บ่อยครั้งมากเลยค่ะ

0: मन्त्रार्थाः सफलाः सन्तु, पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। पराभवं शत्रूणां मित्राणाम् उदयस्तव, चिन्तितमनोरथ परिपूर्णमस्तु, हरिभक्तिरस्तु। ओम खौहाय थुक थन मी ख्वाम सुख ख्वाम चरण आयु जीन सुख भाव खेंग रेंग हेंग हेंग लोय लोय न खराब छोक दी न खराब।
1: พิธีเทวปูจาในวันนี้อาจไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรรมทางความเชื่อแต่ยังเป็นช่วงเวลาที่ผู้คนได้กลับมาเชื่อมโยงกับความศรัทธาฝากความหวังฝากคำอธิษฐานแล้วรับพลังใจกลับไปดำเนินชีวิตในแต่ละวันและทำให้เราได้เห็นว่าท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองหัดใหญ่ที่ผู้คนคุ้นเคยยังมีอีกด้านหนึ่งที่งดงามและลึกซึ้งของพื้นที่ของความศรัทธาความสงบภายในใจและพื้นที่ที่ผู้คนหลากหลายความเชื่อสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างงดงามค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสส.จอมบึงมาราธอน 2017 ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ทรง

ขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขับพานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ับปะรดสวีค่ะถือเป็นของฝากที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของจังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าจะมีสับปะรดเนี่ยวางจำหน่ายอยู่2ฝั่งทางหลวงหมายเลข C1ในช่วงของจังหวัดชุมพรค่ะและด้วยคุณภาพความอร่อยค่ะทำให้เป็นที่รู้จักและก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะสับปะรดสวีค่ะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ชูเอกลักษณ์เนื้อเหลืองหวานกรอบหอมอร่อยถึงแก่นค่ะของดีขนาดนี้รายการชุมชนเล่าเรื่องก็ไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมไปบุกให้ถึงสวนกับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในอำเภอสวีจังหวัดชุมพรค่ะไปกันเลย

0: ด้วยพื้นที่ในอำเภอสวีมีลักษณะเป็นที่ลาดชันมีสภาพดินที่อุดมสมบูรณ์เฉพาะถิ่นประกอบกับสภาพอากาศทางภาคใต้ทำให้สับปะรดที่ปลูกในพื้นที่นี้ดึงศักยภาพของผลผลิตสับปะรดออกมาได้อย่างเต็มที่ด้วยลักษณะพิเศษนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาประกาศขึ้นทะเบียนสับปะรดสวีเป็นสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ลำดับที่270ของประเทศและเป็นลำดับที่7ของจังหวัดชุมพรและตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงสวนสับปะรดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะอยู่กับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดนั่นก็คือพี่ป้อมสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้เป็นสวนสับปะรดของพี่ป้อมเองเลยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: จุดเริ่มต้นที่เราได้มาปลูกสับปะรดเนี่ยค่ะเริ่มต้นมายังไงคะ
1: ปลูกมาตั้งนานแล้วครับตั้งแต่รุ่นแม
0: ่ก็คือปลูกมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็มาถึงรุ่นเราใช่ไหมคะทำไมเราถึงเลือกที่จะมาปลูกสับปะรดอะคะ
1: มันผลตอบ

0: รับผลแล้วแต่แถวนี้ก็ไม่เคยมีใครปลูกกัน
1: ก็คือพื้นที่ปลูกมันเริ่มน้อยแล้วเราก็ยังอยากจะรักษาอันนี้ไว้เพราะว่าปลูกมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วใช่ไหมคะทีนี้ขั้นตอนการปลูกค่ะขั้นตอนวิธีการดูแลรักษาตั้งแต่ปลูกจนถึงได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยค่ะมันมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ
0: ก็ไถที่เตรียมที่ผ่าน3แล้วก็ผ่าน7พรวนแล้วก็ปลูก
1: ก็คือเริ่มจากเตรียมที่ก็คือ
0: ค
1: เต
0: ร
1: ร
0: ั
1: ี
0: บ
1: ยมดินเตรียม
0: คร
1: ท
0: ั
1: ี
0: บ
1: ่เนี่ยค่ะแล้วก็ลงปลูกใช่ไหมคะประมาณจนถึงออกดอกนี่ใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่อะค่ะ
0: ประมาณหนึ่งหกดอกหก7 เดือนประมาณนั้นที่
1: ห
0: ว่
1: ก
0: าหยอดต้นหยอดได้หยอ
1: ป
0: ด
1: ล
0: เ
1: ู
0: ก
1: ก
0: สได้
1: ปลูกก็ระยะเวลา6 ถึง 7 เดือนถึงจะออกดอกแล้วกว่าจะออกดอกจนถึงเก็บผลผลิตเนี่ยค่ะ
0: 4 เดือน
1: อีก4 เดือนก็1 ปีได้เก็บผลผลิต1 ครั้งใช่ไหมคะระหว่างนี้เราต้องมีการทำอะไรดูแลเขายังไงบ้างคะใส่ปุ๋ยรดน้
0: ใส่ปุ๋ยบำรุงดอก
1: ำค่ะ
0: สัก40-50 วันก็บำรุงลูก
1: บำรุงต้นบำรุงดอกแล้วก็บำร
0: บ
1: ุง
0: ำรุงลูก
1: ลูกค่ะทีนี้สายพันธุ์ที่เราปลูกอันนี้เป็นสายพันธุ์อะไรอะคะ
0: แต่พันสวีครับ
1: สายพันธุ์สวีเลย
0: ครับ
1: ก็คือเป็นพันธุ์ดั้งเดิมมาแล้วใช่ไหมคะแล้วทีนี้การปลูกสับปะรดนะคะมันมีปัญหาเรื่องของโรคหรือว่าแมลงอะไรยังไงบ้างคะ
0: โรคที่ว่ามีเดี๋ยวนี้โรค
1: โรคเหรอ
0: โรคใบแดงกับใบแดงปลายใบมันแดงแดง
1: อ๋อปลายใบมันแดงเขาจะเรียกว่าโรคเหรออ่าค่ะ
0: เพลี้ยมันมาจาก
1: แล้วก็มีเพลี้ย
0: เพลี้ยแล้วก็มดตะคาบเพลี้ยแล้วไปก็แพร่ไปเรื่อยต้องฉีดยาแล้วเดี๋ยวนี้
1: อืมก็
0: ต้องฉีด
1: ม
0: ย
1: ี
0: ากันเพลี้ยกั
1: อ
0: น
1: ่าต้องใช้สารเคมีบ้างถ้าไม่งั้นมันก็ไม่ออกลูกไม่ออกลูกสวยใช่ไหมคะ
0: มันจะติดเชื้อลามไป
1: อื
0: ทั่ว
1: ม
0: ทั้งแปลง
1: ที
0: ได้
1: นี้มันมีวิธีการป้องกันหรือว่ากําจัดอะไรยังไงบ้างคะ
0: ยาย่า
1: เรื่องของโรคแล้วก็แมลงอ่ะ
0: เนี่ยยาฆ่าเพลี้ยนะฆ่ามด
1: อ่าก็ต้องพึ่งสารเคมีอยู่
0: ใช
1: บ้
0: ่
1: าง
0: ใช่
1: ใ
0: แ
1: ช
0: ต่
1: ่ไ
0: เ
1: ห
0: ด
1: ม
0: ี๋ยว
1: ค
0: ก่
1: ะ
0: อนเมื่อก่อนไม่เคยมีนะไม่เคยได้ฉีดกัน
1: โรคมันมามันเกิดจากอะไรอ่ะคะ
0: มันมาท่อนหน่อพัน
1: อ๋อมันมาม
0: ัน
1: ก
0: จ
1: ั
0: ะ
1: บพันธุ์มันมาอยู่แล้ว
0: ใช่ใช
1: ใช
0: ่
1: ่ไหมคะทีนี้สับปะรดของสวีเนี่ยค่ะมันมีจุดเด่นหรือว่าอะไรที่มันโดดเด่นกว่าสับปะรดที่อื่นไหมคะ
0: สับปะรดสวีมันหวานกรอบแล้วมันเป็นสับปะรดรับประทานสด
1: ก็คือรับประทานสดอร่อย
0: ครับหว
1: ค
0: า
1: ่
0: น
1: ะ
0: กรอบ
1: แต่ให้พี่ป้อมค่ะฝากหน่อยว่าเกษตรกรเนี่ยรายอื่นที่จะแบบปลูกเริ่มปลูกสับปะรดหรือว่าเอาไปปลูกแซมตามในสวนเนี่ยค่ะเขาควรจะเริ่มต้นยังไงบ้าง
0: การจะปลูกสับปะรดต้องหาสถานที่ก่อนไม่ต้องไปความต้องไปปรึกษาเจ้าหน้าที่ก็ได้เจ้าหน้าที่เกษตรจะคอยแนะนำจะช่วยเหลือบางครั้งก็ไปดูงานบางครั้งก็ไปอบรมในเรื่องการดูแลการใช้สารเคมีการใส่ปุ๋ย
1: โอเคค่ะหลังจากที่เราได้ข้อมูลเบื้องต้นจากพี่ป้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับประธานวิสาหกิจชุมชนสับปะรดสวีกันค่ะ

0: และตอนนี้ค่ะแก้มก็อยู่กับเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดอีกท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสับปะรดสวีค่ะอยู่กับคุณชาวลิศสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ตอนนี้สับปะรดสวีของเราได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI แล้วใช่ไหมคะ
1: ครับผมครับ
0: หลังจากที่ได้รับการขึ้นทะเบียนอันนี้มาค่ะมันส่งผลให้ผู้ปลูกสับปะรดเองหรือว่าสมาชิกกลุ่มของเราเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นยังไงบ้าง
1: ใช่ครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องสับปะรดก่อนนะครับครับผมชาวลิศถึงเทพยวนนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนสับปะรดสวีนะครับสับปะรดสวีเนี่ยผมก็ได้เริ่มปลูกเมื่อปี2544นะครับในพื้นที่ของอำเภอสวีนะครับจะมีสมาชิกอยู่ประมาณสัก40-50ครัวเรือนนะครับ

0: หลังจากนั้นก็ได้เป็นวิสาหกิจชุมชนผมเองก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนสับปะรดสวีนะครับแล้วก็ได้ปลูกสับปะรดสวีมาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เราก็ได้ขอทำขึ้นทะเบียน GA นะครับก็ประมาณปี2554นะครับขอมาหลายปีนะครับอาจจะได้เพราะว่าข้อมูลมันต้องละเอียดนะครับเรื่องสับปะรดสวีตรงนี้ตอนนี้ก็ได้รับ GA เมื่อประมาณปลายปี2568นะครับเดือนธันวานะครับถามว่ามีผลดียังไงกับเกษตรกรนะครับมันคือ GA เนี่ยมันเป็นสิ่งบ่งบอกทางภูมิศาสตร์นะครับเพื่อมันได้มาเป็นแหล่งจำหน่ายให้กับเกษตรกรนะครับเรื่องสับปะรดสวีนับเป็นผลดีนะครับ
1: มันช่วยให้เข้าถึงตลาดมากขึ้นหรือว่าราคาดีขึ้นไหม
0: ราคาดีขึ้นนะเพิ่มมูลค่าเพิ่มมากขึ้นและราคาดีขึ้นครับ
1: ค่ะก็คือคนรู้จักมากขึ้นด้วยแล้วก็เขามั่นใจว่ามันมีคุณภาพดีจริงๆ
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ความภาคภูมิใจค่ะตั้งแต่เราทำสวนมาตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงตอนนี้ค่ะความมันมีจนถึงได้ตอนนี้ได้สินค้า GI แล้วมีความภาคภูมิใจยังไงบ้าง
0: ความภาคภูมิใจตรงนี้ก็คือ1ความภาคภูมิใจในครัวเรือนของตัวเองนะครับมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับมีความภาคภูมิใจในการที่ว่าบางทีเราไปช่วยงานบุญงานกุศลงานภาพป่างานกฐินหรือว่างานกิจกรรมต่างๆภายในอำเภอนะครับเราก็มีความภาคภูมิใจตรงนี
1: ้ครับสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นเกษตรในครอบครัวใช่ไหมครับคิดว่าจะส่งต่อถึงคนรุ่นหลังไหม
0: ใช่ก็ต้องส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคนรุ่นหลังมีน้องๆหลานๆหรือว่าคนในพื้นที่นะครับเขาก็ปลูกกันเป็นต่อไปเรื่อยๆนะครับ
1: ตอนนี้พื้นที่ปลูกในของอำเภอสวีเองเนี่ยค่ะในของกลุ่มเองมีพื้นที่
0: ตอนนี้ก็ประมาณสัก450ไร่นะครับ
1: ประมาณ400ถึง500
0: ใช่400ถึง500ไร
1: ่ทีนี้ที่ผ่านมาค่ะมีหน่วยงานไหนที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการสนับสนุนเกษตรกรบ้าง
0: หน่วยงานที่เข้ามาเป็นส่วนร่วมก็คือมีเกษตรจังหวัดมีพาณิชย์จังหวัดมีเกษตรอำเภอมีศูนย์วิจัยพืชสวนนะครับเข้ามาสนับสนุนหลายด้านไม่ว่าด้านเป็นเรื่องกำจัดแมลงหรือว่าโรคภัยต่างๆนะครับหรือว่าส่งเสริมให้มีการขยายพันธุ์ต่อเหมือนศูนย์วิจัยนะครับศูนย์วิจัยพืชสวนตอนนี้มีการขยายพันธุ์ต่อแล้วก็มีการขยายสมาชิกต่อนะครับในพื้นที
1: ่ก็คือเข้ามาให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกการกำจัดโรคพืช
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: การรักษาคุณภาพ
0: ครับ
1: แล้วก็ส่งเสริมให้ต่อยอดให้ปลูกเพิ่มขึ้น
0: ใช่ใช่ส่งเสริมครับ
1: ทีนี้อยากจะให้ฝากนิดนึงค่ะว่าให้เกษตรกรเองผู้ปลูกเองเนี่ยรักษาคุณภาพไว้ยังไงบ้างแล้วก็ในอนาคตอยากจะให้แบบส่งเสริมให้เกษตรกรรายอื่นๆเนี่ยได้ปลูกเพิ่มขึ้นเนี่ยยังไงบ้าง
0: ก็อนาคตก็อยากจะให้ทางหน่วยงานนะครับไม่ว่าเป็นเกษตรจังหวัดก็ดีเกษตรอำเภอก็ดีหรือว่าทางศูนย์วิจัยทางมหาวิทยาลัยก็ดีนะครับอยากให้มาสนับสนุนเรื่องด้านความรู้แล้วก็ด้านการที่ว่าจะทำไปในอนาคตข้างหน้านะครับขยายพันธุ์ไปข้างหน้าต่อไปนะครับหรือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องช่วยเรื่องการตลาดนะครับให้มีมากขึ้นนะครับถามว่าตลาดตอนนี้มีไหมตลาดที่ว่าขายสับปะรดในสวีเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับตลาดในพื้นที่บางทีแม่ค้าก็เข้ามาซื้อในพื้นที่นะครับมาเข้ามาตัดในพื้นที่บางทีก็เราไปส่งด้านนอกริมถนนแถวริมถนนเพชรเกษมนะครับที่ว่าขายริมถนนนะครับแล้วก็มีพ่อค้ามาจากจังหวัดระนองมาภูเก็ตหรือว่าจังหวัดสงขลานะครับหาดใหญ่ส่วนมากจะมาที่นี่มารับที่นี่นะครับผลดีของเกษตรกรตอนนี้ก็คือสับปะรดแบบว่าเราไม่ได้

0: แตกต่างกับเมื่อก่อนตอนนี้นะครับเราได้กําหนดราคาขึ้นไปเองว่าลูกนี้เท่าไรขนาดนี้เท่าไรราคาเท่าไรนะครับมันดีมีผลดีตรงนี้ครับ
1: แล้วก็อยากให้มาช่วยเรื่องของการส่งเสริมเรื่องการแปรรูปใช่ไหมคะ
0: การแปรรูปก็มันจะมีน้อยนะครับเพราะว่าส่วนมากสับปะรดสวีจะเป็นสับปะรดผลสดนะครับเราจะขายผลสดช่วงแปรรูปก็ช่วงที่ว่าสับปะรดเยอะๆที่มีเยอะล้นคือล้นตลาดพูดง่ายๆว่าล้นตลาดเราจะขายไม่ทันเราก็มาแปรรูปมากวนนะครับมาเป็นสับปะรดกวนส่วนมากจะเป็นสับปะรดกวนที่บ้านก็มีเครื่องกวนสับปะรดนะครับเราก็มากวนสับปะรดแล้วก็แพ็คกล่องจำหน่ายนะครับ
1: ฝากหน่อยค่ะว่าเกษตรกรรายอื่นๆเนี่ยที่อยู่ในอำเภอสวีเองก็แล้วแต่ให้ส่งเสริมให้ปลูกสับปะรดมากขึ้น
0: ครับครับครับก็ส่งเสริมครับส่งเสริมให้มีปลูกสับปะรดมากขึ้นส่วนมากจะปลูกเป็นพืชแซมนะครับพืชแซมในสวนปาล์มสวนยางพาราสวนมะพร้าวนะครับเป็นพืชแซมแต่ถามว่ามันเป็นรายได้หลักไหมมันเป็นรายได้หลัก
1: อย่างน้อยมีสวนอยู่แล้วก็เอาสับปะรดไปปลูกแซม
0: ใช่ครับใช่
1: เพราะว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของอำเภอสวี

นะคะเกษตรอำเภอร่วมกับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำตำบลนะคะก็ออกมาส่งเสริมด้านการเกษตรนะคะโดยเฉพาะสับปะรดสวีนะคะส่งเสริมให้ผลิตตามหลักการ JP นะคะแล้วก็ร่วมกันทำ GI แล้วก็มาถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคเรื่องแมลงเรื่องการปลูกและตลอดจนพาไปศึกษาดูงานในภายใต้ฮบของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะการเข้าถึงเกษตรกรนะคะได้ออกมาตรวจเยี่ยมแปลงดูว่าเขาจะเป็นโรคอะไรบ้างบางครั้งมาส่งเสริมการผลิตสารชีวพันธุ์มาสนับสนุนปุ๋ยปัจจัยการผลิตต่างๆค่ะรวมถึงเรื่องการตลาดนะคะแล้วก็พาไปศึกษาดูงานแล้วก็ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดในช่วงโควิดไม่ผลผลิตออกเยอะก็พาณิชย์มาสนับสนุนโดยรวบรวมเกษตรกรที่ปลูกข้อมูลของสับปะรดแล้วส่งไปที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแล้วพาณิชย์ก็มีกล่องมีการนำไปจำหน่ายที่ต่างจังหวัดค่ะการบริหารจัดการกลุ่มก็มีการตั้งกลุ่มสับปะรดนะคะแล้วก็จดเป็นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนนะคะก็มีการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนค่ะนะคะสับปะรดสวีเป็นสับปะรด GI นะคะเราก็มีการอนุรักษ์นะคะคือส่งเสริมตั้งแต่รุ่นเก่าจนถึงรุ่นใหม่นะคะตอนนี้ถ่ายทอดจากว่าจีน X Gen Y นะคะมีการส่งเสริมให้ปลูกแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยยังรักษาคุณภาพให้ได้คุณภาพแล้วก็ส่งเสริมให้ไปขอใช้ GI เพิ่มมากขึ้นนะคะในแผนในวันข้างหน้านะคะสับปะรดสวีคาดการว่าระยะต้นเนี่ยก็ส่งเสริมให้ผลิตให้มีคุณภาพขอรับรองการใช้ GI เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วพอไประยะกลางคาดการว่าเราจะทำเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ผ่านชิมสับปะรด GI สวีนะคะแล้วต่อไปผลผลิตเริ่มมีมากขึ้นหลังจากเราส่งเสริมระยะแรกไปแล้วเราก็จะเพิ่มมูลค่าอาจจะต้องมีแปรรูปหลายผลิตภัณฑ์มากขึ้นโดยเฉพาะสับปะรดเป็นอาหารสุขภาพนะคะมีน้ำสับปะรดสดสับปะรดอ้วนอาจจะเป็นสับปะรดแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำขายในตลาดท้องถิ่นที่ผ่านมาเราก็มีตลาดสวีนะคะแล้วก็อาจจะมีการจัดงานวันสับปะรดเพื่อให้รู้จักสับปะรด GI สวีมากขึ้นแล้วนำอาหารสับปะรดเนี้ยไปทำขนมหรือว่าไปเป็นอาหารว่างที่โรงแรมหรือของขายฝากค่ะแล้วจะทำโลโก้โดยการผลิตกล่องบรรจุสับปะรด GI ให้เป็นที่แพร่หลายแล้วในอนาคตคาดการณ์วันข้างหน้านะคะอาจจะเป็นสับปะรดในระดับประเทศนะคะเป็น GI ที่รู้จักโด่งดังยิ่งขึ้นแล้วอาจจะมีการขายส่งในต่างประเทศต่อไปค่ะเพื่อความยั่งยืนค่ะ

ครับในหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดก็จะเป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแลนะครับในเรื่องของด้านพืชนะครับโดยเฉพาะพืชหลายๆตัวในจังหวัดชุมพรนะครับสำหรับสับปะรดก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ให้ความสำคัญนะครับเพราะถือว่าพื้นที่การปลูกสับปะรดมีเฉพาะพื้นที่ของอำเภอสวีแล้วก็เป็นพืชที่เป็นอัตลักษณ์ของอำเภอด้วยก็ถือว่าในตรงนี้เกษตรกรก็ผลิตกันมาตั้งนานแล้วนะครับก็สับปะรดพันธุ์สวีนี่ถือว่าเป็นสับปะรดที่มีรสชาติอร่อยนะครับแล้วก็มีคุณภาพนะครับถือว่าสับปะรดเป็นอาหารที่คนไทยกินทุกวันนะครับโดยเฉพาะถ้าใครไปที่โรงแรมนะครับหรือไปร้านอาหารนะครับก็จะตั้งอยู่บนโต๊ะอาหารอยู่เป็นประจำนะครับก็ถือว่าเป็นอาหารที่สำคัญที่สามารถที่จะผลิตและเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคแล้วก็เกษตรกรก็จะมีรายได้จากการผลิตสับปะรดครับในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดนะครับก็จะดูแลนะครับในเรื่องของการอบรมให้ความรู้นะครับซึ่งการติดอาวุธทางปัญญาให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่ปลูกสับปะรดนะครับเพื่อที่จะให้มีการพัฒนานะครับในเรื่องของการลดต้นทุนก็ดีการพัฒนาคุณภาพก็ดีนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เป็นการพัฒนาให้สับปะรดของสวีนะครับได้รับ GI เป็นตัวที่7ของจังหวัดชุมพรก็ถือว่าเป็นสินค้าที่การันตีได้ว่าในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของการผลิตในเรื่องของอัตลักษณ์นะครับที่เด่นๆของสับปะรดถือว่าเป็นพืชตัวหนึ่งนะครับที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดครับครับในเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับปัจจุบันเนี้ยค่อนข้างที่จะทวีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องให้เกษตรกรนะครับเตรียมนะครับสำรองน้ำนะครับเพื่อที่จะให้มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรนะครับซึ่งอนาคตในวันข้างหน้านี้สภาพภูมิอากาศเนี้ยเราไม่สามารถที่จะคาดคะเนได้แล้วก็ฝนก็ไม่ค่อยตกตามฤดูกาลนะครับช่วงที่ท่วมก็ท่วมช่วงที่แล้งก็แล้งนะครับแต่ทางสำนักงานเกษตรนะครับเราก็จะมีการช่วยเหลือนะครับหากว่าเจอภัยแล้งนะครับเราก็จะประกาศเป็นพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งแล้วก็มีการช่วยเหลือนะครับในเรื่องของงบประมาณที่จะให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบนะครับในการเสียหายชิ้นเชิงนะครับก็ถือว่าก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเล็กน้อยที่ให้เกษตรกรแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่อยากจะให้เกิดนะครับในเรื่องของภัยธรรมชาติไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือฝนแรงนะครับตรงนี้ก็ไม่อยากจะให้เกิดแต่ว่าเมื่อสภาพภูมิอากาศมันเปลี่ยนแปลงปัจจุบันนี้นะครับเกษตรกรก็ต้องวางแผนนะครับวางแผนในการผลิตนะครับให้ถูกต้องแล้วก็ต้องคาดหมายนะครับคาดหมายสภาพภูมิอากาศแล้วก็ติดตามพยากรณ์อากาศทางราชการนะครับให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะได้วางแผนในเรื่องของการผลิตให้ถูกต้องตรงนะครับตรงกับช่วงฤดูกาลนะครับครับจังหวัดชุมพรนี้ถือว่าเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากภาคการเกษตรนะครับ GDP กว่าครึ่งนะครับคือเกิน 50% นะครับเพราะฉะนั้นรายได้จากเกษตรกรถือเป็นรายได้หลักของจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นพืชทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นสับปะรดทุเรียนมังคุดนะครับกล้วยหอมอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็ในเรื่องของGI นะครับตอนนี้เรามีทั้งหมด7ตัวนะครับกำลังจะมีตัวที่8คือมังคุดลุ่มน้ำหลังสวนนะครับก็พยายามที่จะสร้างอัตลักษณ์นะครับในเรื่องของสินค้าของจังหวัดชุมพรนะครับทุเรียนก็เป็น GI นะครับกาแฟนะครับก็เป็น GI นะครับซึ่งก็เป็นพืชหลักๆที่สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดเป้าหมายหลักนะครับที่จะพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นทางผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับก็พยายามที่จะผลักดันงบประมาณเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรนะครับให้มีรายได้และมีความมั่นคงในอาชีพนะครับมีความยั่งยืนในเรื่องของอาชีพภาคการเกษตรนะครับเพราะว่าจังหวัดชุมพรถ้าขาดขาในเรื่องของการเกษตรก็คิดว่าเงินนะครับจากภาคการเกษตรเนี่ยก็คงน้อยลงนะครับก็คิดว่าในอนาคตวันข้างหน้านะครับการพัฒนาสินค้าแต่ละตัวนะครับก็คงจะให้ไปถึงระดับโมเดิร์นเทรดนะครับแล้วก็พัฒนาให้ไปช่องทางการตลาดที่มากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากที่จะ
ส่งไปต่างประเทศนอกจากขายภายในจังหวัดนะครับอาจจะไปถึงระดับโมเดิร์นเทรดหรือว่าไปสู่ผู้ค้าที่มีความต้องการเยอะๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักตัวหนึ่งนะครับเมื่อผลิตได้คุณภาพแล้วก็ต้องหาตลาดที่ดีเพื่อที่จะให้เกษตรกรได้มีรายได้เพิ่มขึ้นครับ

0: จากพื้นดินที่ได้รับการเอาใจใส่สู่ผลผลิตสีเหลืองทองที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพสับปะรดของพี่น้องเกษตรกรอำเภอสวีจังหวัดชุมพรวันนี้ไม่ใช่แค่พืชผลทางการเกษตรทั่วไปค่ะแต่มันคือคุณค่าจากความมุ่งมั่นและคือมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนเมื่อหัวใจของเกษตรกรไม่หยุดพัฒนาผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่ใช่แค่รายได้แต่คือความภาคภูมิใจที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคทั่วประเทศ
1: แล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วคุณผู้ชมสามารถร่วมภาคภูมิใจไปกับเกษตรกรไทยได้ใหม่ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ค่ะแก้มและทีมงานชุมชนเล่าเรื่องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์เอกกับจอยไปทาน
2: หมูกระทะ
1: ความจิ้มแซ่บๆเนี่ยนะครับไผ่ใกล้ตัวของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ใกล้มา
3: อร่อยเนาะ
1: ตรงหน้าเลย
4: แข้งเหร
3: อ
4: จริงด้วยเนาะ
1: ยังไม่รู้ตัวโซเดียมในน้ำจิ้มเนี่ยทำให้คอแห้ง
3: แปลก
1: ทำให้ปากชาก
4: ินน้ำตก
3: มันจะนี่เหมือนมี
1: และโซเดียมก็ยังทำร้ายไตด้วย
3: ลูกเป็นอะไรเจ็บบอกเจ็บใจอะไร
1: โอ
3: ้
1: ไม่ได้เลยรู้ตัวอย่างว่าเพราะอะไรทั้งคู่
3: เพราะอะไรเนี่ย
1: อ่ะหยุดภาพให้ดูเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดมีทั้งโซเดียมอย่างที่บอกถ้ายังกินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจใจสั่นความดัน
3: มันมีคนวางยาเราร
1: ู้ตัวกี่โมงเองนี่มันโอ้โหตาลายอีกหน้ามืดสี่สัญญาณอันตรายใจสั่นความดันตาลายหน้ามืดความดันตาลายใจสั่นหน้ามืดตาลายหน้ามืดใจสั่นความดันและยังเสี่ยง
3: อย่างนี้จอยจอยต้องกินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
1: เอามาพึ่งเอามาพาด
3: ท่านมารับแล้ว
1: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันมีอันตรายกว่าที่คิด
4: แค่น้ำจิ้มเนี่ยนะ
1: ใช่แค่น้ำจิ้มนี่แหละครับจิ้มได้แต่จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่ามื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.ด้วยความเป็นห่วงสวัสดีครับ
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นกับอัยการช่วยได้ค่ะวันนี้พบกับดิฉันปิยดาชยนัยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทางกล่องดิจิทัลกฎหมายเลข11 NBT ภาคใต้หรือจะรับชมออนไลน์ทางแฟนเพจ Facebook NBT สงขลาค่ะคุณผู้ชมค่ะอัยการช่วยได้วันนี้ค่ะหลายคนทุกครั้งที่มีคดีใหญ่อะค่ะหลายคนก็มักได้ยินข่าวว่าผู้ต้องหามีการหลบหนีคดีออกนอกประเทศจนเกิดคำถามว่าหากออกนอกประเทศไทยไปแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่จะยังคงดำเนินคดีได้หรือเปล่าและก็การกลบหนีไปต่างประเทศเนี่ยจะทำให้พ้นความผิดไปเลยหรือไม่วันนี้ในช่วงอัยการช่วยได้วันนี้เราจะมาทำความเข้าใจถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีผู้ต้องหาที่หลบหนีออกนอกประเทศตั้งแต่การออกหมายจับการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปจนถึงอายุความของคดีนั่นเองค่ะแต่ว่าช่วงนี้ไปติดตามคลิปดีๆจาก3 นาทีกับอัยการแผ่นดินกันก่อนค่ะ

0: ินทองไม่เข้าใครออกใครคิดดอกเบี้ยสัญญากู้เท่าไหร่ไม่ให้เป็นโมฆะและจ่ายหนี้คืนยังไงไม่ให้ถูกฟ้องซ้ำเรื่องใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่พลาดหาคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ข้อควรรู้กับสัญญากู้ยืมเงินกู้ยืมเงินคือสัญญาที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้หรือผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในเงินตามจำนวนที่กู้ยืมให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้กู้หรือผู้ยืมและผู้กู้หรือผู้ยืมนั้นตกลงว่าจะคืนจำนวนเงินตามจำนวนที่กู้ยืมไปนั้นให้แก่ผู้ให้ยืมหรือผู้ให้กู้ตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันในกรณีที่มีการคิดดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงินตามกฎหมายในปัจจุบันผู้ให้กู้ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ตามกฎหมายไม่เกินร้อยละ15ต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ 1.25 ต่อเดือนหากมีการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าวก็อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราอีกทั้งดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวยังตกเป็นโมฆะไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้กู้หรือผู้ยืมได้อีกด้วยข้อกฎหมายที่ควรรู้สำหรับผู้ให้กู้กรณีที่มีการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีหลักฐานในการกู้ยืมเงินโดยลงลายมือชื่อผู้กู้ไว้เป็นสำคัญด้วยจึงจะสามารถใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ในอีกแง่หนึ่งข้อกฎหมายที่ควรรู้สำหรับผู้กู้หากท่านมีการชดใช้เงินตามสัญญากู้ยืมเงินแล้วการชำระหนี้เงินคืนดังกล่าวจะยกขึ้นต่อสู้คดีได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653วรรค2ที่ว่าในการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือนั้นจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อผู้ให้กู้มาแสดงเช่นเมื่อท่านมีการชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินโดยลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ไว้เป็นสำคัญหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้เวรคืนแล้วเช่นท่านได้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ครบถ้วนแล้วผู้ให้กู้มีการคืนสัญญากู้ยืมให้กับท่านหรือกรณีที่3ได้มีการแทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้วเช่นมีการเขียนแทงเพิกถอนในสัญญากู้ว่าได้มีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแล้วหากได้มีการทำตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นจึงจะสามารถนำสืบการใช้เงินได้ค่ะ

0: องอธิบดีอัยการภาค9นั่งอยู่กับเราในรายการแล้วค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะท่านสวัสดีค่ะคนกระทำความผิดในประเทศไทยแล้วหนีไปอยู่ที่ต่างประเทศในส่วนนี้การหลบหนีเพียงอย่างเดียวจะทำให้คดีเนี้ยสิ้นสุดลงไหมคะ
1: ไม่เสมอไป
0: ไม่เสมอไปยังไงคะท่าน
1: แสดงว่ามีทั้งสิ้นสุดและไม่สิ้นสุดนะครับในกรณีที่เขาหลบหนีและปรากฏว่ามันพ้นอายุความไม่สามารถไปติดตามจับตัวมาได้หรือไม่สามารถส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับมาได้เนี่ยอันนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะพ้นคดีแต่ตราบใดที่ยังไม่หมดอายุความที่ศาลจะลงโทษหรือไม่หมดอายุความจะดำเนินคดีเนี่ยอันนั้นนะครับก็มีสิทธิ์จับตัวมาได้เหมือนกันแต่ถ้าพ้นแล้วก็หมดเวลาหมดโอกาสเพราะว่าในคดีอาญานั้นเหตุหนึ่งที่ศาลยกฟ้องก็คือคดีขาดอายุความ
0: ส่วนใหญ่ก็คือมีทั้งสองกรณีแบบพ้นและไม่พ้นนั่นเองก็ต้องอยู่ที่ว่าอายุความนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าหากว่าผู้ต้องหาหลบหนีออกนอกประเทศเนี่ยค่ะกระบวนการยุติธรรมของไทยเราเนี่ยค่ะยังสามารถดำเนินการต่อได้ถึงขั้นไหนคะท่าน
1: ครับก็ในกฎหมายไทยเรานะครับก็มีพร่ำหยัดส่งผู้ร้ายข้ามแดนนะครับพ.ศ. 2551นะครับก็มีการบัญญัติเอาไว้นะครับโดยให้อัยการสูงสุดนั้นเป็นผู้ประสานงานกลางกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยครับเขาจะกำหนดตัวผู้ประสานงานกลางเอาไว้นะครับใครที่เป็นภาคีสมาชิกเนี่ยอย่างเช่นอาจจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมบางประเทศเป็นรัฐมนตรีเลยบางประเทศก็เป็นเลขานุการของรัฐมนตรีบางประเทศก็เป็นอัยการสูงสุดอย่างเงี้ยครับของประเทศไทยนั้นได้กำหนดไว้ว่าในกรณีที่มีการขอดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นให้อัยการสูงสุดของไทยเป็นผู้ประสานงานกลางนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายบอกว่าเมื่อผู้ต้องหาหลบหนีแล้วนะครับในกระบวนการยุติธรรมยังสามารถดำเนินการได้ไหมได
0: ้ทำได้
1: ถ้ายังไม่พ้นอายุความก็คือการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับมารับโทษ
0: ครับก็คือหลายคนที่เคยได้ยินคำว่าส่งผู้ร้ายข้ามแดนเหมือนที่ท่านรองบอกเมื่อสักครู่ทุกประเทศเนี่ยสามารถส่งตัวผู้ต้องหากลับมาได
1: ้ร้องขออีกประเทศหนึ่งที่ผู้ต้องหาเขาอยู่น
0: ะ
1: ส่งมาเราร้องขอเขาได
0: ้
1: เขาก็ร้องขอเราได้ร้องขอได้สองแบบหนึ่งเรากับเขามีสนธิสัญญากัน
0: อ๋อต้องมีสนธิสัญญา
1: หลักคือมีสนธิสัญญาเพราะทุกคนไปเป็นภาคีสมาชิกในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
0: ค่ะ
1: สองไม่มีสนธิสัญญาก็ต้องใช้กระทรวงต่างประเทศ

0: ิธีการทางการทูตก็คือความสัมพันธ์ทางการทูตแต่มันจะมีเงื่อนไขว่าถ้ากรณีความสัมพันธ์ทางการทูตนั้นคุณจะต้องรับปากกับเรานะคุณมาขอคนของคุณให้กลับไปรับท่านให้กลับรับโทษที่บ้านคุณคุณต้องรับปากกับผมนะถ้าผมขอคนของผมบ้าง คุณต้องส่งเขาเรียกต่างตอบแทนถ้าไม่ตอบกับเราเราก็ไม่ทำให้เหมือนกัน
1: ทีนี้ก็เลยอยากจะให้ท่านรองได้เจาะสักนิดนึงค่ะว่าประเทศไทยเราเนี่ยสามารถขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากทุกประเทศได้เลยหรือเปล่าหรือว่ามีเงื่อนไขตามข้อกฎหมายหรือว่าการสนธิสัญญาในประเทศไหนยังไงบ้างคะ
0: ครับผมในสนธิสัญญานะครับที่เซิร์ชมาแล้วก็สอบถามบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนก็คือสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายต่างประเทศหรือสำนักงานคดีต่างประเทศอัยการเราก็มีสำนักงานคดีต่างประเทศนะทำเรื่องนี้ครับทำเรื่องร้องขอต่อศาลยื่นคำร้องต่อศาลรวมไปถึงควบคุมตัวผู้ต้องขังส่งกลับไปให้เขาเราก็นั่งเครื่องบินนะส่งกลับกับตำรวจทหารที่เราขอให้คุมไปเนี่ยอัยการต้องนั่งประกบไปด้วยแล้วก็ไปส่งให้ถึงมืออัยการเขาที่ต่างประเทศเราก็ทำมาเป็นประจำซึ่งเราก็ตั้งงบประมาณไว้ทุกปีงบนี้ตั้งไว้ทุกปีเพราะต้องเดินทางไปตัดนะครับประเทศที่เรามีสนธิสัญญากันตอนนี้ที่ค้นหาได้ก็มีอยู่16ประเทศนะ
1: มี16ประเทศ
0: อย่างเช่นอังกฤษในยุโรปนะครับแล้วก็ตัวของฮังการีนะครับแล้วก็อเมริกาแต่ในประเทศหรือแคนาดาเอาขั้นตอนตรงนี้เลยไหมเพราะมันจะยาวนิดนึงตรงนี
1: ้ได้
0: ขั้นตอนเลยนะขั้นตอนสำนวนว่าคดีเนี้ยผู้ร้องอยู่และทำผิดกฎหมายเขาด้วยไหมตรงกันไหมปกติจะเป็นเรื่องของการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นจะเป็นความผิดทั้งสองประเทศก่อน
1: ใช่
0: บ้านเราก็ผิดบ้านเขาก็ผิดอย่างเช่นฟอกเงินบ้านเราก็มีบ้านเขาก็มีค้ามนุษย์ก็ขอส่งกับข้อหาค้ามนุษย์บ้านเราค้ามนุษย์ก็ผิดหรือข้อหาค้าประเวณีบ้านเราก็มีบ้านเขาก็มีอย่างเงี้ยยาเสพติดอะอย่างเงี้ยโอเคส่งได
1: ้
0: สองต้องไม่เป็นเรื่องของขอคนไทยไปรับโทษต่างประเทศประเทศอื่นได้แล้วกลับมาอยู่เมืองไทยก็บอกอยู่ส่งตัวคนของคุณมาให้ผมหน่อยผมจะลงโทษก็บอกคุณร้องขอมาเลยเราจะสอบสวนดำเนินคดีเพราะฆ่าคนตายก็ผิดในประเทศไทยนะครับผิดที่เมืองนอกก็ด้วยคุณร้องขอมาแล้วก็ดำเนินคดีให้อย่างเงี้ยครับเพราะงั้นเราจะดำเนินคดีในประเทศไทยเราไม่ต้องไปร้องขอไม่ส่งให้คุณสองการเมืองเรื่องการเมืองเขาจะไม่ส่งกันเพราะเขารู้เลยว่าผมไม่ชอบนักการเมืองคนนี้นักการเมืองคนนี้ก็ใช้อำนาจทางการเมืองกดดันจนเขาต้องหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศถ้าเอาส่งมากลับมาคุณเกียนว่าจะรอดไหม
1: ไม่รอด
0: สองสามก็คือเรื่องทหารเรื่องความผิดเกี่ยวกับทหารต้องเป็นความผิดเฉพาะเนาะนะครับเหมือนที่เราเห็นหลบหนีตอนที่ประกาศคสช.เรียกตัวแล้วไม่มาหนีเลยทุกวันนี้ก็ยังหนีไม่กลับกันอยู่นะพวกนี้นะครับบางคนก็มีหนีเรื่องการทหารเหล่านี้เราขอไปเขาก็ไม่ส่งหรอกเพราะก็ถือว่าเป็นเรื่องการเมืองเรื่องทหารแล้วก็เป็นเรื่องของ อีกตัวอะไรนะเมื่อกี้สองอย่างหลักเนี้ยเขาไม่ส่งนะครับเพราะฉะนั้นพอรับมาแล้วมันเป็นคดีที่ส่งได้อัยการสูงสุดก็จะมอบหมายให้พนักงานอัยการนั้นแล้วตัวอยู่ที่ไหนฝั่งโน้นเขาต้องรู้ด้วยนะซึ่งคนที่เขาร้องขอต้องขังอยู่ในคดีอื่นหรืออยู่ที่สุขุมวิทหรืออยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่เกาะพังงานแล้วก็แล้วแต่เราก็ไปทุบเจอตัวไหมเจอตัวก็จับควบคุมขังไว้แล้วก็ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลไต่สวนว่าเขาเป็นผู้ร้ายข้ามแดนหรือเปล่านะครับผิดทั้งสองประเทศเข้ากฎหมายมีสนธิสัญญาไม่มีสนธิสัญญาศาลสั่งให้คืนให้ส่งตัว
1: ค
0: ราวนี้ก็ภายใน90วันถึงที่สุดนะสมมติคดีถึงที่สุดเขามีสิทธิ์อุทธรณ์ฎีกาได้เราจึงควบคุมตัวกลับไปส่งให้เขา
1: แต่นี้เหมือนอย่างที่บอกว่าเป็นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแสดงว่าเขาต้องมีความผิดทั้งสองประเทศก็เลยอยากจะให้ถามนิดนึงเป็นกรณีตัวอย่างค
0: ่
1: ะยกตัวอย่างเช่นการกรณีการค้ามนุษย
0: ์
1: กับประเทศมาเลเซียในส่วนนี้ทางประเทศมาเลเซียได้มีการจับกลุ่มนายกคนหนึ่งแสดงว่าเขาต้องรับผิดทางฝั่งมาเลเซียจนสิ้นสุดก่อนไหมคะถึงจะกลับมารับโทษจากฝั่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: หรือ
0: ว่
1: าอย่าง
0: ไรหากบุคคลนั้นทำผิดในกฎหมายประเทศที่ถูกร้องขอด้วยหลักนะอย่างเช่นเข้ามาบ้านเราก็ปลอมหนังสือเดินไปมาเลเซียก็อาจจะปลอมหนังสือเดินทางและใช้หนังสือเดินทางปลอมตอนเข้าไปแล้วก็ไปทำผิดฐานค้ามนุษย์นะครับผิดทั้งคนไทยเราที่ถูกหลอกไปค้ามนุษย์ด้วยดันไปผิดปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมที่มาเลด้วยถ้าเป็นหลักกฎหมายของไทยถ้าทำผิดประเทศไทยแบบนี้หากบุคคลนั้นอยู่ระหว่างต้องคดีอยู่ในประเทศไทยไทยเลือกได้2แบบคือ1ส่งไปเลยก็ได
1: ้
0: ตามร้องขอ2ให้รับโทษหรือปล่อยตัวก่อนก็ได
1: ้
0: 3ปล่อยตัวชั่วคราวไปให้ไปรับโทษในประเทศนู้นก่อนแล้วเสร็จแล้วก็กลับมารับโทษต่อในประเทศไทยนะมันทำได้3แบบตามกฎหมายฉบับนี
1: ้ไม่ใช่ว่าทำที่คุณได้รับโทษที่ประเทศมาเลเซียแล้วกลับมาไทยจะหลุด
0: ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับยกเว้นความผิดนั้นค้ามนุษย์ของคนไทยที่มาเลเซียแล้วปรากฏว่าเขาถูกดำเนินคดีข้อหาค้ามนุษย์ที่มาเลเซียศาลตัดสินจำคุก5ปีเขารับโทษครบแล้ว5ปี

0: มันดันเป็นความผิดฐานเดียวกับเราที่ประเทศไทยไอ้แบบนี้มาตรา10ป.อาญาก็บอกว่าในความผิดที่มีโทษตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศหากผู้ต้องหาได้กระทำผิดต่างประเทศแล้วนะครับครบถ้วนแล้วประเทศไทยก็ไม่ต้องลงโทษแล้วก็ได้ อันนั้นก็มีเหมือนกันต้องดูแต่ละเรื่องแต่ละฐาน
1: ก็คือจะไม่เหมือนก
0: ัน ใช่อย่างเช่นผมเคยทำคดีค้ามนุษย
1: ์
0: โดยคุณผู้หญิงคนหนึ่งไปเป็นคนที่ประเทศเกาหลีหรือญี่ปุ่นผมจำไม่ได้เนาะและปรากฏว่าไปให้คนไทยเนี่ยหลบหนีเข้าเมืองแบบผีน้อยก็ไปทำงานแล้วนวดนวดแล้วก็ค้าบริการเขาถูกบังคับค้าประเวณีเขาหลบหนีไม่ได้เขาก็มาแจ้งความค้ามนุษย์เราก็บอกว่าผู้หญิงคนนี้เขาถูกจับในวันนั้นน่ะที่ผมจำญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยเราก็ต้องให้อัยการไทยขอความร่วมมือไปยังอัยการญี่ปุ่นหรือเกาหลีว่าเขาถูกดำเนินคดีค้ามนุษย์ที่คุณหรือยังปรากฏว่าทางนู้นตอบมาว่าได้ฟ้องคดีของนางสาวสอนี้ฐานช่วยเหลือคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเท่านั้นแสดงว่าค้ามนุษย์ในประเทศไทยนี่ยังไม่ได้ถูกลงโทษผมก็ฟ้องต่ออย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาบอกว่าดำเนินคดีช่วยเหลือคนต่างด้าวและให้ที่พักพิงแล้วก็ค้ามนุษย์เรียบร้อยแล้วประเทศไทยเราก็ต้องสั่งยุติการดำเนินคดีนี่คือวิธีการของการส่งผู้ร้ายข้ามแดน
1: ค่ะทีนี้มาในส่วนเรื่องอีกหนึ่งเรื่องที่เราได้พูดไว้ตอนต้นว่าหลายคนไม่เชื่อว่าหนีไปก่อนให้พ้นอายุความเดี๋ยวความเข้าใจนี้มันก็จบไปเองในส่วนนี้ค่ะอยากจะให้ท่านรองอธิบายสักนิดนึงความเข้าใจในส่วนนี้เป็นยังไงค่ะ
0: อายุความมี2อายุความ
1: ค่ะ
0: นะอายุความจับมาดำเนินคดีนะครับอายุความจับดำเนินคดีทำผิดนะครับแจ้งข้อหาหรือไม่แจ้งข้อหาไม่รู้หนีเลยนะครับหนีเลยนะครับมันมีอายุความกฎหมายอาญาอยู่ว่าความผิดนั้นมีโทษ20ปีนะครับความผิดนั้นมีโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุก20ปีขึ้นไป
1: ค
0: ุณต้องหนี20ปีนะ
1: หนีกัน
0: ถ้าความผิดนั้นมีโทษตั้งแต่7ถึง20ปี ค
1: ุ
0: ณต้องหนี15ปีนะครับหรือความผิดนั้นนะครับมีโทษ1ปีถึง7ปีนะครับคุณต้องหนี10ปีถ้าความผิดที่คุณทำมีโทษ1เดือนถึง1ปีคุณหนี5ปีอย่างเงี้ยครับถ้าความผิดนั้นมีจำคุก1เดือนลงมาหรือปรับสถานเดียวหรืออย่างอื่นเนี่ยคุณหนี1ปีถ้าเป็นอย่างเงี้ยทำผิดแล้วหนีเลยหนีไปเลยนะครับเราไม่เราก็ส่งตำรวจไอ้ตำรวจสั่งฟ้องอัยการสั่งฟ้องสั่งจับเอาหมายไปกระจายต่อตำรวจสากลอินเตอร์โพลเคยได้ยินเรื่องหมายแดง ค
1: ุ
0: ณเข้าประเทศไหนก็ถ้ามีความร่วมมือกับตำรวจอินเตอร์โพลเขาจะรู้เลยว่าให้ตำรวจอินเตอร์โพลสากลเนี่ยตรวจสอบว่าคุณอยู่ที่จังหวัดไหนประเทศไหนของเมืองไหนหนีอย่างเงี้ยพ้นเนี่ยในภายในยุคความที่ผมพูดเนี่ยคดีก็ขายยุคความกับอีกแบบนึงคุณเจนศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ตัดสินหรือศาลฎีกาตัดสินโดยไม่มาฟังก็แล้วแต่ศาลตัดสินแล้วปรากฏว่าจำคุกสมมติจำคุกสักกี่ปีนะสัก7ปีจำคุก7ปีอย่างเงี้ยคุณต้องหนีได้15ปีไม่ต
1: ้
0: องมารับโทษมันเรียนแล้วเมื่อกี้ก่อนจับแต่อันนี้ศาลตัดสินหนีประกันหนีประกันนะครับพอตัดสิน7ปีชั้นต้นก็ประกันตัวอุทธรณ์7ปียืนคราวนี้ชั้นต้นก็ประกันตัวพอฎีกาโทษทีไม่มาฟังแล้วชัวร์แน่นอนนะครับ7ปีเหมือนเดิมแน่ก็เลยหนีประกันเลยหนีปุ๊บอย่างนี้บอกเมื่อศาลตัดสินจำคุก7ปีคดีมันก็จะถึงที่สุดแล้วฎีกาเพราะคุณหนีไม่ฟังศาลก็อ่านรับหลังอ่านรับหลังเสร็จ7ปีคุณต้องหนีไป15ปีถ้า15ปียังเอาตัวมารับโทษตามคำพิพากษาไม่ได้อย่างนี้ก็ขาดอายุความอย่างนี้ร้องขอไม่ได้แล้วร้องขอไม่ได้แล้วแล้วเราเองก็ต้องพิจารณาเหมือนเขาเหมือนกันว่าคดีที่เขาขอเรามานั้นเนี่ยมีเหตุที่คนต้องโทษเนี่ยที่มาขอจากของเขาไปประเทศเขาเนี่ยมีอย่างนี้ป่ะถ้าเหมือนเราขาดอายุความแล้วไม่สามารถบังคับทนได้แล้วเราก็ไม่ส่งนะเหมือนกันครับผม
1: แต่ถ้าหากว่าหนีไปหลายปีแต่ยังไม่พ้นอายุความถ้าเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยในส่วนของเราค่ะในส่วนนี้ยังมีการจับกุมได้หรือเปล่าโดนจับแน่นอน
0: สำนักสังบินสุวรรณภูมิเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยมันขึ้นทั้งหน้าขึ้นทั้งหมายแล้วคราวนี
1: ้ก็คือรู้
0: หมายแดงตืดตืดตืดเลยนะครับคุณยื่นพาสปอร์ตออกมานะครับหมายเลขมีทั้งฟิงเกอร์พริ้นเพราะมันมีหมายตำรวจหมายสากล
1: ค่ะ
0: เว้นแต่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายไม่ยอมคีย์หมายเข้าไปในระบบตำรวจสากล
1: ก็จะไม่ขึ้น
0: ก็ไม่รู้ตัวก็จะไม่รู
1: ้แต่ส่วนใหญ่ก็จะมีการคีย์ข้อมูลเข้าไปใช่ไหมครับ
0: ใส่เข้าไป
1: เพื่อเป็นการป้องกัน
0: ถ้าไม่ใส่ก็รับผิดชอบคนไปเอง
1: เราไม่รับผิดชอบด้วย
0: ไม่รับผิดชอบด้วย
1: ถือว่าเป็นความผิดของคุณนั่นเองนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ผู้ต้องหาคดีช่อโกงแล้วหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศก่อนที่ศาลจะมีการตัดสินคำพิพากษาค่ะในกรณีแบบนี้เนี่ยกระบวนการเนี่ยเขาจะมีการดำเนินคดียังไงบ้างคะท่าน
0: เหมือนกันเหมือนที่บอกว่าฝ่ายสอบสวนก็สอบสวนไปมาทำผิดนะครับคดีหุ้นคดีต่างๆที่คุณเห็นเนี่ยน
1: ะ
0: พอเขารู้ว่าผิดเขาหนีแล้วพวกมีตังค์กันเนาะพอเขาหนีปั๊บตำรวจก็ทำสำนวนสอบสวนไปดีเอสไอก็ทำสำนวนสอบสวนไปปปชก็สอบสวนไปสอบสวนเสร็จแล้วก็ส่งสำนวนให้อัยการอัยการพิจารณาแล้วว่าผิดจึงสั่งฟ้องและให้เอาตัวมาฟ้องคราวนี้เอาตัวมาฟ้องก็คือให้จัดการได้ตัวมาฟ้องภายในกำหนดอายุความ เราก็แจ้งไปนะครับแจ้งปปช.แจ้งผู้ว่าแจ้งไปทางหน่วยที่ไปบังคับใช้กฎหมายก็ต้องไปจัดการสืบหาที่อยู่ขันเนี่ยครับพอช่อโกงเนี่ยมันจำคุกไม่เกิน5ปีเนาะ
1: ค่ะ
0: มันก็หนีไม่เกิน10ปีอ่ะเห็นไหมครับก็หนีไม่เกิน10ปีพวกที่ได้ตังค์หลอกลวงชาวบ้านมา20ล้าน30ล้านแอบไปอยู่ข้างๆบ้านประเทศเราเนี่ยก็ไม่เกิน10ปีก็พ้นอายุความเพราะงั้นเราต้องใช้กฎหมายฉบับนี้ไปร้องขอมานะครับไปร้องขอมาว่าสั่งฟ้องสั่งจับแล้วก็ให้ตัวมาฟ้องเพราะฉะนั้นตำรวจก็ต้องไปผ่านสำนักงานตำรวจต่างประเทศออกหมายอินเตอร์โพลแล้วก็แจ้งเวียนหมายให้ทั่วโลกรู้ว่าคนคนนี้อยู่หมายจับใครเจอที่ไหนจะจับส่งประเทศไทยด้วย
1: เอ๊ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้หลายคนก็คงบอกว่างั้นถ้าฉันทำความผิดฉันก็หนีออกไปนอกต่างประเทศดีกว่าออกไปนอกประเทศแล้วก็ทีนี้ก็รอให้มันพ้นอายุความไปเลยสิถ้างั้นฉันก็หลุด
0: ถูกฮะบางคนก็หนีกลับหนีไปต่างประเทศแต่พ้นอายุความกลับมาลงตำแหน่งทางการเมืองทุกวันนี้ครับใช่ไหมครับมีเพิ่งกลับไทยไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วกลับมาก็เขารอพ้นอายุความอยู่และผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังเวียนอย่างเงี้ยครับแต่ว่าของเขามันดีอย่างของเขาเป็นเรื่องของการเมืองนะครับคดีระหว่างประเทศระวีคดีพวกนี้ก็ไม่ส่งเหมือนกันไม่ยกเว้นนะคดี1-2นี่ไม่ยกเว้นนะครับ
1: ไม่มีการยกเว้น
0: ไม่ใช่การเมืองนะครับไม่ใช่การทหารด้วยคดี1-2เนี่ยครับนะครับคดีที่มีการอาฆาตมาร้ายเนี่ยครับไม่ถือว่าเป็นคดีที่ไม่ส่งตัวนะครับคดีพวกนี้ต้องส่งนะครับนะครับพวกนี้ต้องส่ง
1: ท่านรองค่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้กรณีแบบนี้ค่ะเรามองว่าควรจะจำกัดหรือว่ากำจัดที่ต้นตอยังไงบ้างคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
0: คือเขาก็ไม่ออกทางหนังสือเดินทางหรือบางทีอยู่ระหว่างนั้นนะครับระหว่างสอบสวนเนี่ยเขารู้ตัวแล้วเขาก็หนีเลยโดยที่หมายยังออกไม่ทันไงเพราะเพิ่งเริ่มสอบสวนเองนะครับหรือดาราบางคนก็เหมือนกันพอเพิ่งเริ่มสอบสวนก็หอบตังหนีแล้วนะครับหรือกรณีที่ประกันตัวศาลเองก็กำชับเห็นไหมยึดหนังสือเดินทางห้ามออกนอกราชอาณาจักรหากออกไปถือว่าผิดเงื่อนไขให้ขังทันที มันก็มีคนไปปลอมหนังสือเดินทางไปเปลี่ยนเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะไอ้หนังสือเดินทางพิธีการทูตหนังสือเดินทางเอกสิทธิ์อื่นนะครับไปซื้อหนังสือเดินทางแปลงสัญชาตินะครับบางคนไปบริจาคให้กับประเทศเล็กๆสักประเทศหนึ่งก็ได้ดิปโลมาติกก็เป็นบุคคลทางการทูตเอกสารพิเศษบางคนก็ออกไปโดยเอกสารพิเศษหรือแม้กระทั่งคดีระเบิดบาหลีเราเห็นไหมเขาก็ไปเปลี่ยนเป็นประเทศอุรุกวัยหรืออะไรสักอย่างไม่รู
1: ้
0: กลายเป็นว่าเอ้าหมอนี่เป็นบุคคลพิเศษทางการทูตพอมาถึงเข้าช่องทางพิเศษเข้ามาเมืองไทยก็เราไปจับได้เพราะอาศัยการปลอมหนังสือเดินทางบางทีก็ไปซื้อเปลี่ยนสัญชาติเหมือนที่เราเห็นนั่นแหละ ที่ผู้นำประเทศเราไปเปลี่ยนสัญชาติอื่น
1: น่ะใช่
0: แล้วก็ได้สัญชาติได้หนังสือเดินทางไปทั้งโลกครับ
1: ค่ะทีนี้สุดท้ายปัจจุบันก่อนจะสุดท้ายปัจจุบันเนี่ยค่ะประเทศไทยของเรามีความร่วมมือกับต่างประเทศยังไงบ้างคะในการที่แบบจะติดตามติดตัวผู้กระทำความผิดเพื่อเอามาดำเนินคดีค่ะ
0: ครับเขามีกระบวนการเนี่ยครับกระบวนการตำรวจสากลตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับแล้วก็เป็นพรบส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้เนาะตรวจคนเข้าเมืองเขาก็มีเครือข่ายตรวจคนเข้าเมืองของเขาที่เราเห็นก็คือเมื่อมีคนทำผิดใกล้ตะเข็บชายแดนบ้านเราเขาไม่ใช้กฎหมายนี้เลยเขาข้ามไปคุยเลยแล้วก็ส่งตัวมาอย่างเช่นกัมพูชาไว้เดี๋ยวนี้ก็คุยจับมือกันเลย
1: ใช่
0: เขาก็บอกคนไทยเอาคนไทยส่งกลับ40คนไม่มีกฎหมายนี้เลยครับไม่ได้ใช้เลยข้ามไปคุยเลยแล้วเอาตัวกลับมาในขณะที่คนของเขาอยู่บ้านเราเจรจากลับมาแล้วก็ส่งกลับเลยนะครับหรือแม้กระทั่งโอมานที่เราทำคดีที่หลอกลวงคนไทยไปค้าประเวณีที่โอมานเนี่ยท่านผู้รองผู้จัดการหัวชาติที่ดูแลเรื่องตม.กับกรมการกงสุลบินไป2ที
1: ม
0: ไปคุยกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองของโอมานแล้วก็ตรวจกับพิธีการทูตของเขาคุยไปคุยมาปล่อยคนไทยมา20คนกลับบ้านแล้วก็เพิกถอนหนังสือเดินทางของผู้ต้องหาที่1ผู้ต้องหาที่1ก็ยังไม่รู้ตัวเขาถูกจับก็ถูกดำเนินคดีแล้วเขายังไม่รู้ตัวว่ามีหมายแต่เราใช้วิธีการของตรวจคนเข้าเมืองก็คือคุณขอวีซ่าเข้ามานะครับโดยจะแต่งงานกับคนอูมันหรือไม่ก็แล้วแต่คุณมาประกอบอาชีพร้านนวดที่นี่ได้เราก็เพิกถอนหนังสือเดินทางพอเพิกถอนเสร็จก็ต้องส่งกลับตามกฎหมายตรวจคนเข้าเมืองก็รับตัวมาแบบผู้ส่งกลับมาถึงสนามบินก็จับตามกฎหมายวิอาญาไทยนะครับเหมือนมาเลเซียก็เหมือนกันนะครับบางทีเราไปโดยหนังสือเดินทางนะครับพอไปถึงเรารู้ว่าคนคนนี้เป็นคนทําผิดในประเทศไทยแล้วก็เพิกถอนหนังสือเดินทางเขาแล้วก็ส่งกลับเหมือนกันนะครับใช้วิธีตม.ปกติก็ได
1: ้
0: นะครับหรือคุยกับตำรวจสากลตำรวจสากลบอกผมมีผู้ต้องหาคนอยู่ตามหมายจับคุณมารับตัวไปเลยเขาก็ข้ามไปแล้วก็บอกว่าอยู่บ้านหลังเนี้ยเขาก็จับส่งกลับเรามานี่คือไม่เป็นทางการแต่เมื่อไหร่อัยการไทยก็ไม่ได้สนใจว่าคุณจะจับตัวมาอย่างไรเมื่อมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเสร็จก็ถือได้มาจากไทยแล้ว
1: นี่ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกับต่างประเทศด้วยเหมือนกันไม่จำเป็นต้องมีการไปทำหนังสืออะไรเยอะแยะมากมายแค่แบบเจรจาพูดคุยกันมา
0: เขาจะตั้งเครือข่ายฟอกเงินโลก ตม.โลกตำรวจสากลโลกเนี่ยเขาจะมีการประชุมกันทุกปีของเขาเองมีเครือข่ายกัน
1: สุดท้ายค่ะอยากจะให้ท่านเนี่ยได้ฝากข้อคิดถึงพี่น้องประชาชนค่ะที่อาจจะเข้าใจว่าการหนีออกนอกประเทศแล้วเนี่ยเป็นทางออกหรือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงความผิดทางกฎหมายเชิญค่ะ
0: ครับก็มันไม่เสมอไปนะครับท่านอาจจะไปอยู่แถวข้างๆบ้านเราเนี่ยครับอย่าลืมว่าข้างๆบ้านเรานี่ก็ให้เงินเขาไปอยู่สักพักนึงเขาไม่จับเนาะแต่ถึงเวลาท่านหมดเงินเมื่อไหร่เนี่ยนะครับท่านต้องเตรียมทุนได้ดีถ้าจะหนีนะครับทุนไม่พออย่าคิดว่าจะรอด
1: ถูกต้อง
0: นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทำผิดนะครับถึงแม้นยุติธรรมตามไม่ถึงแต่กรรมมันตามทันแน่นอนนะครับไปอยู่ต่างประเทศอยู่ได้ก็ไม่มีความสุขหรอกครับไม่มีประเทศไหนสุขเท่าบ้านเราจะไปเดินขอข้าวข้าวคิวนะครับหรือขอผู้ลี้ภัยก็ไม่ได้ดูแลอย่างดีเหมือนที่อยู่ประเทศไทยบ้านเราครับอย่าทำผิดดีกว่าครับอันดับแรก
1: ถูกต้อง เริ่มต้นด้วยการที่เราไม่กระทำความผิด
0: ถูกต้อง
1: แล้วชีวิตเราก็จะอยู่อย่างแบบมีความสุ
0: ข
1: ไม่ต้องหลบหนีไปวันๆนั่นเองอย่างที่ท่านลงบอกเมื่อสักครู่ว่าถ้าหากว่าจำคุกไม่ถึง7ปีอาจจะต้องหลบหนีจนถึง15ปีโอ้โหอยู่กันไปเลยไม่ต้องรู้จักลูกหลานกันแล้วนะคะนี่ก็ได้รู้ไปว่าวันนี้ในเรื่องของทำความผิดในไทยหนีไปต่างประเทศหนีคดีได้จริงหรือเปล่านั่นเองค่ะวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมค่ะวันนี้เวลาของรายการอัยการช่วยได้หมดลงแล้วค่ะน้องเจนแล้วก็ท่านรองต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสารและรักษาไว้ให้คงอยู่
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: เพื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดู
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไร
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
5: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ไปโรงเรียนก่อนพอ
2: เข้าโรงเรียนได้ลูกมือแล้วพวกกันนกอ่ะนี่มันมาร้อยมั้ย
3: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีผ่านเลนครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านมากันที่กลุ่มปักจักบ้านตือโลปาเซหมู่ที่1ตำบลสะเอ๊ะอำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาครับมาชมความสวยงามของมรดกทางวัฒนธรรมของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นคุณผู้ชมทุกท่านครับหากเรากวาดสายตามองผ่านวิถีชีวิตของพี่น้องมุสลิมไม่ว่าจะในยามเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจที่มัสยิดยามพบปะสังสรรค์ในครอบครัวหรือในวันสำคัญต่างๆของศาสนามีสิ่งหนึ่งที่มักอยู่เคียงคู่และสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนได้อย่างชัดเจนซึ่งนั่นก็คือหมวกกาปิยะภายใต้ความเรียบง่ายของหมวกใบเล็กๆนี้กลับอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวศิลปะการถักทออันประณีตและความผูกพันที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปร่วมเปิดมุมมองค้นหาเบื้องหลังลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์และสัมผัสจิตวิญญาณที่ซ่อนอยู่ใต้หมวกกาปิยะไปด้วยกันครับ
1: ยากที่สุดก็คือการเดินลายเส้น
2: การปากลายนั่นแหละ
1: อันนี้ต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์โดยเฉพาะแล้วยมะนี่คือเป็นตัวหลักเลยในการปากลาย
2: ใช่
1: ประสบการณ์กี่ปีครับกว่าจะปากลายได้แบบนี้ครับปากด้วยงานแฮนด์เมดนะครับเนี่ยการทำมือทุกใบนะครับไม่ได้ใช้เหมือนว่าเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรมนะเป็นเครื่องจักรที่เราต้องบังคับด้วยมือของเรา
2: ใช่
1: กี่ปีครับประสบการณ์ตรงนี้
2: คือประสบการณ์ที่การปากของผมคือความสามารถที่เราได้มาเนี่ยโอ้ยเกือบ30ปีแล้ว
1: ได้มาจากไหนครับ
2: คือมันเป็นงานสืบทอดคือผมได้มาจากคุณแม่ของผม
1: คุณแม่นะ
2: เพราะว่าคุณแม่ก่อนนี้เขาทำงานอาชีพปากลายทำงานทำหมวกกระเปี๊ยกโบราณนี
1: ่
2: เพราะว่าเขาอยู่ซาอุผมก็เกิดที่นู้นแต่ว่าผมลงกลับมาโตที่นี
1: ่แม่เขาก็เป็นช่างเย็บ
2: ช่างเย็บ
1: เย็บที่ซาอุหรือว่าส่งไปที่ซาอ
2: ุ
1: เย็บที่ซาอุเลย
2: เย็บที่ซาอุเลยเขาอยู่ซาอุ
1: อ๋อเขาอยู่ซาอุเย็บที่ซาอุทำโรงงานที่นู่นแล้วก็อายามะก็คลอดที่ซาอุดิอาระเบียเลย
2: คลอดที่ซาอุ
1: ก็เลยซึมซับอยู่กับการปักลายเห็นตั้งแต่เล็กจนโต

0: ก็เริ่มสนใจ
1: ใช่
0: แล้วก็มีการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นจากแม
1: ่
0: มาสู่ยมะ
1: ใช
0: ่ซึ่งตอนนั้นยมะอายุเท่าไหร
1: ่ตอนนี้
0: ตอนนั้นน่ะที่เริ่ม
1: ที่เริ่มเย็บผมอายุประมาณ 8-9 ปีประมาณนั่นแหละ
0: 8-9 ปี
1: แบบว่า
0: เริ่มเย็บแล้ว
1: แบบว่า ชอบอ่ะดูเขาเราไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรที่เห็นมัน
0: สนุกดีไหม
1: มันเหยียบจักอยู่เราก็ไปยุ่งๆกันนั่นแบบนั้นแหละ
0: ดูทุกวันมันก็เสริมสร้าง
1: แต่ว่าไม่ใช่ว่าเหยียบปั๊บได้เลยไม่ใช่อ่ะมันค่อยเป็นค่อยไปค่อยไปค่อยไปพออยู่นานๆก็มันก็เป็นเองอ่ะเพราะตอนที่รู้สึกว่าตอนที
0: ่
1: พอนึกออกได้ว่าถึงอยู่รอบสุดท้ายนี่แต่ว่าอุ้ยดูพี่มือนี่มันสวยกว่ากูนี่วะนั่นแหละ
0: คุณแม่ชมลูกนะครับ
1: แต่ว่าก็ไม่รู้เลยก็ยืมมาจนถึงสุดท้ายที่ผมออกแบบออกมานี่เขายังไม่ทันได้เห็นแล้วเขาเสียไปแล้ว
0: เสียไปก่อนซึ่งหมวกคาบิยะนี่ก็เป็นหมวกที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น
1: ใช่
0: ชาวมาลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ว่าได้จริงๆแล้วหมวกกาปิยะเนี่ยสีพื้นทั่วไปที่เขาใส่กันเนี่ยก็จะมีสีดำสีกรมสีขาว
1: ใช่
0: ไหมครับแต่ของทางกลุ่มยามะเนี่ยมีการเรียกว่ารังสรรค์สีสันให้มันเกิดขึ้นลวดลายที่มันแปลกตาขึ้นเพื่อให้ผู้สวมใส่เนี่ยดูมีราศีขึ้นดูหล่อขึ้นอย่างผมใส่เลยครับนี่เป็นอันนี้เป็นลายที่ยามะบอกว่าเป็นลายรุ่นแรกๆของยามะเลย
1: ใช่
0: ซึ่งเขาเรียกว่าลายอะไรนะยามะลายนี
1: ้ผมว่าอันนี้ตามความคิดผมคือผมดัดแปลงมาจากเสาจะไม่ดาบอินทผลัมดาบแฟนและก็อินทผลัมมันเป็นสัญลักษณ์ของซาอุดีอาระเบียก็เลยเราก็นึกว่าเออกูทำอันนี้ไว้สักชิ้นนึงเพื่อจะได้เล่าว่าเกิดมาประวัติการเกิดการทำการเริ่มทำว่ากาปิยะคือเริ่มมาจากประเทศซาอุดิอาระเบียเพื่อจะได้บอกแบบนั้นเลยแต่ความจริงมันเป็นยังไงผมก็ไม่ทราบ
0: นี่เป็นสีพื้นสีดำนะครับแล้วก็อย่างที
1: ่อันนี
0: ้มาบอกนี่จะมีดาบไขว้นะครับแล้วก็จะมีต้นอิฐผาลัมอยู่ตรงกลางนี่คือสัญลักษณ์ของประเทศซาอุดิอาระเบีย
1: ประเทศซาอุดิอาระเบีย
0: ว่าเป็นลายยุคแรกๆของกลุ่มเบมะเลยซึ่งเป็นลายที่จะรับความนิยมด้วยนะแล้วผมเห็นปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นลายที่สวยสะดุดตาอีกใบนึงนะครับจนทำให้ผมต้องหยิบมันเข้ามาสวมไว้ที่หัวนะครับเห็นไหมก็จะมีหลายสีนะครับเห็นไหมทุกคนจะมีแบบสีพื้นสีดำก็มีสีม่วงสีเขียวนะครับแล้วก็มีแบบนี่ก็เป็นสีส้มนี่ก็คือเราเลือกสีสันเพื่อที่จะให้ตรงความต้องการของลูกค้าเยอะมากนะอันนี้ก็สามารถนอกจากจะใส่ละหมาดแล้วก็สามารถที่จะใส่ตกแต่งใส่แบบเป็นชุดออกไปพบปะงานสังคมได้เลย
1: ใช่
0: นะดีกว่าหมวกขาวๆพื้นๆที่ใส่กันทั่วไปนะแบบนี้ผมว่าแจ๋วกว่านะครับเลือกสีเลือกลายให้แมทกับชุดนะผมว่าจะทำให้คุณดูมีราศีขึ้นในสังคมนะดีมากทุกวันนี้มีออเดอร์สั่งเข้ามาเยอะไหมครับเยอะมะ
1: ไม่ถ้าถามว่าเยอะไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมาเรื่อย
0: ๆมาเรื่อยๆนอกจากเราทำออเดอร์ลูกค้าเสร็จส่งขายไปแล้วเนี่ยเราได้มีการออกไปจัดแสดงตามที่สาธารณะไหมครับสินค้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นว่าวหรือว่าเป็นหมวก
1: เคยออกเลยนี่อันนี้ผมก็เพิ่งกลับมาเอาไปที่ศูนย์อะไรอ่ะศูนย์พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสตูลจังหวัดสตูล
0: ออกงานที่สตูลมาก็พาสินค้าไปหมดเลย
1: ครับ
0: ถ้าไม่อดทนนี่ไม่สามารถที่จะทำงานแบบนี้ได้แน่นอน
1: มันยากมันเป็นงานป
0: รา
1: ณีและก็งานตรงงานเรื่องงานพรีเมอร์นี่มันยากเลย
0: ยากนะ
1: ไม่ใช่ว่าปากลายอย่างเดียวแล้วก็ถ้าเราไปถามพวกศิลปะที่วาดรูปพวกนั้นแหละกว่าจะได้เป็นรูปสักชิ้นนึงโอ้โห นั่นแหละราคาที่มันมีราคาเพราะนั่นแหละเพราะว่าความศิลปะของเราไอ้หนักศิลปะนี่ถ้าขายของถูกๆนี่แสดงว่าเขาไม่คิดความรู้มันอยู่ในตัวเราเราไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงอยู่มาทำได้เราก็ขายไปง่ายๆนั้นไม่ใช่มันต้อง
0: มี
1: ราคามีคุณค่า

0: ของศิลปะเราแหละนั่นแหละ
1: ว่าวบุรันนะ
0: ใช่ไหมครับเป็นว่าวบุรัน
1: ข้างในก็จะเป็นผ้านะใช่ไหมนะปัก
0: เป็นผ้าแล้วก็ลายนี่ก็มันมีที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าปักลอยๆนะ
1: อ๋อเหรอครับ
0: ครับลายนี่ก็คือลายดอกรักแรกกัญญา
1: ผมได้ลายดอกรักราชกัญญา
0: ครับ
1: อ๋อเป็นลายพระราชทาน
0: เป็นลายพระราชทานผมได้มาก็ส่งเขามามอบมาให้ที
1: ่ครับ
0: ศูนย์ราชการพัฒนาชุมชน
1: โอ้เป็นการผสมผสานนะการผสมผสานลวดลายที่แบบลงตัวมากนะครับ
0: ครับ
1: นี่ก็จะเป็นของฝากที่ทรงคุณค่าอีกชิ้นนึงนะครับผู้ชมเห็นไหมแต่วันนี้นะเราก็ในส่วนของว่าวจำลองเนี่ยเราก็จะมีว่าวจำลองที่ยมะทำเสร็จแล้วนะครับใส่กรอบไว้ข้างนอกก็มีข้างในก็มีเดี๋ยวเราจะพาไปเดินชมนะครับแต่ในส่วนของหมวกเนี่ยจะมีการสาธิตการเย็บให้ดูว
0: ่
1: าจะยากง่ายยังไงแต่ผมว่าน่าจะยากแน่ครับลวดลายมันซับซ้อนครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่า
2: หมวกกาปิยะไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายหรือเครื่องประดับศีรษะของชายมุสลิมชายแดนใต้เท่านั้นนะครับแต่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมและจิตวิญญาณที่ร้อยเรียงเข้ากับวิถีชีวิตของชาวมาลายูมาอย่างช้านาน
1: เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการประกอบหมวกกาปิยะนะครับซึ่งจะเป็นการประกอบขึ้นรูปนะครับให้เป็นหมวกกาปิยะนะครับคือการทำหมวกกาปิยะเนี่ยอายะบอกว่ามันจะมีอยู่2 ส่วนก็คือส่วนนี้นะครับคือส่วนล่างแล้วก็จะมีชิ้นนี้กลมๆก็คือส่วนข้างบนนะครับอย่างชุดนี้ก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ปักเป็นลวดลายได้สีทองนะครับซึ่งนี่จะเป็นส่วนด้านนอกนะครับแล้วก็ส่วนด้านในก็จะเป็นแบบนี้ครับส่วนด้านในก็ประมาณนี้แต่ส่วนข้างนอกคือก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็พอเราพลิกออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวนี่คุณผู้ชมพอจะเห็นภาพไหมครับเนี่ยมาเอาส่วนบนมาวางประกอบกับส่วนล่างปุ๊บแล้วก็เย็บประกอบเข้ากันนะครับนี่แต่ขั้นตอนการเย็บก็ต้องใช้ความประณีตเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเย็บไม่ได้องศาหรือสัดส่วนเขาปุ๊บเนี่ยจะทำให้หมวกเนี่ยเสียรูปแล้วก็มันจะไม่กลมไม่ตั้งตรงอย่างที่ผมใส่อยู่แบบนี้นะครับมันก็จะทำให้หมวกนี้หลุด QC ไม่สามารถที่ส่งให้ลูกค้าได้แล้วก็ตอนนี้ยามะก็พร้อมแล้วที่จะประกอบ2 อย่างนี้เข้ากันเขาเรียกส่วนบนนี้ว่าอะไรยามะภาษาช่างเนี่ย
0: ตาโป๊ะ
1: ก็เรียกว่านี่คือส่วนบนคือเรียกตับส่วนตาโป๊ะ
0: ใช่
1: แล้วส่วนล่างเนี่ยครับ
0: ส่วนล่างก็เรียกว่ายีดา
1: ตาโป๊ะยีดายีดาคือส่วนล่างมันเป็นตาโป๊ะกับยีดามันเป็นภาษามายูท้องถิ่นหรือว่าเป็นภาษาอาหรับ
0: มัน
1: ผมไม่เคยได้ยินเลยคำนี
0: ้โบราณนี่มันผสมกันระหว่างอาหรับกับมลายูท้องถิ่น
1: อ๋อครับผม
0: ก็เลยมันเพี้ยนออกมาเป็นภาษาอีกพูดภาษาคำพูดอีกอย่างหนึ่งนั่นแหละแต่ไม่ใช่อาหรับล้วนๆไม่ใช่มลายูล้วนๆแต่มาประกอบที่นึงนะผสมประสานกันก็เลยมันออกมาเป็นภาษาอีกทางหนึ่งนั่นเลย
1: แต่ว่าพวกวงการของคนเย็บหัวเขาจะรู้กันเลย
0: ถ้า
1: ไอ้ส่วนบนนี้ใช้ผ้ากี่ชั้นครับ
0: สี่ชั้น
1: สี่ชั้นนะครับผู้ชมดูความหนานะครับนี่ทำให้หมวกตั้งทรงได้แล้วก็ทำให้หมวกมีอายุการใช้งานนับ10 ปีเลย20 ปีก็ยังอยู่
0: ใช
1: ่ไม่ขาดแน่นอนแข็งแรงแข็งโป๊กนะครับคุณผู้ชมงานดีมันก็ต้องมีอายุที่ยาวนานนะครับส่วนล่างนี้ก็นี่เห็นไหม
0: ส่วนล่างก็เหมือนกันบางถ้าเราจะให้หนาไปอีกเอาซ้ำไปจนถึง6 ชิ้นก็มี
1: อ๋อความหนาอาจจะเป็นแบบ
0: 4 ชิ้นก็มี
1: อย่างนี้6 ชิ้นนะครับ
0: อันนี้
1: คุณผู้ชม6 ชั้นนะครับ
0: ครับ
1: นี่ครับผ้า6 ชั้นนะครับคุณผู้ชมดูว่ามันจะทนทานขนาดไหนนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็น2 ส่วนที่ทำการปักลายแล้วเด
0: ี๋
1: ยวเราจะมาประกอบให้มันเป็นหมวกที่สามารถใส่ได้สวมใส่ได้แล้วหลังจากนั้นเสร็จตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวจะมีการโชว์การเย็บลายแบบสดๆให้ดู

0: นี่ครับมาดูผลงานชิ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมได้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าส่วนบนกับส่วนล่างที่ยังไม่ได้ประกอบนะครับตอนนี้ก็ทำการประกอบแล้วนะครับด้วยช่างชำนาญการนะครับยมะของเรานะครับแล้วก็ใช้จักร2ตัวนะครับในการที่จะประกอบหมวกใบนี้นะครับเป็นสีเขียวขอดูหน่อยครับยมะใช้เวลาไม่นานนะครับสำหรับมืออาชีพนะครับนี่เห็นไหมนี่เป็นลายอะไรครับยมะหรือว่าเป็นลายที่เราจินตนาการ
1: อันนี้มันเป็นลายอัตลักษณ์ของพื้นที่เรา
0: อ
1: ันนี้เป็นลายต้นไม้นะ
0: ลายต้นไม้อันนี้ครับเป็นกิ่งก้านสาขานี่ครับเป็นลายต้นไม้นะครับ
1: อันนี้ต้นสวาท
0: ต้นสวาทมีลูกมันด้วยนะมีผลมันด้วยใช่ไหมกลมๆนี้ใช่ไหมครับอันนี้ก็สื่อถึงผลผลิตของต้นไม้ต้นนี้นะครับนี่ครับ
2: นะครับเราลองใส่
0: อ๋อใบนี้เล็กใบนี้จะเล็กไปหน่อยนะครับแต่ก็โอเคจะใส่ผู้ชมได้ดูนะครับนี
1: ่สายเล็กหน่อย
0: นี่ก็จะเป็นสายเล็กหน่อยจะสีเขียวก็ใส่กับชุดตะลุกบางงอสีเขียวอ่อนอย่างเงี้ยก็สวยหรือว่าเป็นชุดสีขาวก็ตัดกับเขียวก็สวยเหมือนกันนะครับยันมานะเนี่ยอย่างใบนี้เลยเนี่ยตั้งแต่ขั้นตอนแรกในการขึ้นผ้าขึ้นขอบขึ้นบนแล้วก็ลงลายประกอบอะไรทุกอย่างเนี่ยถ้าเอาใบนี้ตั้งแต่เริ่มแรกนับตั้งแต่ศูนย์เลยเนี่ยยี่มะใช้เวลาทำนานแค่ไหนเอาใบนี้เลยตั้งแต่แรกเลยจนเสร็จ
1: ไม่ได้คำนวณเป็น
0: ประมาณ
1: อยู่ที่ประมาณเพราะว่าทั้งวันในแต่ละวันนี้เราประกอบได้12ใบต่อคนต่อรายสิบสองใบต่อราย
0: ทำเป็นทั้งหมดทีมงานใช่ไหมช่วยกันแต่ถ้าเป็นเรามาเย็บแบบนี้เลยเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยวันนึงเสร็จไหมใช
1: ่
0: ไหม
1: ต่อใบอ
0: ่
1: ะ
0: ต่อใบอ
1: ่
0: ะ
1: โอ้เสร็จแน่น
0: โอ้สบายใช่ไหม
1: วันหนึ่ง12ใบอ่ะ
0: แสดงว่าเป็นของง่ายสำหรับย่อเลยนะครับ
1: แต่ต้องเป็นช่างชำนาญเลย
0: นะที่มันดูง่ายที่เห็นยมะเย็บเข้ารูปง่ายเนี่ยเพราะประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่เด็กเลยนะเห็นแม่เย็บมาทั้งชีวิตแล้วก็ตัวเองก็ซึมซับมาตลอดแล้วก็ตัวเองก็มาลองทำพัฒนากันมาตอนนี้ยมะเนี่ยอายุ70กว่าแล้วอ่ะแล้วเริ่มทำตั้งแต่อายุก่อน20อีกใช่ไหม
1: ประมาณนั้นแหละ
0: แล้วมันกี่ปีแล้วคุณชม30 40ปีแล้วเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันลงล็อกไปหมดแล้วในเรื่องของสายตาในเรื่องของการคาดคะเนการกะการออกลายแล้วก็การบังคับมือบังคับเครื่องจักรทุกอย่างมันสมูทไปหมดลงตัวไปหมดทำให้ดูเหมือนง่ายมันจะเราได้เห็นยอดเย็บเมื่อกี้ง่ายมากเลยแต่จริงๆแล้วมันยากมากนะครับทุกคนเดี๋ยวใบนี้เราเก็บไว้ก่อนนะเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมนี่ก็พร้อมใส่พร้อมส่งให้กับลูกค้าที่ออเดอร์มาแล้วนะครับนี่เป็นสีเขียวลายได้ทองนะครับก็สวยไปอีกแบบนะครับเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของการโชว์ลวดลายโชว์ปักลายบ้าง
1: ได้
0: นี่คือไฮไลท์สำคัญของยมะเลยการโชว์ปักลายลายนี่เราต้องขึ้นเขาเรียกว่าขึ้นลายด้วยดินสอก่อนไหมยมะ
1: ไม่ต้อง
0: นะคือเอาผ้าขาวๆเปล่าๆที่ไม่ได้มีการขีดเขียนอะไรเลยใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็บรรเลงวาดลวดลายได้เลย
1: ได้
0: คุณผู้ชมครับนอกจากหมวกกาปิยะที่มีสีสันและลวดลายที่สวยงามแล้วนะครับที่กลุ่มปักจักรบ้านตุโลปาเซแห่งนี้ยังสรรสร้างชิ้นงานที่ใช้เป็นของตกแต่งบ้านและเป็นของฝากอันทรงคุณค่าอีกด้วยครับนั่นก็คือว่าวจำลองปักลายครับเป็นผลงานที่ผสมผสานศิลปะทางพหุวัฒนธรรมเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวครับเอาละครับทุกคนครับเสร็จจากหมวกกาปิยะนะเดี๋ยวมาดูอีก1ชิ้นงานที่เป็นจุดขายแล้วก็จุดเด่นของทางกลุ่มนะครับก็นั่นก็คือว่าวจำลองนะครับที่เป็นงานปักลายนะครับเดี๋ยวให้อายมะแนะนำดีกว่าว่าแต่ละรูปเนี่ยมันมีลวดลายที่แตกต่างกันยังไงครับอายมะครับเริ่มจากนี้ก่อนเลยครับ
1: ก็เริ่มจากนี้ก็คืออันนี้มันเป็นลายแรกๆที่เราเพิ่งผลิตออกมาเป็นรูปว่าวบุหลัน
0: ว่าวบุหลันหรือว่าวงเดือนนะครับ
1: ว่าวงเดือนลายแรกๆนี้มันเป็นลายต้นสวาท
0: ลายต้นสวาท
1: คือมันเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่เราแล้วก็เราก็จินตนาการออกมาทำเป็นรูปเป็นลายต้นสวาทเพื่อให้เขารู้จักกันว่า ที่อื่นไม่มีแล้ว
0: นี่คือพื้นที่สามจังหวัดชายแด
1: น
0: ภาคใต้
1: นี่ก็คือพื้นที่ของเรา
0: ก็มีความเป็นมานะครับแล้วก็ส่วนรูปนี้ก็จะมีเป็น3ว่าวนะครับเรียงกันนะครับก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีเป็นลวดลายที่ต่างกันนะครับสีม่วงนี่ลายอะไรครับ
1: อันนี้ก็คือลาย

0: ดอกรักราชกัญญา
1: ดอกรักดอกรักราชกัญญา
0: เป็น
1: นี่ครับ
0: เป็นลายพระราชทาน
1: พระราชทานนะตอนเวลาไปอยู่ที่ตัวว่าวก็ดูมีมิติแล้วก็ดูเป็นสีสันดูทันสมัยมากนะครับดูสวยมากนะครับมาฝั่งนี้ต่อวันนี้จะลายจะแปลกๆนะครับทุกคนนะอันนี้แปลกตามากเลย3ตัวนี้เนี่ย
0: อันนี้ก็คือเป็นลายอีกอย่างหนึ่งคือผลิตภัณฑ์เรา1ผลิตภัณฑ์นี้เราได้2วัฒนธรรมลายนี้ก็คือลายวัฒนธรรมศรีวิชัย
1: ครับแล้วก็
0: วัฒนธรรมศรีวิชัยผสมผสานกับวัฒนธรรม3จังหวัดเราก็คือว่าบุรันภาษาลายูว่าบุรันนี่มันอยู่ที่3จังหวัด
1: คร
0: ับ แล้วก็ลายนี่ก็คือลายวัฒนธรรมศรีวิชัยแสดงว่า2วัฒนธรรมนี้ประกอบอยู่ในผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวชุดนี้แหละก็คือที่เราได้จุดเด่นผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดยะลาเราได้ไปพรีเซนต์ที่โรงแรมเอเชียกรุงเทพ
1: ที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงของทางกลุ่มเลยนะครับนอกจากจะเป็นชิ้นงานที่สวยงามแล้วนะครับก็ยังมีคุณค่าในเรื่องของวัฒนธรรมพื้นถิ่นอีกนะครับที่มีการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมสมัยก่อนที่เป็นสมัยศรีวิชัยมาผสมผสานกับลายมาลายูท้องถิ่นแล้วมันลงตัวมากมันทำให้ออกมาแล้วมีเอกลักษณ์แล้วก็มีคุณค่าแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าสืบทอดอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยทำให้ชิ้นงานนี้ก็คือเป็นชิ้นงานชิ้นโบแดงนำออกไปโชว์ที่งานหลายงานแล้วชิ้นนี
0: ้
1: โอเคครับแล้วก็มานี่นี่ก็สวยนะครับ
0: น
1: ี่คร
0: ับ น
1: ี่ก็สวยนี่ก็สวยเลยสวยเลยครับ
0: อันนี้ก็ลายนู้นแหละลายวัฒนธรรมศรีวิชัย
1: อ๋อนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าเราก
0: ็แต่ว่าเรา
1: สีพื้นนี่แตกต่างก
0: ัน
1: นี่เขาก็จะเขียนว่าเป็นการละเล่นของชาวไทยมาลายูนะครับว่าบุหลันนะครับก็จะมีเขียนบอกแล้วครับมีการมีลักษณะลายที่เป็นการสะท้อนอัตลักษณ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาผู้นำสัมมาชีพเขียนอย่างนั้นนะครับนี่ก็ลาย
0: อันนี้ก็ลายนู้นลายแรกๆนี่นี
1: ่แรกๆก็นี่มานี่ต่อนะครับนี่ก็จะเป็นสีส้มนี่เป็นสีแดงนะครับก็อยู่ที่ความชอบนะครับสำหรับผมมองว่าสีแดงนี่เด่นมากครับเวลาตัดกับได้สีทองเนี่ยไม่ใช่ได้ทองเขาเรียกว่าเป็นดิ้นใช่ไหม
0: ใช่เป็นดิ้น
1: ดิ้นทองนะครับดิ้นนี่คือมันไม่ใช่ได้นะเขาบอกว่ามันดิ้นก็คือดิ้นก็อีกแบบนึงได้ก็อีกแบบนึงนะครับยิ่งมากบอกอย่างนั้นนะ
0: ครับ
1: นี่ก็สวยนี่ลายอะไรราชกัญญาไหมเนี่ย
0: อันนั้นนะดอกรักราชกัญญา
1: ดอกรักราชกัญญานี่ก็จะเป็นสีส้มนะครับอันนี้ม่วงนี่ครับนี่ก็ถือว่าอลังการของสีสันสีทองอลามนะครับลำนี้ครับว่าวุหลันเนี่ยสมมติจะเป็นว่าวุหลันหมดเลยใช่ไหมครับยมะ
0: ใช
1: ่เน้น
0: สมมติจะเป็นว่าวุหลันทั้งนั้นเลยเพราะเราเน้นว่าวุหลันเพราะว่า3จังหวัดเราก็ว่าวุหลันว่าวุหลันแล้วก็ถ้าเป็นราชาของว่าวก็คือว่าวบรามัด
1: ว่าเบอร์อามัด
0: ว่าเบอร์อามัดนี่เราไม่ได้ทำที่จริงว่าเบอร์อามัดนี่เจ้าตัวเขาครองอยู่ที่สายบุรีอ่ะที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติแม่พิพิธภัณฑ์อำเภอสายบุรีว่าพิพิธภัณฑ์บ้านละหานั่นแหละ
1: อ
0: ำเภอสายบุรีอ่ะนั่นว่าเบอร์อามัดถ้าเป็นว่าควายมันอยู่ที่อำเภอควนโดนจังหวัดสตูล
1: อ๋อว่าควายนี่คือต้นกำเนิดมาจากสตูล
0: แต
1: ่ถ้าว่าเบอร์อามัดนี่คือบ้านเรานี่แหละ
0: บ้าน
1: จะอยู่ในโซนของสายบุรีธานีนะ
0: ใช่
1: แต่จริงๆแล้วว่าบุหลันนี่คือมันเป็นว่าที
0: ่
1: เป
0: ็
1: น
0: ว่ามันเป็นทั่วไป
1: ว่าสองวัฒนธรรม
0: ใช่
1: ว่าบุหลันนี่คือมีในวัฒนธรรมของมายูด้วยแล้วก็ของศาสนาพุทธด้วย
0: ได
1: ้ว่าบุหลันเนี่ยหรือว่าไทยพุทธเขาเรียกว่าวงเดือน
0: ว่าวงเดือน
1: มุสลิมเรียกว่าบุหลัน
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นชิ้นงานที่สะท้อนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมบ้านเรานี่เป็นสังคมที่มีหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันฉะนั้นแล้วการอยู่ร่วมกันให้มีความสุขได้คือเราต้องเข้าใจเขาต้องเข้าใจเราเพราะว่าศาสนามันแตกต่างกันแน่นอนในเรื่องของการปฏิบัติแต่ถ้าเราเข้าใจเขาเข้าใจเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมใช่ไหมยะมะ
0: ใช่
2: ในอดีตนะครับหมวกกาปิยะเป็นมรดกภูมิปัญญาที่สะท้อนสายใยความผูกพันในครอบครัวการเย็บถักหมวกนะครับโดยเฉพาะแบบโคเศษด้วยมือมักเป็นกิจกรรมยามว่างและอาชีพเสริมของผู้คนในชุมชนลวดลายที่ถักทอขึ้นมาจึงไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจ ็นงานฝีมือที่แฝงไว้ด้วยความรักความห่วงใยและความอบอุ่นที่ได้สัมผัสของคนในครอบครัวคุณผู้ชมครับท้ายที่สุดแล้วกาปิเยาะจึงเป็นมากกว่าผ้าถักแต่มันคือมรดกทางวัฒนธรรมที่มีชีวิตที่บอกเล่าเรื่องราวความศรัทธาความผูกพันของครอบครัวและความภาคภูมิใจในรากเหง้าความเป็นมลายูได้อย่างลึกซึ้งที่สุดครับ

เอาละครับหมดเวลาสำหรับการติดตามรับชมรายการวิถีผ่านเลนกันแล้วนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมพร้อมไปทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปลากันไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: เรามาทบทวนข่าวดีเมื่อวานกันก่อนละกันตามเสียงเรียกร้องของพี่น้องคนไทยกันนะครับข่าวเที่ยงวันนี้เราไปเริ่มกันที่ข่าวดีที่เมื่อวานนี้ครับคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้จากพระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านบาทได้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในเฟส2ออกไปอีก2เดือนนะครับคือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกับเติมเงินเพิ่มให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนนี้ครับนายเอกนิติดิจิทัลประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนื่องจากจะทำขึ้นเพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานและราคาข้าวของที่แพงขึ้นจากสถานการณ์สงครามซึ่งกระทบต่อการบริโภคของประชาชนโดยปัจจุบันสงครามและวิกฤตพลังงานยังคงยืดเยื้อทั้งนี้ปัจจุบันยังคงมีเม็ดเงินคงเหลือในวงเงินส่วนแรกอยู่ประมาณเกือบ50,000 ล้านบาทและจากวงเงินของพรก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทสำหรับเยียวยาประชาชน
2: ก็เดี๋ยวคงเข้าครม.วันอังคารหน้าครับครับครับครับครับครับคิดว่าเข้าอังคารหน้า
3: เดือนครับ
2: เรามาฟังวันอังคารแล้วกันนะ
4: สูตรเดิมไหมคะ
2: สูตรเดิมครับ
3: สูตรเดิม
2: ครับครับครับก็ใช้งบประมาณที่มีอยู่ครับ
4: ต้องโยกงบไหมคะโยกจากก้อน2ไหมคะ
2: ไม่โยกครับ
4: ไม่โยก
2: ไม่โยกครับก็พอตอนก้อน2เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผ่านก
4: ็สิ้นปีไหมคะ
2: แล้วก็2เดือนครับ2เดือนนะครับโอเคนะครับแต่ว่าก็ใช้เงินที่มีอยู่นะครับ
0: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเมื่อรัฐบาลต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60/40ให้กับประชาชนก็ต้องเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยซึ่งจะยึดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติซึ่งจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสปัจจุบันนั้นมีผู้ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส26 ล้านคนมียอดการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสสะสมตั้งแต่มิถุนายนถึง16 กันยายน 2569รวมมูลค่า 159,000 ล้านบาทแบ่งเป็นรัฐสะสม 88,000 ล้านบาทประชาชนจ่าย 65,000 ล้านบาทขณะที่ผู้ผ่านคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐ 9.5 ล้านคนและก็อยู่ในระหว่างการขอทบทวนสิทธิ์อีกราวๆ5ล้านคน
5: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
6: ใช่ครับคนใหม่ไม่ได้แบบรวมคนเก่าใช่ไหมคะที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการใหม
5: ่
6: อะค่ะ
5: ก็เราเริ่มประกาศผล30กันยาถูกไหมก็เริ่มรอบใหม่ของบัตรสวัสดิการครับก็เป็นคนล็อตใหม่ทั้งหมดครับที่ลงทะเบียนคนที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการก็ไปใช้60/40นะครับ
6: ใช้60/40เหมือนเดิม
4: จะยาวถึงสิ้นปีนะ
5: ครับรอดูอันนี้เป็นนโยบายของกระทรวงละ
1: พาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ตลาดสดข้างสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็พบว่ามีประชาชนค่ะมาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ใช้สิทธิ์จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกันอย่างต่อเนื่องตลาดแห่งนี้ค่ะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า80 ร้านค่ะครอบคลุมสินค้าที่หลากหลายประเภททั้งอาหารสดอาหารแห้งผักและผลไม้เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งเชฟชัยเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนลูกค้าก็เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากเนื่องจากช่วยลดรายจ่ายแล้วก็แบ่งเบาภาระของประชาชนได้จริงเมื่อมีข่าวว่ารัฐบาลค่ะได้พิจารณาจะทำโครงการนี้อีกจึงรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยด้วย
7: มากขึ้นเรื่อยๆค่ะในระยะ4เดือนยอดขายดีค่ะ
1: เช่นเดียวกับเสียงสะท้อนจากกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่บอกนะคะว่าโครงการนี้ค่ะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจได้ดีทำให้ประชาชนตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายขึ้นแล้วก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
8: เขาอยากมีค่ะเพราะว่าช่วยกระตุ้นหมุนเวียนการเงินดีค่ะ
9: ลูกค้าใช้งานยากไหมคะ
8: ก็แล้วแต่กลุ่มนะคะบางกลุ่มก็เข้าใจค่ะแต่ว่าถ้าเหมือนเป็นผู้สูงอายุก็ต้องอธิบายต้องแนะนำต้องบางครั้งก็ต้องช่วยเหลือค่ะ
3: ก็คึกคักดีนะคะตอนนี้ลูกค้าก็มาใช้กันเยอะก็จะมีแบบลูกค้าทั้งผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยกลางคนก็มาใช้กันเยอะค่ะก็สะพัดใช้ได้เลยในร้าน
10: เฉลี่ยวันประมาณเท่าไหร่เฉลี่ย
3: ยอด
10: มันยอดเฉลี่ยคนมาใช้บริการนะครับ
3: ก็เป็นหลายร้อยคนนะคะ
11: อยากให้มีอีกไหมคะถ้าจะมีอีก
3: ถ้าจะมีอีกก็ได้นะคะเพราะว่าประชาชนก็ได้จะเอาส่วนนั้นมาใช้ได้อีก
1: ด้านผู้บริโภคก็บอกนะคะว่าโครงการนี้สามารถที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างเช่นข้าวสารไข่แล้วก็ของใช้ในครัวเรือนทำให้มีเงินเหลือไปหมุนเวียนใช้จ่ายในส่วนอื่นได้แล้วก็อยากให้มีโครงการนี้ต่อเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
12: ใช่ค่ะแล้วก็ใช้หมดทุกเดือนนะคะ
11: อยากให้มีอีกไหมคะ
12: ถ้ามีก็ดีใช้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วรู้สึกว่าจะลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลย
11: อยากให้มีอีกไหมคะ
12: ถ้ามีอีกได้ก็จะดีมากค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพอมีแล้วเราก็สามารถใช้เงินที่เหลือไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้
0: ส่วนอีกโครงการไทยเที่ยวไทยนั้นนะครับรัฐบาลก็ยืนยันว่าโครงการไทยเที่ยวไทย2569ยังคงเดินหน้าต่อและไม่ติดขัดด้านงบประมาณแต่ว่าขอในการปรับช่วงเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างคุ้มค่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีการเลื่อนระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย2569ว่าไม่ได้เกิดจากข้อจำกัดด้านงบประมาณแต่เป็นการพิจารณาจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดมาตรการนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดและกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึงเนื่องจากขณะนี้เข้าใกล้ในช่วงของไฮซีซันหรือว่าฤดูกาลท่องเที่ยวจึงยังไม่จำเป็นต้องเร่งใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้พร้อมยืนยันว่าโครงการไม่ได้ถูกยกเลิกและจะยังดำเนินการต่อโดยมีการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง
13: ไทยเที่ยวไทยเนี่ยเราอยากจะให้เป็นการใช้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าสู่ไฮซีซั่นนะคะอาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาใช้บูสต์ในตอนนี้เราอาจจะเอามาใช้ในช่วงที่มีความสำคัญและจำเป็นจริงๆโครงการไม่ได้พับนะคะโครงการยังมีอยู่แต่ว่าต้องการจะออกมาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เกิดรายได้กระจายตัวอย่างทั่วถึงจริงๆ
0: ส่วนมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพไทยช่วยไทยพลัสนั้นนางสุปจีระบุว่ารัฐบาล

0: ำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดการขยายเครือข่ายขนส่งให้ครอบคลุมทุกอำเภอผ่านความร่วมมือกับไปรษณีย์และช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับระยะเวลาโครงการนั้นเบื้องต้นคาดว่าจะขยายออกอีก2เดือนหรือว่าสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนโดยรายละเอียดต้องรอการสรุปจากนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: มาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสุดสัปดาห์นะคะตอนบนของประเทศก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีรายงานฝนตกในหลายจังหวัดแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางนายอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกก็ลงพื้นที่กลางดึกเลยนะคะไปสั่งอพยพชาวบ้านหลังจากที่ระดับน้ำในคลองชมพูเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเวลาประมาณ5ทุ่มค่ะทางปภ.ก็ส่งเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองชมพูที่เพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมน้ำแล้วก็ที่ลุ่มต่ำซึ่งที่บริเวณสะพานวังหมันนะคะระดับน้ำเนี่ยเพิ่มนะจนหลายฝ่ายมีความน่ากังวล นะคะทางท้องถิ่นผู้นำชุมชนก็เพิ่มช่องทางการสื่อสารประกาศผ่านหอกระจายข่าวให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3บ้านชมพูหมู่ที่5บ้านปลวกงามตำบลชมพูให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบางส่วนค่ะก็มีการอบพยพประชาชนไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่วัดชมพูนะคะส่วนบรรยากาศเช้าวันนี้ประมาณ 9:30 นระดับน้ำคลองชมพูอยู่ที่ประมาณ5 เมตร 70 เซนติเมตรค่ะปัจจุบันเนี่ยน้ำไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรหมู่ที่5บ้านปลวกงามตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางรวมแล้วเนี่ย30หลังคาเรือนทั้งในอำเภอเนินมะปรางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการให้ความช่วยเหลือและก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นอำเภอแม่สะเรียงครับได้เกิดเหตุดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากในหลายตำบลเช่นตำบลป่าแป๋หมู่ที่3ดินสไลด์ปิดทับเส้นทางสัญจรและมีต้นไม้ล้มกีดขวางเส้นทางรวมถึงเกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทางสัญจรระหว่างบ้านห้วยเดือไก่ดำหลายจุดนะครับส่งผลให้กระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งทางอำเภอแม่เสรียงเองก็มีการสั่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้นำท้องที่เร่งสำรวจและรายงานความเสียหายต่อเนื่องพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางกำจัดสิ่งกีดขวางฟื้นฟูพื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยต่อไป
1: ทางปภ.นะคะได้มีการแจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อย่างภาคเหนือเนี่ยแจ้งเตือนที่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาภาคกลางนะคะที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดและภาคใต้ค่ะที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่7แล้วนะคะวันที่18ถึง20กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้
0: เมื่อช่วงเช้าก็เกิดเหตุสลดขึ้นนะครับคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินได้ลื่นแล้วก็พลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำลึก3เมตรใต้สถานี BTS ปุณณวิถีเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ 7:00 นครับศูนย์วิทยุพระราม3นะครับได้รายงานสายด่วนนะครับ199รับแจ้งเหตุมีคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินพลัดตกลงไปภายในท่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีถนนสุขุมวิทแขวงบางจากเขตพระขนงกรุงเทพครับเจ้าที่สถานีดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยพระขนงได้เร่งเข้าตรวจสอบและก็ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทราบว่าเป็นคนงานรับเหมาก่อสร้างเพศชายชื่อนายพาโตะเป็นชาวจังหวัดตากอายุ32ปีคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวหลังจากเดินสายไฟก่อนที่จะพลัดตกลงไปนั้นคาดว่าอาจเกิดจากการลื่นภายในท่อนี้มีความลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการค้นหาและก็ช่วยเหลือต่อมา 8:55 นาทีครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึ๊งและชุดปฏิบัติการใต้น้ำก็พบร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ภายในท่อจึงเร่งดำเนินการนำร่างออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อให้แพทย์นิติเวชและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
1: ไปดูความคืบหน้าการตรวจสอบ

0: เหตุน้ำมันรั่วนะคะที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะหลังจากที่มีการเปิดหน้าดินค่ะก็ไปพบรอยต้องสงสัยที่บริเวณต่อหม้อทางยกระดับถนนพระรามสามทางกทมจึงได้มีการปรับแผนทยอยตัดปลอกครอบท่อนะคะออกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อที่จะเจาะหาจุดน้ำมันรั่วที่แท้จริงเช้าวันนี้ค่ะก็มีการประชุมที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยโดยนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยให้ข้อมูลนะคะว่าทางบริษัทเอกชนผู้ดูแลท่อยังไม่สามารถนำปลอกครอบท่อค่ะออกได้ตามแผนเนื่องจากว่ามีความแข็งแรงมากผู้เชี่ยวชาญก็เลยมีการปรับแผนนะคะคือใช้วิธีทยอยตัดออกเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ5เซนติเมตรเพื่อเจาะหาต้นตอจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันเมื่อเช้าค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็เล่าย้อนจุดเริ่มต้นเมื่อวันพุธทางเจ้าหน้าที่ได้มีการล้างท่อและก็พบว่ายังมีคราบน้ำมันเนี่ยซึมเข้ามาที่บริเวณใต้ทางยกระดับตรงต่อหม้อทางกทมจึงตัดสินใจนะคะคือเปิดหน้าดินเนี่ยเพิ่มจนไปพบจุดต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นต้นตอการรั่วไหลส่วนข้อสังเกตเรื่องของคราบน้ำมันก็คาดว่าจะเป็นน้ำมันเก่าที่รั่วไหลสะสมกันมาซึ่งก็ต้องรอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบยืนยันอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งจากการลงพื้นที่ของทีมข่าว NPT ก็พบว่ากลิ่นน้ำมันเนี่ยที่เคยรุนแรงก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเบาบางลงแล้วโดยจะได้กลิ่นก็เฉพาะช่วงที่มีลมพัดผ่านเท่านั้นแต่ว่ายังมีประชาชนในพื้นที่บางส่วนกังวลเรื่องของรอยรั่วหากอยู่ใกล้กับที่พักอาศัยจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดำเนินการแก้ไขค่ะ
1: กังวลค่ะกังวลเรื่องกลิ่นยังพอรับไหวเพราะเราก็ป้องกันได้แต่กลัวอย่างเดียวคือเรื่องไฟอะค่ะ
2: เพราะว่าเราไปดูซ่อม
1: ใช่ค่ะแล้วก็คือเราเป็นครอบครัวอยู่ที่นี่เลยก็มีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นห่วงค่ะ
3: เห็นว่าตอนนี้ก็เคยได้กลิ่นมาเป็นเดือนแล้ว
1: ได้กลิ่นเป็นเดือนแล้วค่ะถ้ารวมวันนี้ก็น่าจะเป็นเดือนแล้วค่ะ
2: เราที่เข้ามาเราก็ต้องแบบ
1: ก็ต้องเลื่อนหมดเลยค่ะที่โทรเข้ามาหรือว่าที่จะเข้ามาก
3: ็
1: ยกเว้นไปก่อนเลย
2: เราก็บอกลูกค้าไม่ได้เหมือนกันว่าเปิดเมื่อไหร
1: ่ใช่ค่ะ
2: ก็
1: เสียเยอะพอสมควรเลยละค่ะ
4: วันนี้ก็ครบ7วันครับหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อมูลในภาพรวมแบบเชิงลึกทั้งหมดของอาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองครับซึ่งทางเทศบาลเมืองป่าตองก็ได้สั่งระงับการใช้งานและให้ปรับปรุงแก้ไขอาคารภายใน7วันเนื่องจากพบการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตจึงต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะมีการแก้ไขตามกฎหมายที่กำหนดทั้งหมดหรือไม่นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบชาบัดเฮาส์ป่าตองเพื่อดูข้อเท็จจริงจากสถานที่จริงทั้งรูปแบบของการใช้ประโยชน์ลักษณะกิจกรรมตลอดจนประเด็นด้านกฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่โดยมีประเด็นสำคัญคือทั้งเรื่องของความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและความเหมาะสมกับบริบทของเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตโดยเน้นย้ำว่าการตรวจสอบจะไม่มองเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่งแต่ต้องดูให้ครบทั้งเรื่องของที่ดินการก่อสร้างการประกอบกิจกรรมตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยทุกกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและมีความเหมาะสมกับพื้นที่หลังตรวจสอบมีการสั่งการให้เทศบาลเมืองป่าตองสั่งระงับการใช้งานและให้ปรับปรุงแก้ไขอาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองเนื่องจากพบการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะบริเวณชั้น1และชั้น5จากการที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างไว้6ชั้นนำอาคารไปใช้มีการดัดแปลงพื้นที่เพื่อใช้เป็นภัตตาคารและสโมสรไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายการควบคุมอาคารโดยเจ้าหน้าที่ก็สั่งหยุดการก่อสร้างระงับการใช้งานในส่วนที่ผิดแบบและให้แก้ไขว่ารื้อถอนส่วนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยวันนี้ก็ครบ7วันแล้วตามประกาศที่แจ้งไว้ให้ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีเวลา1เดือนในการแก้ไขให้ถูกต้องทั้งนี้ครับชาบัดเฮาส์ป่าตองนั้นจัดตั้งขึ้นในนามของบริษัทมีกรรมการผู้ถือหุ้นทั้งหมด3คนเป็นชาวอิสราเอลโดยในจำนวนนี้มี2คนที่ได้รับสัญชาติไทยแล้วส่วนอาคารชาบัดนั้นจากการตรวจสอบพบว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคาร5ชั้นแต่ปัจจุบันพบมีการดัดแปลงและก็การก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมนอกเหนือจากการขออนุญาต
0: ท างด้านของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ย้ำนะคะว่ามีมาตรการในการดูแลกิจกรรมในชาบัตรนะคะระบุบอกว่าแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้หากทำผิดกฎหมายก็พร้อมดำเนินการไม่มีข้อละเว้นค่ะพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงการตรวจสอบกิจกรรมภายในชาบัตรโดยบอกนะคะว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมาตรการในการดำเนินการอยู่แล้วและต้องมีการประสานความร่วมมือเพื่อตรวจสอบพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรถ้าหากพบว่ามีการทำผิดกฎหมายก็จะต้องดำเนินการพร้อมยอมรับนะคะว่าชาบัตรแม้ตามคำนิยามจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่สามารถประสานงานขอความร่วมมือเข้าไปตรวจสอบได้พร้อมย้ำค่ะว่าไทยเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติแต่ทุกคนที่เข้ามาก็ต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยหากมีนักท่องเที่ยวคนไหนละเมิดตำรวจก็ต้องบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะค่ะการดำเนินการในลักษณะของนอมินีถือของที่ดินดำเนินการอย่างเข้มข้น
5: ครับจริงๆเนี่ยในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับต้องเรียนว่าจริงเราต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยชาวต่างชาติทุกคนต้องเคารพกฎหมายนะครับซึ่งถ้าเกิดใครละเมิดกฎหมายเนี่ยทางตำรวจก็ต้องมาบังคับใช้กฎหมายนะครับอย่างเท่าเทียมกันนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าแต่ละจังหวัดนะครับที่มีกรณีนอมินีเนี่ยเดิมทีเนี่ยทางท่านผู้จัดการชาติมอบหมายพลเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นะครับซึ่งเป็นผอ.ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและข้อมูลผิดกฎหมายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าดูจากสื่อมวลชนจะเห็นได้ว่ามีการลงในพื้นที่ปฏิบัติการอยู่หลักๆอยู่ที่ผ่านมาเนี่ย6จังหวัดนะครับโดยการยึดทรัพย์สินนะครับที่ดินนะครับที่มีการใช้นอมินีหรือตัวแทนเนี่ยมาครอบครองนะครับโดยผิดกฎหมายนะครับมีการดำเนินการถึงชั้นศาลมีการพิพากษาไปแล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้นะครับก็ยังดำเนินการอย่างเข้มข้นอยู่ที่ศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็ทางการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเรามีแนวทางในการปฏิบัติอยู่แล้วอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายเช่นกันนะครับซึ่งก็ต้องมีการประสานความร่วมมือกับทั้งตัวคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าเป็นอย่างไรคือเป็นถ้าเป็นเรื่องศาสนาเราก็ต้องละมุนละม่อมมากที่สุดในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าพบว่ามีการละเมิดกฎหมายเราก็ต้องบังคับใช้ต้องมีการจับกุมหรือดำเนินคดีตามฐานความผิดที่ได้กระทำครับจริงๆก็อาจจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลในนิยามแต่ว่าเราก็สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าขอความร่วมมือได้ครับเพราะอยู่ในประเทศไทยครับ
0: ส่วนกรณีที่มีการนัดชุมนุมต่อต้านทุนสีเทาและปัญหาต่างชาติถือครองที่ดินพลตำรวจตรีสิริวัฒน์บอกว่าการชุมนุมต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายตามพรบชุมนุมสาธารณะซึ่งทางตำรวจเองก็ได้มีการเตรียมมาตรการในการดูแลพื้นที่ที่มีการชุมนุมอยู่แล้วหากพบการทำผิดก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
4: ขณะที่ชาวบ้านย่านสุขุมวิท22ครับก็ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบการขยายตัวของชุมชนชาวยิวและการก่อสร้างอาคารสมาคมชาวยิวมีการขุดชั้นใต้ดินถึง3ชั้นหวั่นจะทำให้เกิดดินสุดทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างอาคาร5ชั้นและก็ชั้นใต้ดิน3ชั้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและสำนักงานบริเวณซอยสุขุมวิท22ซึ่งมีสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของโครงการเพราะว่าปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการชะลอการก่อสร้างเนื่องจากก่อนหน้านี้ตรวจพบว่ามีการดัดแปลงและแก้ไขแบบแปลนโดยที่แปลนใหม่นั้นยังไม่ได้รับการอนุญาตจากการลงพื้นที่คุยกับประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้สะท้อนถึงข้อกังวลในหลายประเด็นซึ่งก่อนหน้านี้เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นเพียงอาคารประกอบกิจกรรมทางศาสนาของชาวยิวขนาดเล็กสูงราวๆ 3-4 ชั้นมักจะมีกลุ่มชาวยิวนับร้อยคนมารวมตัวกันส่งผลให้เกิดปัญหาจอดรถกีดขวางบริเวณหน้าบ้านและก็ส่งเสียงดังเป็นบางครั้งกระทั่งในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาได้มีการขยายพื้นที่การก่อสร้างศาสนสถานให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและก็ทราบว่ามีการขุดเจาะพื้นดินลงไปลึกถึง3ชั้นซึ่งจุดนี้ก็สร้างความกังวลใจอย่างมากเนื่องจากพื้นที่ด้านใต้นั้นยังเป็นทางน้ำไหลผ่านเกรงว่าจะกระทบต่อโครงสร้างของชั้นดินจนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินทรุดหรือว่าถนนยุบตัวซ้ำรอยเหตุการณ์หน้าโรงพยาบาลวชิระได้ขณะที่ประชาชนอีกรายก็ ตั้งข้อสังเกตถึงรูปแบบการกว้านซื้อที่ดินโดยรอบจนกลายเป็นชุมชนขนาดย่อมนอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโดยเฉพาะช่วงที่มีการตอกเสาเข็มรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนบางบ้านนั้นมีรอยแตกร้าวปรากฏอยู่บนกำแพงด้วยซึ่งก็เป็นรอยใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีการก่อสร้างโดยที่ผ่านมาเคยร้องเรียนไปยังกทม.ให้เข้ามาตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบอย่างจริงจังทางนี้ประชาชนในพื้นที่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและควบคุมการขยายตัวของคอมมูนิตี้ยิวขนาดใหญ่ที่จะกระทบต่อชุมชนรวมถึงความกังวลด้วยว่าอาจตกเป็นเป้าหมายการก่อเหตุร้ายในอนาคตได้
0: ก่อนหน้านี้นะคะก็เกิดเหตุยิงรายวันจนกลายเป็นความหวาดระแวงในชีวิตประจำวันนะคะทางสถาบันพระปกเกล้าก็เลยเปิดเผยผลสำรวจ KPI โพค่ะเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็แนวทางในการควบคุมอาวุธปืนโดยคนไทยเกือบ 90% เนี่ยมีความหวาดผวาเรื่องของปืนนะคะเสียงส่วนใหญ่ก็เร่งให้รัฐกวาดล้างปืนเถื่อนเพิ่มโทษโดยด่วนค่ะสถาบันพระปกเกล้านะคะก็ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนนะคะ 2,000 ตัวอย่างทั่วประเทศพบว่า 88.2% รู้สึกกังวลต่อการมีและการใช้อาวุธปืนของคนทั่วไปและมีถึง 59.9% ที่ยอมรับบอกว่ามั่นใจน้อยต่อมาตรการคุมเข้มของภาครัฐในปัจจุบันว่าจะหยุดยั้งการนำปืนเนี่ยไปก่อเหตุได้จริงแล้วเมื่อถามถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดที่สุดค่ะประชาชนเนี่ยให้น้ำหนักไปที่เรื่องของปืนผิดกฎหมายเป็นหลักอันดับแรกนะคะ 45.1% ให้ปราบปรามปืนเถื่อนและการซื้อขายปืนผิดกฎหมายรองลงมา 19.1% ค่ะให้เพิ่มโทษผู้ครอบครองพกพาหรือว่าใช้ปืนผิดกฎหมายและ 10% ให้คุมเข้มการขายปืนกระสุนและชิ้นส่วนทางออนไลน์แต่ที่น่าสนใจก็คือมุมมองรายภูมิภาคค่ะภาคอีสานกลางใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเลือกการปราบปืนเถื่อนเป็นอันดับที่1แต่สำหรับคนกรุงเทพ37.6% และภาคเหนือ 26.4% กลับมองต่างค่ะโดยเลือกให้เพิ่มโทษทางกฎหมายให้หนักขึ้นมาเป็นอันดับที่1ส่วนนโยบายรับซื้อคือปืนคืนนะคะยังมีความเห็นต่าง 32.9% ระบุว่าไม่เห็นด้วยขณะที่กลุ่มเห็นด้วยเนี่ยแบ่งเป็นหลายเงื่อนไข 24.1% มองว่าต้องจำกัดจำนวนการครอบครองค่ะ 16.4% ให้บังคับรับซื้อคืนทั้งหมดในราคาที่เป็นธรรมและ 16.2% เสนอให้เป็นไปตามความสมัครใจผลสำรวจในครั้งนี้สะท้อนได้อย่างชัดเจนว่าช่องว่างความหวาดระแวงกับความเชื่อมั่นต่อกฎหมายยังมีอยู่สูงมากประชาชนไม่ได้ต้องการแค่ข้อบังคับค่ะแต่ว่าต้องการเห็นการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดปราบปืนเถื่อนจริงจังแล้วก็ตัดวงจรการค้าอาวุธตั้งแต่ต้นทาง
4: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

ติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณธรรมเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาย

0: ทรงสดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและนำเจริญจิตน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า
1: ด้านกระทรวงวัฒนธรรมนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสาตะเมื่อวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระเทพวชิรสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนางสาวราณีอิตรัตน์รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีนะคะประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์มีพิธีทอดผ้าไตรบังสกุลรวมถึงการนำคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา1นาทีจากนั้นค่ะได้ร่วมกันตักบาตรถวายเป็นพระกุศลบริเวณด้านหน้าอาคารวัฒนธรรมวิสิตรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยนะคะว่าสำหรับการจัดพิธีในส่วนภูมิภาคทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดให้ดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมสนับสนุนให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
2: ในการที่จะส่งเสริมให้ข้าราชการบุคลากรต่างๆของเรารวมถึงประชาชนเนี่ยค่ะนำแนวทางของพระองค์ท่านมาในการที่ปฏิบัติตนนะคะแล้วก็เพื่อทำความดีต่างๆถวายเป็นพระกุศลรวมถึงเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจแล้วก็พระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะในส่วนของภูมิภาคเองนะคะทางกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดค่ะในการที่จะจัดพิธีในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยค่ะเราก็ได้มอบหมายให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในการที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อให้การดำเนินพิธีเนี่ยค่ะเป็นไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติแล้วก็เป็นโอกาสที่จะส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้มีโอกาสในการที่จะร่วมกันร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วก็ทำบุญตักบาตรรวมถึงทำความดีเพื่อถวายเป็นพระกุศลแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
0: ขณะที่ในต่างจังหวัดนั้นหน่วยงานภาครัฐและประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวาน100วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่จังหวัดลำพูนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระวิหารเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเครื่องทายธรรมทอดพระไตรและเจริญ
1: วัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงจังหวัดศรีสะเกษทางจังหวัดได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานโดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระกุศลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งในพิธีสงฆ์ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นค่ะก็มีพิธีถวายเครื่องทายธรรมและพิธีทำบุญตักบาตร
0: และที่จังหวัดยะลาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานณศาลาการประเรียนวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยผู้บริหารส่วนราชการพร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกหมู่เหล่าก็ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาตักบาตรพระภิกษุและสามเณรถวายเป็นพระกุศลและที่วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานที่ทางจังหวัดจัดขึ้นโดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเครื่องทายธรรมพร้อมเจริญจิตภาวนาอุทิศและร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอา

0: อ่านแห้งแด่พระสงฆ์47รูปถวายเป็นพระกุศล
1: วุฒิสภานะคะได้จัดงานนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวาระครบ100วันสะตะมะวานแห่งการสิ้นพระชนพลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาเป็นประธานในพิธีจัดงานนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวาระครบ100วันสะตะมะวานโดยนำผู้เข้าร่วมงานยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีก่อนที่จะรับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับพระประวัติโครงการพระดำริและพระกรณียกิจพร้อมกับร่วมขับร้องเพลงถวายอาลัยองค์พาและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานพลตำรวจโทยุทธนาได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดนิทรรศการและกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ภายในงานจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทั้งในมิติด้านกระบวนการยุติธรรมและการบรรเทาทุกแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นที่ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธี Dinner Talk จัดโดยสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่47พร้อมถ่ายทอดแนวคิดจากความฝันของตัวเองสู่การสร้างความฝันให้ประเทศสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยจัดงาน Dinner Talk Dream Beyond Yourselfจากความฝันของตัวเองสู่การสร้างความฝันให้ประเทศพร้อมพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยประจำปี2568ในโอกาสที่สมาคมก้าวเข้าสู่ปีที่47โอกาสนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีพร้อมกับร่วม TGS Talkถ่ายทอดแนวคิดเรื่องของความฝันภาวะผู้นำและการนำศักยภาพของนักเรียนทุนกลับมาสร้างประโยชน์ให้ประเทศสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยหรือว่า The Association of the Thai Government Scholarship Students ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่19ธันวาคม2522มีเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงกับสำนักงานกพ.และหน่วยงานต่างๆรวมถึงการส่งเสริมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความก้าวหน้าในวิชาชีพและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์หนึ่งในช่วงสำคัญของงานคือพิธีการประกาศเกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทยประจำปี2568รวม27รายใน4ประเภทได้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งนักเรียนทุนรัฐบาลไทยทรงคุณค่าและหอเกียรติยศเชิดชูเกียรติหอออฟเฟมในงานปีนี้ครับยังเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญของสมาคมกับการส่งต่อภารกิจการบริหารจากนายชยธรรมพรหมสอนปลัดกระทรวงคมนาคมสู่นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งหน้าที่นายกสมาคมคนใหม่ต่อไป
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: ื่อตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลแต่วันนั้นที
1: ่กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิต

0: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
1: ช่วงนี้มารับชมข่าวเศรษฐกิจกันนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้ร่วมกับทางเซ็นทรัลนะคะจัดงานเวียดนามมิสวีคอินไทยแลนด์2026เฉลิมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะคะพร้อมกับมีการผลักดันการค้า2ประเทศสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีค่ะนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้ดร.กิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานเปิดงานเวียดนามมิสวีคอินไทยแลนด์2026ภายใต้แนวคิด Discover the Charm of Vietnam โดยมีนายฟั่มหยินฮุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยและนางสาววรยาจิราธิวัฒน์ผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลพร้อมด้วยผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านปี2569ถึง2574ผลักดันเป้าหมายการค้าระหว่าง2ประเทศ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีไทยและเวียดนามค่ะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ทั้ง2ประเทศยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมากงานเวียดนามมิสวีคอินไทยแลนด์2026จัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้นำผู้ประกอบการ61บริษัทพร้อมสินค้าจากเวียดนามมาจัดจำหน่ายสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้ง2ประเทศได้มีการเชื่อมโยงทางธุรกิจนับเป็นตัวอย่างของการโคครีเอชั่นระหว่างภาครัฐเอกชนซึ่งก็จะช่วยต่อยอดไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคต
2: ภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมด้านอาหารและความบันเทิงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีหวังสร้างสีสันให้กับเมืองพร้อมเพิ่มโอกาสทางการค้าและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่นายณัฐพงษ์คำวงปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานอุดร Love Life Appro ซึ่งบริษัทแมคโครภายใต้บริษัท CP Extra จำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทเฮลิโคเนียเอชกรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นรวบรวมทั้งอาหารและความบันเทิงไว้ในงานเดียวมีเชฟชื่อดังกว่า50คนร่วมสร้างสรรค์เมนูพิเศษพร้อมร้านอาหารชื่อดังและเมนูที่หลากหลายให้เลือกชิมรวมถึงโซนจำหน่ายสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำและการันต์มาร์กน้ำตกจำลองขนาดใหญ่สูง30เมตรตลอดจนกิจกรรมความบันเทิงบนเวทีนายธนิจเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้จัดงานกล่าวนะครับว่างานครั้งนี้เป็นงานต่อยอดจากงาน Light Appro ที่จังหวัดสงขลาโดยมุ่งสร้างกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มความคึกคักให้กับเมืองและก็เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสนำสินค้าบริการซึ่งทางจังหวัดอุดรธานีถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเส้นทางเชื่อมโยงต่อไปยังสปป.ลาวผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานอุดร Love Life Appro ได้ถึงวันที่20กันยายนนี้ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนที่ตลาดเมืองทองเจริญศรีจังหวัดอุดรธานี
1: ส่วนแซมนะคะก็เตรียมเปิดจุดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ค่ะเพื่อที่จะรับกับมาตรการลดเงินต้นสูงสุด 50% แล้วก็ไม่คิดดอกเบี้ยที่ศาลแพ่งตลิ่งชันในวันที่19ถึง20กันยายนนี้ค่ะทางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมนะร่วมกับศาลแพ่งตลิ่งชันเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนด้วยการจัดกิจกรรมปิดหนี้ไวใกล้บ้านครั้งที่3ค่ะเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและจังหวัดนนทบุรีเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้แล้วขอคำปรึกษาแนวทางการแก้ไขหนี้จากเจ้าหน้าที่โดยตรงในวันที่19ถึง20กันยายนนี้ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นที่ห้องประชุมชั้น6ศาลแพ่งตลิ่งชันกรุงสำหรับมาตรการช่วยเหลือนะคะจะมีการคำนวณภาระหนี้จากเงินต้นแล้วก็ไม่คิดดอกเบี้ยค่ะซึ่งมี2มาตรการให้เลือกค่ะอย่างมาตรการแรกค่ะจ่ายปิดจบลดเงินต้นทันที 50% หากชำระหนี้ภายในวันที่31ธันวาคม2569ส่วนมาตรการที่2ก็คือผ่อนชำระหนี้เป็นงวดลดเงินต้น 30% ไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็ผ่อนได้ถึงวันที่30มิถุนายน2572ค่ะนางสาวนาฏนารีรัฐปัตรกรรมการผู้จัดการแซมบอกนะคะว่าโครงการนี้ต้องการช่วยให้ประชาชนสามารถจัดการภาระหนี้แล้วก็กลับมาตั้งต้นทางการเงินได้อีกครั้งหากปิดบัญชีได้สำเร็จข้อมูลเครดิตบูโรก็จะได้รับการปรับ

0: รุงตามกระบวนการและช่วยให้สถานะทางการเงินนั้นดีขึ้นจึงขอให้ลูกหนี้ค่ะเร่งจัดการหนี้สินของตนเองเนื่องจากเงื่อนไขโครงการในปี2570อาจจะมีการปรับเปลี่ยนสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมนะคะจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีหนี้เสียหรือว่า NPL ค่ะรวมทุกประเภทสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายและเป็นหนี้ที่ค้างชำระเงินต้นหรือว่าดอกเบี้ยเกิน90วันณวันที่30กันยายน2568ทั้งนี้นะคะผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางค่ะก็สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันแซม Plus เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเว็บไซต์แซมหรือว่าโทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลข1443กด6ค่ะ
1: ประเทศไทยนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก23วันข้างหน้าครับโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกและโอกาสนี้ครับขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
0: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราวันนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักเนี่ยก็ขยายไปหลายภาคทีเดียวเริ่มกันตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกไปจนถึงภาคใต้ค่ะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NPT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NPTยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากยาวไปถึงสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้พิกัดฝนตกหนักได้ขยับลงมาตามแนวร่องมรสุมเริ่มลงมาพัดผ่านในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักมากในวันนี้มีอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีนอกจากฝนที่ตกลงมาในวันนี้แล้วสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและจุดน้ำท่วมซ้ำซากฝนหนักแบบนี้มีอีกหนึ่งตัวช่วยที่อยากให้ทุกคนมีติดโทรศัพท์ไว้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิด Line Rain Alert by TMD ระบบแจ้งเตือนฝนแบบเฉพาะพื้นที่เราสามารถตั้งพิกัดเฝ้าระวังฝนของตัวเองได้เลยค่ะเมื่อกลุ่มฝนเคลื่อนเข้าใกล้พื้นที่ระบบจะแจ้งเตือนและสามารถเตือนล่วงหน้าก่อนฝนตกได้สูงสุด1ชั่วโมงรวมถึงดูภาพเรดาร์ฝนแบบเรียลไทม์ผ่าน Line ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรมีฝนหนักมากที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนถึง 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งภ ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่สระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองมีฝนหนักมากที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลามีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่กระบี่ตรังและสตูลมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของระนองพังงาและภูเก็ตภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: เราจะได้ไปติดตามการสรุปข่าวในภาพภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NVT World Brief ครับ
3: Illegal firearms. A nationwide search. Furthermore, 59.9% expressed low confidence in existing state measures to stop gun violence. When asked for effective solutions, the public prioritized tackling illicit weapons. About 45.1% urged a direct crackdown on illegal firearms and black market sales. Another 19.1% warned harsher penalties for carrying or using illegal guns. Meanwhile, 10% called for strict controls on online sales of weapons, ammunition, and parts.Regional priorities reveal notable differences across the country. Residents in the northeastern, central, southern, and eastern regions rank suppression of illegal weapons as their top priority. In contrast, 37.6% of residents in Bangkok and 26.4% in the north favor increased legal penalties over direct crackdowns.Public opinion remains divided on proposed gun buyback policies. About 32.9% explicitly oppose buyback programs. Among supporters, 24.1% favor capping firearm ownership. 16.4% support mandatory buybacks at fair prices. And 16.2% prefer voluntary participation.The findings highlight deep public demand for decisive law enforcement to dismantle illegal weapon networks. Here is some potential good news for everyone. The popular Thais Help Thais Plus co-payment scheme is being contemplated for another 2-month extension.Deputy Prime Minister and Finance Minister Niti Than Prapat will propose the measure to the Cabinet on September 22nd. Under the proposal, the government will maintain the 60-40 co-payment formula, funding the extension entirely from existing loan balances. The scheme was created to relieve living costs during prolonged overseas conflict and energy shocks that have squeezed household spending.The DPM stressed that persistent fuel inflation requires ongoing public relief, but noted that state funds remain limited. About 50 billion baht remains available from the initial relief allocation under the 400 billion baht emergency loan decree. The ministry confirmed that no money will be diverted from other programs, including the Green Energy Transition Fund.According to the Finance Ministry, the Loan Screening Committee has already approved using the remaining 40 to 50 billion baht. That funding bridges the gap before the current phase expires at the end of this month. Looking ahead, state welfare cardholders will continue in the scheme starting next month, while applicants who failed screening shift to the co-pay option.Final approval on budget allocations and operating rules rests with the cabinet next week. The government is recalibrating the timeline for its 2026 domestic tourism campaign, insisting the delayed scheme remains on track with full budget support. Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan clarified

0: ณกำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักส่งต่อความสุขส่งต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบ B แต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได้
1: พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวัสดีครับ
2: สะพายกล้องท่องเชียงรายใต้ในวันนี้ครับพาทุกคนครับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
1: เป็นบรรยากาศก็จะเห็นรอบเมืองปัตตานีเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งมอปัตตาน
2: ีจุดเช็คอินของปัตตานีครับและคือสะพานเฉลิมพระเกียรติแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่งว่าพื้นที่ปัตตานีเนี่ยก็มีที่ที่สวยงามและที่ที่มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลย
1: มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีครับหรือว่าเป็นทัชมาฮาล
2: เรียกว่าตลาดขยะ
1: ตลาดขยะ
2: ใช่ครับ
1: ชื่อแปลกมากนะ
2: ชื่อแปลก
1: ว้าว
2: ว้าวมาถึงแล้วนะครับที่โรงปีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สะพายกล้องท่องเชียงรายใต้ในวันนี้ครับพาทุกคนครับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีครับซึ่งพาน้องพัดครับมาเที่ยวปัตตานี
1: ครับ
2: เป็นครั้งแรกหรือเปล่าครับ
1: หลายครั้งแล้ว
2: แต่ว่
1: าว
2: ัน
1: นี้จะมาเที่ยวแบบเจาะลึกก็คืออยากให้พี่ยุ้ยนี่แหละพาเที่ยวในพื้นที่แบบวันเดย์ทริปน่ารัก
2: ได้เราจะไปแชะชิมแล้วก็
1: ช็อป
2: ช็อป
1: หรือเปล่านะต้องรอดู
2: ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยจะพาน้องพัดไปทั้งกินไปทั้งชิมไปทั้งช็อปในพื้นที่ต่างๆของตัวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนั่นเองครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับซึ่งช่วงเย็นๆที่นี่ครับก็จะมีบรรดาผู้คนมาถ
1: ่
2: ายร
1: ู
2: ปนักศึกษามาออกกำลังกาย
1: มาวิ่งกันรอบสระตรงน
2: ี้แล้วก็มาเนี่ยถ่ายรูปตรงนี
1: ้ก็สวยครับเพราะว่าคือข้างในถ้าเข้าไปอีกเนี่ยก็จะเป็นหอดูนกใช่ไหมครับ
2: เดี๋ยวจะพาผู้ชมไปดูเหมือนกันว่าหอดูนกข้างในจะเป็นแบบไหนจะมีสวยงามขนาดไหนไปกันเลยครับ
1: มาได
2: ้นี่เราก็มาถึงแล้วนะครับป่าในเมือง
1: ตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงนะครับ
2: ครับ
1: ก็วัยรุ่นปัตตานีก็ชอบมาดูวิวการช่วงเย็นๆนะครับเพราะว่าจะเป็นวิวพระอาทิตย์ตกแล้วก็มีเรือขับผ่านนะครับระหว่างที่พระอาทิตย์ตกก็คือสวยจริงๆครับก็มันเป็นอีกสเปซนึงให้พี่น้องชาวปัตตานีแล้วก็นักเรียนนักศึกษามาใช้พื้นที่ตรงนี้ออกกําลังกายก็ได้มาหิวใจตอนเย็นก็ได้นะครับ
2: ถูกต้องครับ
1: โอเคไปเดี๋ยวเราไปดูที่หอดูนกกันครับ
2: นี่นะครับเป็นหอดูนกนะครับเดี๋ยวไปขึ้นข้างบนกันที่นี่เคยมาไหม
1: เคยมารอบนึง
2: มาตอนเย
1: ็นสวยมากมันจะเห็นดวงอาทิตย์กลมๆใหญ่ๆแล้ว
2: จะขึ้นอินเสิร์ตภาพ
1: ไหมแล้วก็ค่อยเดี๋ยวดูอินเสิร์ตนี้นะ แล้วก็ค่อยๆหายไปกับขอบทะเลครับคือสวยมากมันเป็นโกลเด้นเฮาส์แบบเป็นช่วงเวลาสีทองที่สวยจริงๆอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสที่นี่เลยสวยมาก
2: เหนื่อย
1: ก็คือเย็นสบายอ่ะครับตอนเย็นๆนี้ก็คือแนะนำว่ามาเดินเล่นได้จ็อกกิ้งเบาๆได้ครับก็จะได้บรรยากาศก็จะเห็นรอบเมืองปัตตานีเห็นทั้งมัสยิดเห็นทั้งมอปัตตานีเห็นทั้งปากอ่าวปัตตานีก็จะมีเรือเล่นผ่านไปมากับนกนะครับที่ดูสวยงามเลยล่ะนะฮะ
2: ครับอีกหนึ่งจุดเช็คอินของปัตตานี
1: ครับ
2: และคือสะพานเฉลิมพระเกียรติแม่น้ำปัตตานีนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสะพานปลา
1: อ๋อสะพานสูงเลย
2: ใช่ครับ
1: เรือสามารถเข้าได้นะครับเรือประมงเข้าได้
2: หอบหร
1: อหอบมากทุกคนคือเดินขึ้นมาเหนื่อยมาก
2: แต่ว่า
1: แต่คุ้ม
2: คุ้มไหม
1: คุ้ม
2: สวยมากคุณผู้ชมไปดูกันเป็นสะพานปลานะครับซึ่งข้างล่างเนี่ยก็จะมีการซื้อขายปลาเนี่ยคือสะพานปลาปัตตานีเลย
1: ครับ
2: เป็นที่เรือมาลงปลาที่นี
1: ่ก็ยังคงเรียกว่าปัตตานีนี่ยังคงเป็นเมืองท่าสำคัญอยู่นะครับเรื่องของเศรษฐกิจก็จะมีภาพแบบนี้ยังให้เห็นอยู่ยังมีกลิ่นอายความเป็นชุมชนประมงให้เห็นอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีครับ
2: ใช่เลยครับผมเคยมาไหมพัดที่นี่
1: ไม่เคยหรอวะมารับซื้อปลาไปขายปลีกขายส่งกันอีกส่งต่อไปจากนอกจากปัตตานีก็ส่งต่อปลาที่เข้ามาในส่งออกไปที่ไหนบ้างคร
2: ับใช่หิวเรื่องพัด
1: เริ่มหิวแล้วครับอยากจะให้พี่ยุเนี่ยพาไปดื่มชาเย็นแบบที่เป็นชาเย็นที่ถึงใจอ่ะอยากทานอ่ะ
2: คิดแป๊บ
1: ชาเย็น
2: ชาเย็นเลยเหรอ
1: ใช่ครับ
2: ชาเย็นที่มันถึงเลยเหรอ
1: ที่มันถึงเลยว่าอย่างอื่นก็ได้ที่เป็นแบบของปัตตานี
2: ของซิกเนเจอร์เลยใช่ไหม
1: ครับ
2: เดี๋ยวพาไปดีกว่าเป็นร้านจำไม่ได้ไปดูกัน
1: เดี๋ยวไปดูกัน พราะเมื่อกี้เราบอกคุณผู้ชมไปว่าเราจะพามาหาอะไรกิน
2: ใช่
1: ตอนนี้คืออยากกิน
2: นี่นี่นี่นี่อยู่นี่ครับนมหรือดีเคยมาไหมครับที่นี
1: ่เคยผ่านอย่างเดียวไม่เคย
2: ผ่าน
1: วันนี้ครั้งแรก
2: แรกเพราะว่าที่นี่มีนมที่รสชาติดี
1: นมหรือดี
2: นมหรือดีวิสวยงาม
1: จะมีการนำเอาองค์เจ้าแม่ลิ้นก่อนเหนียวนะครับมาทำพิธีลุยน้ำลุยไฟนะครับเป็นงานประจำปีที่เรียกสนใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงความพยายามและความมุ่งมั่นขององค์เจ้าแม่ลิ้นก่อนเหนียวครับในการที่แบบข้ามน้ำข้ามทะเลมาประมาณนี้มันเป็นตำนานอยู่ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวจะให้ดูภาพพิธีที่มีการแห่องค์เจ้าแม่ลงในน้ำข้ามไปอีกฟากหนึ่งนี่ก็เป็นแรงศรัทธา

0: ในพื้นที่ความเป็นพหุวัฒนธรรมครับก็จะมีการแห่องค์เจ้าแม่รอบเมืองเพื่อให้พี่น้องจีนนะครับได้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: ครับ
0: ก็จะมีพิธีอยู่หลายวันเลยครับนี่ก็เป็นสีสันหนึ่งที่จังหวัดปัตตานีก่อนที่จะลุยน้ำลุยไฟอ่ะครับก็วันแรกเลยก็จะมีการแห่องค์เจ้าแม่ด้วยเกี้ยวแห่พระที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเมื่อแห่เสร็จปุ๊บตอนกลางคืนก็จะเป็นพิธีลุยไฟเช้ามาก็จะลุยน้ำแล้วก็แต่ละพิธีเนี่ยคือคนแน่นตลอดพื้นที่เลยครับถนนอโนรูคือแน่นจริง
1: ๆซึ่งที่นี่ก็จัดเมื่อไม่นาน
0: ไม่นานมานี้ครับก็เพิ่งเสร็จสิ้นไปสำหรับงานขององค์เจ้าแม่ลิ้นกอเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิถีของความเป็นจีนวิถีมุสลิมเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสถาปัตยกรรมนะครับมัสยิดหรือว่าเสียงอาซานเนี่ยก็ถือว่า มีความกินอายความเป็นมุสลิมอยู่แล้วครับ
1: ด้วยความที่นี่มีความหลากหลายทาง
0: วัฒนธรรม
1: อยู่นะก็จะเห็นเป็นมัสยิดเห็นเป็น
0: หลักเมือง
1: เห็นเป็นวัดจีนต่างๆที ่เรียกว่าแบบหลากหลาย
0: จริงๆคือปัตตานีเนี่ยเขาขึ้นชื่อจริงๆนะครับเรื่องของความเป็นพหุวัฒนธรรมเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของเมืองเก่าเนี่ยคือปัตตานีเนี่ยชัดมากครับ
1: ทั้งผู้คนเน
0: า
1: ะผู้คนก็ชัด
0: ผู้คน
1: ที่สถาปัตยกรรมต่างๆก็ชัด
0: เนี่ย
1: เห็นเสียงอาซา
0: คืออันนี้จะเป็นวิธีของมุสลิมนะครับแล้วซึ่งเขาอะอยู่กันได้แบบกลมกลืนมาก
1: ค
0: ือผมก็ไปงานเจ้าแม่นี่แหละครับ
1: uh-huh.
0: เป็นงานของความเป็นจีนแต่พี่น้องมุสลิมก็ไปค้าขายในงานได้พี่น้องพุทธก็ไปค้าขายในงานได้เราไปถามถึงเจ้าของพื้นที่เขาก็บอกว่าเขาอยากเปิดโอกาสให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้แบบมีความสุขแฮปปี้แล้วก็จอยกันได้ทุกงาน

0: เป็นร้านนมฤดีอันนี้พัดก็มาครั้งแรกเหมือนกันก็จะขายเหมือนฟิลพวกเมนูนมแล้วก็พวกอาหารที่เป็นอาหารของปัตตานีก็มีเนาะอาหารของปัตตานี
1: สั่งน้ำมาเป็น
2: แต่ว่าอันนี้อร่อยมากครับชอบครับเป็นชาเย็นเนาะ
0: ชาไทยนมสด
2: ชาไทยนมสด
0: ก็จะเน้นฟิลนมนิดนึงเพราะว่าชื่อร้านนมดูดี
2: ถ้าใครที่อยากจะมากินขนมที่ร้านนี้ก็จะสามารถที่จะมาได้เลยลงสะพาน
0: ชินาเตนี
2: แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาข้างๆกับร้านสปากาแฟพรีเมียม
0: เราเข้ามาในย่านเมืองเก่า
2: ขนมเยอะเลยมีอาหารทานเล่นแล้วก็มีข้าวด้วยมีไก่จงไก่จอเฟรนช์ฟราย
0: น้ำน้ำชา
2: ใช่น้ำชานม
0: เป็นสาขาเดียวที่ไม่ต้องเรียงเขาต้องโกมาต้องโก
2: เรากินตรงนี้เสร็จแล้วเราจะไปเดินเล่นที่หาดรูสมิแล
0: ท่านอยากเดินเล่น
2: เดินเล่นที่นั่น
3: ท่องพัดตรงนี้เป็นหาดรูสมิแลชายรูสมิแลคืออะไรรู้ไหม
0: ไม่รู้ครับความหมาย
3: รูก็คือต้นสน
0: สมิแล
3: สมิแลคือ9
0: ต้นสน
3: 9ต้น
0: คือจุดเริ่มต้นของรูสมิแล
3: ใช่แต่ว่าเราอยู่ที่ไหนไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นข้อมูลที่รูก็คือต้นสนสมิแลคือ9ซึ่งที่นี่นะครับช่วงเย็นๆก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่นี่กันเป็นจำนวนมากเลย
0: ครับนี่ก็เป็นสีสันนะ
3: ใช่เดี๋ยวเขาจะมีมาวิ่งเล่นแถวๆนี้ตอนเย็นๆไปเราไปกันต่อ
0: ไปที่ไหนต่อครับ
3: มาแบบแป๊บๆเป็นทัวร์ชะโงก
0: แล้วก็เดี๋ยวพาไปหาอะไรกินเพราะเมื่อกี้ค้างมาอยู่ว่าจะพา
3: จริงๆเราก็มาเกือบทุกที่แล้วแหละแต่ว่าน้องพัดก็มาเกือบทุกที่แล้วแต่ว่าอยากให้ทุกคนเห็นเนี่ยว่าพื้นที่ปัตตานีเนี่ยก็มีที่ที่สวยงามแล้วก็ที่ที่มาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับเรามาถึงอีก1จุดแล้ว
0: ใช่ครับ
3: นั่นก็คือที่
0: มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีครับหรือว่าเป็นทัชมาฮาลเมืองไทยนะครับที่นี่ด้วยตัวมัสยิดแล้วก็ตัวอาคารที่มีความสวยงามมากๆนะครับ
3: นี
0: ่ก็มัสยิดแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ที่บนถนนยะรังตำบลอานะรูอำเภอเมืองปัตตานีนะครับก็เป็นหนึ่งในศาสนสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10นะครับแล้วก็ย้อนไปก่อนในนี้ในหลวงรัชกาลที่9ก็เสด็จมาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันสถาบันกษัตริย์นะครับที่ยังคงให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมแล้วก็มีการเสด็จมาเป็นประจำทุกปีปีไหนท่านไม่ได้เสด็จมาเนี่ยก็จะมีการมอบหมายให้องคมนตรีเนี่ยครับเป็นผู้แทนมานะครับ
3: อยู่ถนนยะรังใช่ไหมครับ
0: ถนนยะรังครับก็จะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับมัสยิดแห่งนี้ถูกออกแบบจากกรมการศาสนาโดยนายประสิทธิพ

0: ผลม่วงเขียวได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็มีต้นแบบโครงสร้างสถาปัตยกรรมนะครับมาจากทัชมาฮาลประเทศอินเดียผสมผสานกับศิลปะตะวันตกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นนะครับ
1: ไปดูอีกที่นึง
0: ครับ
1: ทำยังไม่จบตัวนี
0: ้ก่อนจะลาเราจะพาทุกคนไปอีกที่นึงที่ไหนก็
1: อีก2ที่3ที่เลยมั้ง
0: รอดูเลย
1: ไปดูตลาดขยะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดปัตตานี
0: ตลาดขยะ
1: น้องพัดข้างมัสยิดตรงนั้นก็เป็นมัสยิดใช่ไหมครับตรงข้ามนี้ก็จะเป็นตลาดมือสองนี่เป็นตลาด
0: สดเทศบาลเมืองปัตตานี
1: ใช่ครับแล้วก็ตอนเช้าจะเป็นตลาดสดแต่ตอนเย็นๆนี่ก็จะเป็นตลาดมือสองเขาเรียกว่าตลาดขยะ
0: ตลาดขยะ
1: ใช่ครับ
0: ชื่อแปลกมากนะ
1: ชื่อแปลก
0: ชื่อเหมือนกัน
1: ตลาดขยะที่นี่ครับซึ่งจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยมาอนำเสื้อมือสอง
0: เสื้อมือสองคือ
1: ก็ของใช้มือสองทั้งหมดอ่ะ
0: ของใช้มือสองมาแบกกระดินค
1: ือ
0: กลางเลยแล้วก็ขาย
1: ใช่นี่สวยๆนั่นเลย30บาท20บาท60บาท40บาทมีหมดนะครับชอบไหมที่นี
0: ่ได้อยู่นะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรให้เราแบบจุกกลับบ้านได้บ้าง
1: เออนี่เขาจะซื้อกันกลางแจ้งอย่างนี้เลยทุกคน
0: ก็ห่างจากมัสยิดกลางนิดเดียว
1: ใช่ประมาณ300เมตร
0: ประมาณ300เมตรก็คือถึงเลยนะครับตอนเย็นๆเปิดทุกวันไหมพี
1: ่เปิดทุกวัน
0: เปิดทุกวันนะครับตลาดขยะ
1: ตลาดเป็นตลาดมือสองเน
0: า
1: ะ
0: ตลาดมือสองเออ
1: ของพื้นที่จังหวัดปัตตานีเลยตอนเช้าที่นี่ก็จะขายพวกอาหารสดปลาต่างๆ
0: ครับ
1: นะครับพอตอนเย็นก็จะ
0: แปลงสภาพ
1: แปลงสภาพ
0: เป็นตลาดมือสองนะครับไม่ตลาดมือสองดีกว่าเดี๋ยว
1: เราไปตลาดมือสอง
0: ตลาดรายชื่อไม่น่าเดินเลยจริงๆของเยอะมากนะครับของดีๆราคาถูกเยอะมากนะครับ
1: ใช่ครับรู้สึกหิวอย่างน้องพัด
0: รู้สึกหิววันนี้รู้สึกกินเยอะมากกินจุก
1: ๆแต่ว่าของหนักเราจะไม่กินเลยเมื่อกี้เรากินของหวานไปละเดี๋ยวอยากกินแบบของข้าวบ้างเดี๋ยวไปดู
0: คุณพี่ยุทธจะพาเราไปทานอะไรครับเย็นนี
1: ้ไปกินราดหน้าที่ขึ้นชื่อของที่เลยเป็นราดหน้าหมี่กรอบ
0: ครับ
1: ครับของโรงปี๊บ
0: โรงปี๊บ
1: โรงปี๊บเนี่ยเป็นโรงปี๊บเก่าโรงทำปี๊บเป็นโรงงานทำปี๊บสมัยโบราณ
0: แต่อันนี้ก็คือมาเป็นร้าน
1: ใช่เขารีโนเวทมาเป็นร้านเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกัน
0: โอเคไปเลยครับร้อย
1: อู้ว้าว
0: ว้าว
1: มาถึงแล้วนะครับที
0: ่โรงปี๊บ
1: มาเย็นๆอย่างนี้เรามากินข้าวเย็นที่นี่นะครับน
0: ี
1: ่โรงปี๊บอุ๊ยเห็นไหมนี่โรงปี๊บคืออะไรน้องพัด
0: โรงปี๊บคือได้ยินมาว่าที่นี่เมื่อก่อนเขาทำปี๊บมาก่อน
1: เป็นโรงงานทำปี๊บนั่นเองนะครับดูทางเข้า
0: เฮ้ยอย่างนี้เขาก็ปรับใหม
1: ่ทางเข้าก็แคบนิดเดียวนะครับ
0: ร้านละ
1: แต่ว่าที่นี่นะครับขึ้นชื่ออาหารหลายอย่างมากนะครับ
0: อย่างเช่น
1: แม่ราดหน้าหมี่กรอบที่นี่เดี๋ยวจะลองชิมเหมือนกันว่าที่นี่จะมีความอร่อยขนาดไหนนี่ลึกลับนะทางเข้าค่อนข้างจะลึกลับเน
0: า
1: ะ
0: เข้าซอยเข้าตรอก
1: เข้าตรอกซอกซอยลึกๆนะครับนี่สมัยก่อนเนี่ยที่นี่จะเป็นโรงปี๊บเดี๋ยวไปดูว่าสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: อันนี้นี่โรงปี๊บอยู่นี่ว้าวนี่ครับครับ
0: นี่ปี๊บ
1: ใช่
0: ใช่ไหมปี๊บก็จะเป็นอุปกรณ์ในการทำปี๊บสมัยก่อนนะครับยังคงเก็บรักษาไว้อย่างดี
1: แต่ตอนนี้น่าจะไม่ใช้แล้ว
0: ไม่ใช้แล้วเรื่องข้อมูลปี๊บเยอะมากปี๊บที่หลายคนชอบเอาไปตีตอนกีฬา
1: ที่มาของโรงปี๊บ
0: เออนี่คือโรงปี๊บอันนี้ก็ปรับเป็นร้านอาหารแหละ
1: เออไปนั่งไปหาที่นั่งที่นี่มีบรรดานักท่องเที่ยวนะมาเวลามาก็จะถ่ายรูป
0: ใช่ก็มีแอร์นะ
1: ครับโ
0: ซนจะร้อนมีแอร์นะครับสบายมากแล้วก็มันให้ฟิลเหมือนเราอยู่ในโรง
1: นี่เนี่ยอย่างเช่นส่วนทานนะหรือริมหาดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวในช่วงเย็น
0: ครับช่วงเย็นคุณก็จะออกมาเด
1: ินแต่ว่าวันนี้เรามีเวลาจำกัดเนาะ
0: เร
1: ามาเที่ยวแค่ช่วงครึ่งวัน
0: บ่าย
1: ในครึ่งวันบ่ายวันนี
0: ้แต่ก็ได้หลายที่อยู่นะ
1: ได้
0: ไม่ใช่ไหนมาบ้างนะครับเราไปที่
1: มอปัตตาน
0: ี
1: ที่อะไรนะ
0: ที่สวน
1: ดูวิ่ง
0: อ่
1: ะจุดชมวิว
0: ชมวิวแล้วก็ขอดูนก
1: ขอดูนก
0: แล้วเราก็ออกมาไปที่สะพานปลาแล้วก็ไปกิน
1: นม
0: ฤดี
1: แล้ว
0: ตลาดสดขายของสด ช่วงเย็นเนี่ยก็จะ

0: เป็นขายของมือสองพวกเสื้อผ้าอย่างเงี้ยซึ่งเหมาะสำหรับนักช็อปมือสองมากหลายคนเนี่ยมาซื้อต่อไปอัพขายราคาซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพเหมือนกันนะครับ
1: เพราะว่าตลาดนี้ก็จะอยู่ประมาณ 2-3 ทุ่มก็จะวายตลาดก็จะวายในช่วงนั้น
0: ครับ
1: แล้วที่สุดท้ายที่เรามาคือโรง
0: ปี๊บ
1: เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วของ
0: ครั้งแรก
1: ครั้งแรก
0: เหมือนกันมาที่นี
1: ่
0: โรงปี๊บก็ตามชื่อเลยเน
1: า
0: ะก็คือเคยเป็นโรงงานทำปี๊บมาก่อนแล้วก็พอเวลาผ่านไปมันก็ลืมใช้ความนิยมก็ลดน้อยถอยลงจากโรงปี๊บก็แปรสภาพมาเป็นร้านอาหาร
1: วันนี้เราสั่งเป็น
0: ราดหน้า
1: โรงปี๊บซึ่งเป็นด้านหน้าที่เป็นเมนูที่มียอดนิยมยอดฮิตเลยที่นี่ถ้าใครมาต้องห้ามพลาดที่จะสั่ง
0: เดี๋ยวเราจะไทอินให้ดู
1: ไทอินให้ดูว่าจะ
0: ชมได้เห็นว่ามันอร่อยแค่ไหน
1: พักมาเลย
2: เร็วจัง
1: นี่เป็นเมนูอะไรครับ
3: ส
1: ุ
3: ก
1: ี้
3: เนื้อ
1: นี่
0: โ
1: อ้สุกี้เนื
3: ้อ
0: คือมันไม่ใช่ราดหน้าราดหน้า
1: ราดหน้า
2: ใหญ่มากยำเส้นแก้ว
1: เส้นแก้วแล้วก็นี่กะเพราเนื้อ
0: กะเพราเนื้อไข่ดาว
1: ไข่ดาวอันนี้เป็นเมนูราดหน้าโรงปิ๊บ
0: ใช่ครับ
1: นี่ราดหน้าโรงปิ๊บ
0: ใหญ่มาก
1: ใหญ่มาก
0: จานใหญ่กว่าหน้าอีกอ่ะ
1: นี่หน้าใหญ่เลยนะเฮ้ยจานใหญ่กว่าหน้าอีกแล้วก็ยำเส้นแก้ว
0: นี่ก็จะเป็นกุ้งสดๆเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสุกี้แห้ง
1: สุกี้แห้ง
0: แล้วก็ข้าวกะเพราเนื้อไข
1: ่ดาว
0: คือแค่คิดก็อิ่มแล้วทุกคนมันใหญ่มากจริงๆจะกินหมดไหม
1: นี่ราดหน้าดูราดหน้าราดหน้านะดูกุ้งนะ
0: ตัวเติบๆเลย
1: ตัวเติบนี่
0: เป็นไงรสปะ
1: มันจะมีกลิ่นไหม้ของกระทะลองถ้ากินดู

0: ป็นไงบ้างทุกคนวันนี้อิ่ม
1: อิ่มสนุก
0: แล้วก็แบบได้ถ่ายรูป
2: ใช
0: ่ไปชิมช็อปแชะ
1: ชิมช็อปแชะแล้วก็อิ่มมากวันนี้คือพี่อายุจัดเต็มมากเพ็กแม้ว่าครึ่งวันแต่แบบเที่ยวได้หลายที่มากในจังหวัดปัตตานีครับ
0: ครับผมน้องพัชจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ไหมครับว่าให้แนะนำที่ท่องเที่ยวในปัตตานีครับ
1: เชิญชวนนะครับคนทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่จังหวัดปัตตานีก็มาเที่ยวได้นะครับปัตตานีมีที่เที่ยวเยอะมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องกลัวเลยที่นี่แบบมันเป็นเมืองที่ต้องมาเที่ยวอ่ะต้องไม่พลาดครับ
0: น้องพัชมาจากนคร
1: นครครับนครศรีธรรมราชครับ
0: วันนี้ก
1: ็มาอยู่ที่นี่
0: ทุกคนน่ารักไหม
1: ทุกคนน่ารักคือทุกคนแบบเอนจอยสนิทนิดนึงแจกขนมแจกขายได้แจกแจกหมด
0: ถูกต้องครับ
1: วันนี้ก็หอมปากหอมคอนะครับที่จังหวัดปัตตานีพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปช็อปนะครับ
0: ครับผมครั้งหน้านะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหน
1: ต้องติดตาม
0: ไปเที่ยวที่ไหนนั้นก็ต้องติดตามชมรายการครับสำหรับวันนี้เราสองคนน้องพัชกับผมนะครับอายุอามินต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายาม

สภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การ

0: และพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสัก
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น
1: ครอบภูมิภาควันนี้นำคุณผู้ชมมาที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้เป็นลานทรายที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนนครศรีธรรมราชเราได้รับทราบความยินดีกันไปเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชแน่นอนค่ะทุกภาคส่วนวันนี้เราจะต้องตั้งรับกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชในทุกมิติผ่านนะคะได้รับเกียรติจากท่านรองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชท่านรองลงลึกถึงรายละเอียดกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันเรามองไปด้านหลังด้วยความภาคภูมิใจวันนั้นหลังจากที่ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหา
2: ร
1: ในบทบาทของลูกหลานชาวนครวันนั้นรู้สึกภูมิใจมากแค่ไหนคะ
2: ครับก็ในบรรยากาศของเมืองนครศรีธรรมราชในวันนั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนดีใจนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับในความยิ่งใหญ่นะครับของประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชของเรานะครับที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกนะครับ
1: ค่ะสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่เมื่อเป็นเจ้าของแหล่งมรดกโลกร่วมกันโดยเฉพาะอยู่ในเขตพื้นที่ความดูแลของเทศบาลนครศรีธรรมราชที่จะต้องเป็นเจ้าบ้านเช่นเดียวกันกิจกรรมที่สื่อถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเราเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆในพื้นที่นครศรีแลนด์มาร์ครันวันนี้จุดประกายกิจกรรมนี้อยากจะให้ท่านรองได้ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวที่กำลังชมรายการอยู่ก่อนสักนิดนึงค่ะ
2: ครับก็คือนะครับก่อนหน้านี้เราก็คิดมาแล้วว่าถ้าเกิดว่านครศรีธรรมราชพระธาตุเมืองนครนะครับได้รับการยกเป็นมรดกโลกนะครับเราควรจะมีกิจกรรมนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับว่านักท่องเที่ยวเวลาจะมากราบขอพรพระบรมธาตุนะครับจะได้มีกิจกรรมนะครับเราก็เลยมีความคิดกันว่านะครับกิจกรรมที่เหมาะสำหรับช่วงปีใหม่ที่สุดนะครับก็คือกิจกรรมวิ่งนะครับเนื่องจากว่านะครับได้ทั้งการออกกำลังกายนะครับได้ทั้งการประชาสัมพันธ์นะครับให้บรรดานักวิ่งนะครับแล้วก็มีการวิ่งในระยะที่เรียกว่าฟันรันนะครับซึ่งใครๆก็วิ่งได้เดินได้นะครับและได้มาชมความงดงามของพระบรมธาตุแล้วก็สิ่งสำคัญนะเราจัดเส้นทางวิ่งนะครับเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์เป็นเส้นทางแห่งวัฒนธรรมและก็เป็นเส้นทางของศรัทธานะครับมีอะไรมากมายในเส้นทางนี้ครับที่เราจัดมาแล้วก็เวลาวิ่งจุดเช็คอินตลอดทางครับ
1: งานนี้จะมีวันที่เท่าไหร่นะคะ
2: มีเช้าตรู่วันที่31ธันวาคม2569นี่ครับก็คือวันสิ้นปีครับเช้าตรู่สิ้นปีนะครับเราจะเริ่มกันตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับก็ประมาณ5ครึ่งก็จะปล่อยฟันรันนะครับประมาณ5:45หรือ5:50ตรงนั้นก็จะปล่อยประเภทมินินะครับเป็นเราจัดเป็น2รุ่นนะครับก็คือฟันรัน6กิโลเมตรนะครับแล้วก็มินิมาราธอนนะครับ11กิโลเมตร
1: ค่ะวันนี้เมื่อสักครู่ท่านรองได้ให้รายละเอียดว่าเรามีสถานที่ที่เป็นจุดเช็คอินเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของตัวเมืองนครศรีธรรมราชหลักใหญ่ใจความอยู่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาสักการะบูชาพระธาตุมรดกโลกแต่จุดสปาร์คของงานนครศรีแลนด์มาร์ครันก็อยู่ที่ศาลาประดู่6พอเราสตาร์ทที่ศาลาประดู่6แล้วคาราวานของนักวิ่งทั้งหมด

0: เราจะสัมผัสเส้นทางตรงไหนที่เป็นจุดเช็คอินสำคัญอยากให้ท่านรองได้ให้รายละเอียดเบื้องต้นกันก่อนค่ะ
1: ครับก็ตลอดเส้นทางนะครับก็เราจะเริ่มจากบริเวณสนามหน้าเมืองนะครับก็ตรงข้ามกับศาลาประดู6นะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับผ่านศาลหลักเมืองนะครับศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนี่คือไม่ต้องบรรยายนะคร
0: ับ
1: เป็นอะไรที่ห้ามพลาดเป็นสุดยอดของสายแห่งความศรัทธาอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็มาวิ่งผ่านพระสูงนะครับพระสูงบริเวณสนามหน้าเมืองซึ่งอยู่ที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชฝั่งสนามหน้าเมืองนะครับเป็นอารยธรรมโบราณนะครับแล้วก็เราจะเลี้ยวซ้ายไปตามถนนไปออกตรงแนวกำแพงเมืองเก่านะครับผ่านโรงเรียนนานาชาติตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปตามถนนศรีธรรมราชนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงบริเวณแยกพุทธภูมินะครับแยกพุทธภูมินี่พอมาถึงนะครับก็ประเภทมินิมาราธอนก็จะเลี้ยวขวานะครับไปหาสะพานถนนพุทธภูมินะครับส่วนประเภทฟันรัน6กิโลเมตรก็จะวิ่งตรงไปนะครับวิ่งตรงไปก็จะผ่านด้านหลังของวัดพระบรมธาตุนะครับเราจะมองเห็นพระธาตุตั้งแต่ไกลสวยงามมากครับตอนบรรยากาศหัวรุ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะวิ่งไปอ้อมที่ตรงโค้งหัวท่านะครับไปหาสี่แยกประตูชัยนะครับซึ่งจริงๆที่เราวิ่งทั้งหมดนี่ครับคือเป็นแนวกำแพงเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งหมดเราวิ่งอยู่บนกำแพงเมืองโบราณทั้งหมดเลยนะครับก็คือถนนแนวถนนศรีธรรมราชก็คือแนวกำแพงเมืองนี่เองนะครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก็คือแนวกำแพงเมืองมาหาสี่แยกประตูชัยซึ่งก็คือประตูชัยชัยสิทธิ์นะครับประตูเมืองโบราณนะครับก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งนึงนะครับก็จะมาผ่านวัดพระบรมธาตุนะครับวานชัยที่ศาลหลักเมืองเหมือนเดิมนะครับนั่นคือเส้นทางครับ
0: คุณผู้ชมคะที่เห็นเสื้อที่นักท่องเที่ยวและคุณผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันขวามือที่ท่านรองถืออยู่นี้เป็นเสื้อของรุ่น
1: 11กิโลเมตรฮะ
0: 11กิโลเมตร
1: มินิมาราธอน
0: คราวนี้ในส่วนของไหมก็คือ6กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมคะนี่เป็นลักษณะของเสื้อที่จะร่วมในกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันคราวนี้ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านเองที่กำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้บอกว่าในช่วงสิ้นปีอยากจะมาเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมาแล้วได้วิ่งสัมผัสธรรมชาติได้วิ่งมาเพื่อที่จะร่วมบุญกันกับแหล่งมรดกโลกด้วยเพราะฉะนั้นค่ะหลายท่านที่เป็นสายสุขภาพด้วยเป็นสายบุญด้วยก็มาร่วมงานนี้ช่องทางที่จะสามารถที่จะสมัครวิ่งในครั้งนี้ผ่านช่องทางไหนยังไงได้บ้าง
1: ก็ช่องทางในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็มีแบบวิ่งถนน 100%นะครับเพื่อแล้วก็มีความมั่นใจในการใช้ความเร็วในการวิ่งได้เต็มที่เนื่องจากว่าผมอยากจะบอกว่ารางวัลของเราค่อนข้างสูงนะครับเราคาดว่าจะมีนักวิ่งจากทั่วประเทศนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้แน่นอนครับ
0: อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะเข้าไปติดตามรายละเอียดของกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันผ่านแฟนเพจ Facebook นครศรีแลนด์มาร์ครันอัปเดตข้อมูลกันตลอดให้ได้เห็นความเคลื่อนไหวของการจัดงานแล้วก็เจ้าภาพใหญ่
1: ครับพวกเขามีความพร้อมนะครับมีความพร้อมมากที่จะรับนักท่องเที่ยวโรงแรมของเราค่อนข้างจะเยอะทําดีๆโรงแรมน่ารักน่ารักมากมายเราจะเริ่มเปิดเว็บไซต์นะครับเราจะเริ่มรับสมัครนะครับใครจะเป็นคนแรกที่รับสมัครนะครับอาจจะมีรางวัลพิเศษด้วยก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่เคาะเข้าไปเป็นคนแรกนะครับเราจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15กันยายนนะครับแล้วผมอยากจะกราบเรียนว่านะครับเราสมัครในจำนวนที่จำกัดนะครับเราสมัครในจำนวนที่จำกัดถ้าเต็มในจำนวนที่เราคาดไว้อาจจะประมาณ 3-4,000 ท่านนะครับเราก็จะปิดเว็บไซต์ก่อนนะครับแต่ก็จะมีการแจ้งมีการอัปเดตทุกวันมีการแจ้งให้ทราบนะครับเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับการเตรียมการต่างๆนะครับเราเตรียมการไว้ในวอลลุ่มของนักวิ่งนะครับประมาณ 3-4,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องรีบกันนะครับต้องรีบกันนะครับเพราะว่านะครับกิจกรรมนี้รับจำกัดนะครับประมาณ 3-4,000 ท่านเท่านั้น
0: ค่ะประมาณ 3-4,000 ท่านเพราะฉะนั้นเน้นย้ำช่องทางอีกสักนิดนึงเผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าเราไม่อยากพลาดโอกาส
1: เราจะเปิดเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์จะเริ่มใช้งานจองเข้าไปได้นะครับสมัครเข้าไปได้นะครับทาง www นะครับนครศรี landmark run นะครับ www นครศรี landmark run นะครับเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ระบบจะพาเราไปเองนะครับจนสมัครเสร็จนะครับเตรียมแค่บัตรประชาชนไว
0: ้
1: นะครับเพราะระบบจะต้องถาม

0: ข้อมูลนะครับในเรื่องของอายุเรื่องของอะไรต่างๆเพราะว่าการสมัครจะมีระเบียบของอายุต่างๆและผมอยากกราบเรียนว่านะครับเราจะมีรางวัลวิเศษนะครับจากท่านนายกท่านดร.กนกเกตชาตินะครับแยกเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับรางวัลโอเวอร์ออลไม่จำกัดชนชาตินะครับรางวัลละ 10,000 บาทนะครับซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับการวิ่งนะครับในพื้นที่ภูมิภาคนะครับรางวัลละ 10,000 บาทครับ
1: คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ท่านรองบอกว่าเรามีแลนด์มาร์คสำคัญในตัวเมืองนครศรีธรรมราชเริ่มจุดสตาร์ทที่ศาลาประดู6แต่เพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านได้สัมผัสกับบรรยากาศและเสน่ห์ของจุดเช็คอินกับกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันให้มากขึ้นเดี๋ยวช่วงนี้ไหมกับท่านรองจะนำคุณผู้ชมทางบ้านไปตระเวนตามจุดเช็คอินสำคัญให้ได้รับชมกันอย่างจุใจก่อนเลยค่ะไปกันเลยค่ะ
2: ศาลาประดู6หรือศาลาโด6ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนราชดำเนินเดิมเป็นศาลานอกกำแพงเมืองตรงประตูชัยเหนืออันเป็นที่พักของคนเดินทางซึ่งเข้าเมืองไม่ทันเพราะประตูเมืองปิดเสียก่อนศาลาแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างต้นประดู่หรือต้นโด6ต้นชาวนครเรียกว่าหลาโด6ศาลาหลังที่มีอยู่ทุกวันนี้นะคะสร้างขึ้นใหม่เป็นศาลาทรงไทยอยู่ริมถนนราชดำเนินส่วนต้นประดู่ทั้ง6ได้ตายไปทั้งหมดแล้วและทางเทศบาลปลูกขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่ระลึกถึงประดู่ทั้ง6ต้นนั่นเองค่ะหอพระพุทธสิหิงพระพุทธสิหิงถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญของบ้านเมืองซึ่งในประเทศไทยปรากฏพระพุทธสิหิงเพียง3องค์สวนหลวงร.9หรือสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9พร้อมนครอุทิศตั้งอยู่บนถนนพุทธภูมิตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการออกกำลังกายพักผ่อนและชมวิวบึงน้ำร่มรื่นมีลานกีฬาสนามบาสฟุตซอลเปตองพื้นที่จอดรถกว้างขวางบรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่รอบบึงน้ำบ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ส่วนใหญ่ชาวนครศรีธรรมราชเรียกว่าบ้านท่านขุนตั้งอยู่เส้นถนนราชดำเนินใจกลางเมืองเยื้องกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารไปทางทิศใต้เป็นเรือนปั้นหยายกพื้นหลังคาสูงสร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช2445โดยนายเขียนมาลยานนท์ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ในอำเภอเมืองไกลภายหลังได้ยกที่ดินและบ้านหลังนี้ให้แก่นายโกวิทตรีสัตยพันธ์ผู้ซึ่งเป็นหลานเมื่อปีพุทธศักราช2482ซึ่งต่อมาได้ใช้บ้านและที่ดินเป็นโรงเรียนรัฐวุฒิวิทยาและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนครวิทยาและได้ปิดตัวลงต่อมาทายาทได้ดำเนินการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมเพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นบ้านโบราณของจังหวัดพร้อมกับเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้มาชมความงดงามของเรือนไทยโบราณหลังนี้ด้วยความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมโบราณที่งดงามและน่าสนใจโดยบ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมโดดเด่นปี2556โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารและเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วแคว้นแดนใต้และของชาวโลกที่สำคัญคือพุทธบริษัททั้งหลายมีความเห็นและถือว่าผู้ใดได้มาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้ย่อมเกิดความเป็นสิริมงคลอันสูงสุดทั้งแก่ตนเองและเจ้าแม่ทับทิมซึ่งนักวิ่งจะได้สัมผัสบรรยากาศชุมชนไทยจีเป็นศูนย์รวมศรัทธาและวัฒนธรรมจีนที่สำคัญของเมืองนครศรีธรรมราชอาคารศาลากลางหลังเดิมเป็นตึกใหญ่2ชั้นมีมุกด้านหน้า3มุกและอยู่ใกล้กับหอพระพุทธสิหิงอาคารปัจจุบันนะคะในช่วงปี2505ถึง2510ได้มีการรื้อถอนอาคารเดิมเพื่อสร้างเป็นอาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ทดแทนรองรับการขยายตัวของการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการ

0: มากขึ้น
1: คุณผู้ชมคะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่31ธันวาคม2569เรื่องราวของนครศรีแลนด์มาร์ครันที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนในกิจกรรมในครั้งนี้ความคาดหวังของการจัดงานครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชในมุมของเทศบาลคืออะไรคะ
2: คือสิ่งที่เทศบาลคาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่างานพวกนี้นะครับนอกจากว่าเป็นตัวเสริมนะครับให้กับมาเคาดาวด้วยกันนะครับมาเคาดาวด้วยกันที่สนามหน้าเมืองครับ
1: ค่ะแน่นอนว่ากองทัพผู้มาเยือนสูงสุดไม่เกิน 4,000 คนตามที่เราได้วางเอาไว้เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจะเกิดขึ้นในพื้นที่อย่างแน่นอนเมื่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกระเตื้องขึ้นดีขึ้นสิ่งหนึ่งที่จะดึงเม็ดเงินเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่สิ่งที่ผู้มาเยือนจะได้รับนั่นก็คือเรื่องของการไม่เอาเปรียบเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยเรียกว่าใจเขาใจเรานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านรองได้เชิญชวนคนนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะทั้งบรรดาพ่อแม่พี่น้องเจ้าของสถานประกอบการต่างๆค่ะมีน้ำจิตน้ำใจต้อนรับผู้มาเยือนร่วมกันสักนิดนึง
2: ครับในฐานะที่เราเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมอยากจะใครเรียนไปยังนะครับท่านพ่อค้าแม่ขายนะครับผู้ประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการค้าขายหรือกิจการบริการนะครับไม่ว่าจะโรงแรมร้านอาหารแม้แต่รถยนต์มอเตอร์ไซค์สาธารณะนะครับเรามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแขกจะมาที่นครนักท่องเที่ยวจะมาที่นครกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนับแต่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีมาร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความซื่อสัตย์สุจริตในการให้บริการในการค้าขายผมเชื่อว่านะครับนครจะโตไปเกินกว่าที่เราคิดนะครับ
1: ค่ะอย่าลืมนะคะกิจกรรมนี้แน่นอนว่าหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกแล้วสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินคุ้นหูเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครท่านจะได้กราบพระธาตุเมืองนครอย่างแน่นอนถ้าท่านมาร่วมกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเน้นย้ำช่องทางที่เราจะสามารถร่วมกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ด้วยกันก็คือเว็บไซต์ของนครศรีแลนด์มาร์ครันแล้วก็เว็บไซต์ของเทศบาลนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวในส่วนของกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่นครศรีธรรมราชแล้วเจอกันนครศรีธรรมราชกับนครศรีแลนด์มาร์ครันวันนี้ต้องขอบคุณท่านรองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชมากๆค่ะขอบคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดไหมพร้อมด้วยท่านรองและทีมงานรอบภูมิภาคต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ือความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปะพฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระ

0: การเวลาอาจเปลี่ยนโฉมหน้าของสถานที่แต่ไม่อาจลบเลือนความทรงจำวันนี้จุลดิตพื้นที่คุ้นเคยของชาวหัดใหญ่ได้บอกเล่าเรื่องราวของนิทรรศการบันทึกของแผ่นดินความงามอนิรันดร์พระพันปีหลวงวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน
1: เกือบเพดานนะคะแล้วก็หลังจากน้ำลดก็เลยคิดว่าบางอย่างเพื่อเยาวชนหรือเพื่อคนหัดใหญ่นะคะก็เลยลองแบบปรับปรุงพื้นที่2ห้องแรกตรงประตูทางเข้าให้เป็นหอศิลป์ก่อนนะคะแล้วก็โดยใช้เลือกงามยามดีนะคะของวันเด็กแห่งชาติของต้นปี2569เลยค่ะใช้ศิลปะเป็นแนวทางในการฟื้นฟูเพราะว่าถามว่าทำไมต้องเป็นศิลปะถ้าคนทั่วไปคิดว่าโหถ้าเกิดฟื้นฟูยังไงอย่างแรกเลยก็ต้องเงินทุกข้างเงินมีความจำเป็นแต่สิ่งถัดมาที่อะไรล่ะที่เป็นจุดแข็งที่เราพอจะทำได้ก็เนื่องจากว่าเรามีเครือข่ายแล้วก็เราก็มีเครือข่ายเกี่ยวกับหอศิลป์สงขลานะคะเราก็ร่วมกับมูลนิธินะคะสิครินทร์เพื่อการพัฒนามูลนิธิสงขลาเมืองเก่าก็เลยนำจุดแข็งด้านศิลปะเข้ามาจัดการโดยการลงแรงไปตามแบบขอศิลปินต่างๆมานำเสนองานเทศกาลก็คือไปขอภาพเขามาจัดแสดงการใช้ศิลปะในห้องเทศกาลอย่างน้อยถ้าคนที่ได้มาเห็นมาดูน่าจะใช้ภาพที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องความงามค่ะพยายามช่วยสนับสนุนเป็นกำลังใจฟื้นฟูจิตใจเขาในเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็พอหลังจากเทศกาลนั้นเราก็เลยพยายามค่อยๆปรับปรุงทีละห้องทีละจุดบริเวณชั้นหนึ่งนะคะตามกำลังตามความสามารถนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับขึ้นมาแล้วก็จนกระทั่งเป็นขยายเป็นพื้นที่ศิลปะนะคะมีอาร์ตสตูดิโอนะคะตอนนี้มีห้องกิจกรรมต่างๆอีกพยายามจะขยายไปเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันก็มีกิจกรรมทางการตลาดการทำตลาดนักศิลปะแล้วก็เรื่องของเราก็ไม่ได้มองแค่ศิลปะแบบที่เป็นงานทัศนศิลป์อย่างเดียวนะคะเราก็มองเรื่องกิจกรรมโนรากิจกรรมดนตรีกิจกรรมอาหารพวกนี้เราก็พยายามหาเรื่องแปลกๆใหม่ๆให้คนหัดใหญ่เข้ามารู้สึกคุ้นเคยเช่นเราทำกิจกรรมเชฟเทเบิลนะคะหรือกิจกรรมอื่นๆที่อนาคตที่จะส่งเสริมทั้งด้านการกีฬาและศิลปะแล้วก็เรื่องอื่นๆเพื่อให้คนหัดใหญ่มีพื้นที่ในเขาเรียกอะไรคะมีพื้นที่ของชุมชนพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์มากขึ้นค่ะ

0: เนื่องจากว่าได้ทราบนะฮะเขาก็จัดทำนิทรรศการซึ่งเป็นนิทรรศการรวมภาพถ่ายข้อมูลจากเขาเรียกว่าจากที่ต่างๆนะฮะรวบรวมเป็นภาพประวัติศาสตร์เอามาจัดเป็นนิทรรศการเพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพันปีหลวงของพวกเราเนี่ยนะฮะในครั้งนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนิทรรศการเนี่ยเราจะทำจากนิทรรศการเล็กไปหาใหญ่นะฮะตอนนี้เนี่ยที่ตึกจุลดิษฐ์ที่ถนนนิพพานอุทิศ3อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยเรามีห้องนิทรรศการเฉพาะกิจของท่านนะฮะ1อยู่1ห้องแต่ว่าในเดือนพฤศจิกาและธันวาเนี่ยเราจะขยายนิทรรศการนี้เนี่ยออกมาไปตามห้อง ที่เป็นพื้นที่ศิลปะต่างๆในตึกจุลดิษฐ์เนี่ยเพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครับ
1: แรงบันดาลใจเบื้องต้นของการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะคะนิทรรศการครั้งนี้ต้องบอกก่อนว่าหลังจากสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเสด็จสวรรคตเราคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือภาพจำค่ะภาพจำของสมเด็จของพระองค์ท่านเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนที่ท่านสวรรคตใหม่ๆทุกคนก็สะเทือนใจนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราพอจะนึกถึงได้มากที่สุดก็คือภาพถ่ายก็เลยอาจารย์อมริชุสุวรรณนะคะที่เป็น

0: หัวหน้าคณะพันธรักษ์ก็เลยแนะนำมาแล้วก็คุยกับตัวเองด้วยที่เป็นพันธรักษ์เนี่ยค่ะก็ดูกันว่าโอเคพอจะทำอะไรได้บ้างก็คือก็เลยไปเลือกภาพถ่ายนะคะอาจารย์ก็ช่วยดูว่าภาพถ่ายอันมีอันไหนแบบไหนยังไงบ้างและสิ่งสำคัญก็คือภาพความทรงจำบางภาพอะค่ะเราก็อยากได้มุมมองอื่นๆที่เหมือนคนก็อาจจะยังจำไม่ได้หรือก็นำเรื่องของภาพในอดีตที่น่าประทับใจเอามานำเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่เรานำมาครั้งนี้ค่ะเราคัดมาโดยที่เราใช้แบบเทคนิคถ้าพูดถึงก็คือเราพิมพ์บนกระดาษกระดาษอาร์ตหรือกระดาษศิลปะสีน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือแนวคิดในการคัดเลือกภาพของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดเนี่ยแนวคิดก็คือหนึ่งเนี่ยผมจะเลือกนะฮะภาพที่พระองค์ท่านเนี่ยมีพระสิริโฉมที่งดงามนะฮะให้สมกับที่พระองค์ท่านเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบรมราชินีที่งดงามน่าจะเป็นที่สุดของโลกในอดีตเนี่ยนะครับ
0: ของความทรงจำหรือว่าความน่าประทับใจของความทรงจำก็คือภาพช่วงระยะเวลาช่วงสมัยในขณะที่ท่านทำงานทรงทำงานทรงพระทำงานทำอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราเห็นหรือว่าการเสด็จประพาสการไปที่ต่างๆโดยเฉพาะอารมณ์ของการเราใช้ศิลปะภาพถ่ายอะค่ะเข้ามาถ่ายทอดอารมณ์ของภาพขาวดำอารมณ์ของภาพที่สีไม่ได้สดจัดมากแต่ก็ยังมีสีอยู่หรือคล้ายๆว่าขาวบนขาวแต่มันก็ยังมีภาพของท่านหรือภาพที่เป็นเหมือนกับภาพย้อนแสงซึ่งเรามองเห็นทันทีเราก็รู้ว่าคือพระองค์แบบนี้ค่ะมันคือความพิเศษและนอกจากจะมีส่วนของภาพถ่ายแล้วค่ะยังมีของภาพพิมพ์สีน้ำดิจิตอลนะคะจากศิลปินที่เราไปเชิญมานะคะก็จะถ่ายทอดลักษณะของพระองค์นะคะที่แบบเป็นที่ประทับใจตราตึงใจนะคะโดยเฉพาะรอยยิ้มหรือความรู้สึกที่ท่านมีต่อพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงอันนี้ขออนุญาตใช้คำสามัญชนนะคะถ้าพูดถึงเหมือนเวลาท่านเสด็จประพาสไปที่ต่างๆตัวท่านเองก็อยากให้กำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงานศิลปะหัตถกรรมซึ่งคิดว่าตอนท่านเสด็จพระราชดำเนินตามในหลวงรัชกาลที่9อะค่ะก็คงน่าจะเห็นความสามารถของศิลปะหัตถกรรมของบรรดาประชาชนที่ไปที่ต่างๆพอเห็นแล้วก็รู้สึกอาจจะแบบงานน่าจะเอามาทำอะไรได้อะไรแบบนี้ค่ะก็ท่านก็พยายามพัฒนาทำอะไรมาเรื่อยๆจนท้ายที่สุดเนี่ยแหละค่ะทุกช่วงชีวิตของท่านก็เราก็นำเป็นเหมือนพยายามที่จะเหมือนกับว่าเราพยายามทำให้มันดูเรียบง่ายแต่มันมีอารมณ์ของภาพความรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือจริงๆเนี่ยทุกภาพที่ท่านทรงยิ้มเนี่ยเราจะมีความรู้สึกนะฮะเราจะเห็นความรู้สึกชีวิตชีวาเราจะเห็นความรู้สึกที่ในดวงตาที่มีพระเมตตา ต่อพวกเราเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเลือกเนี่ยแล้วก็มีภาพที่ท่านมองมาที่กล้องนะฮะแล้วก็ท่านทรงแย้มพระสวนเนี่ยก็เป็นอะไรที่งดงามแทบทุกภาพนะฮะซึ่งจริงๆมีข้อมูลที่มากกว่านี้นะฮะในเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยเราคงจะมีนิทรรศการที่ใหญ่มากกว่านี้แล้วก็แบ่งกรุ๊ปของผลงานออกมาให้ได้เห็นชัดมากกว่านี้ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นส่วนที่หนึ่งนะฮะเพื่อให้พวกเราได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน
0: ถ้านึกถึงก็คือจะมีภาพหนึ่งนะคะซึ่งคิดว่าสมัยท่านที่น่าจะเป็นช่วงที่ท่านแต่งงานใหม่ๆนะคะหรือว่าช่วงที่เป็นท่านในสมัยท่านขึ้นเสด็จเป็นสมเด็จพระราชินีนะคะในภาพนึงท่านแสดงออกถึงมันเหมือนพูดถึงผู้หญิงคนนึงนะคะที่โอเคอยู่ในตําแหน่งของการที่จะได้เป็นผู้ปกครองหรือว่าช่วยพระราชกรณียกิจของประเทศแล้วในภาพนั้นนะคะมันมีการเหมือนกับเราประทับใจเพราะด้วยเรื่องความสิริโฉมของท่านก็ด้วยนะคะความงามของท่านด้วยแล้วก็ความมั่นใจในแววตาของท่านที่รู้สึกว่า

นี่แหละเป็นภาพที่สิริชมงดงามแล้วก็เรื่องรวมถึงการแต่งพระองค์ด้วยเลยก็มีอีกภาพหนึ่งที่ประทับใจนะคะก็คือภาพที่เป็นภาพย้อนแสงซึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ถ่ายพระองค์เป็นภาพย้อนแสงแล้วก็ข้างหลังก็เป็นเหมือนต้นหญ้าต้นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเรารู้ทันทีว่าคือพระองค์ในอย่างที่บอกค่ะความงามอันเนี้ยเป็นความงามที่แม้ไม่ต้องมีความแบบว่าไม่ต้องถ่ายภาพชัดเจนแต่ด้วยแค่รูปทรงของพระองค์หมายถึงว่าแค่รูปพระพักของพระองค์ที่อยู่ที่ย้อนแสงออกมามันก็ทราบแล้วว่าท่านคือใครและท่านก็คือรอยยิ้มของในหลวงรัชกาลที่9นะคะ

0: ก็สำหรับตัวผมเองเนี่ยนะความประทับใจนี่ก็คือผมเองในอดีตเนี่ยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับผมเป็นนักศึกษารุ่นสุดท้ายที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะฮะของมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแต่ในปีที่ผมเข้ารับพระราชทานเนี่ยพระพันปีหลวงเสด็จด้วยแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตนสุดาเสด็จด้วยนะฮะก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราโชคดีนะฮะเราโชคดีที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้เรียกว่าใกล้ชิดก็อาจเอื้อมไปหน่อยนะฮะแต่ว่าในอยู่ร่วมในพิธีที่สำคัญนะก็ถือว่า เป็นความภูมิใจอันหนึ่งของชีวิตแล้วก็เมื่อตอนที่ตัวเองกลับไปรับราชการเป็นอาจารย์ในมหาลัยศิลปากรเนี่ยก็มีหลายๆครั้งหลายงานที่ได้ทำงานรับใช้ในเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านนะในนิทรรศการของมหาวิทยาลัยหลายๆครั้งนะทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะทั้งพระบรมราชินีพระพันปีหลวงนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราที่ได้ทำงานถวายท่าน
1: แล้วก็พูดถึงว่าถ้าประชาชนคนทั่วไปที่อยากจะมาชมนะคะคอลเลกชันหรือว่าภาพนิทรรศการภาพถ่ายของสมเด็จพระพันปีหลวงนี้นะคะคิดว่าสิ่งที่ได้กลับไปก็คือภาพจำค่ะภาพจำบางครั้งถ้าบางทีเราไม่ได้เห็นอะไรนานๆแต่ภาพถ่ายอะค่ะเป็นภาพที่เหมือนพาเราย้อนอดีตไปสู่ความทรงจําในช่วงชีวิตของพระองค์มันอาจจะไม่ได้เป็นทุกช่วงขณะของพระองค์ที่ทรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะแบ่งเป็นช่วงต่างๆที่ทําให้เราเห็นท่านในฐานะท่านในฐานะที่ท่านเป็นคนนึงที่พยายามนะคะทําอะไรก็แล้วแต่ที่พยายามหาจุดข้อดีโดยเฉพาะด้านศิลปหัตถกรรมหรือแบบความงามของประชาความสามารถของประชาชนที่คนสามารถทำได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบก็คือในทุกช่วงของพระองค์ค่ะมันจะมีสิ่งที่ท่านพยายามบ่งบอกก็คือท่านเองก็พยายามทำให้เห็นให้เป็นที่ประจักษ์ว่าความสามารถของประชาชนอยู่ที่ตรงไหนโดยที่พระองค์เองเนี่ยแหละได้เลือกผลงานของประชาชนที่ทำงานศิลปะหัตถกรรมต่างๆเวลาท่านเสด็จประพาสไปที่ไหนไปพระราชดำเนินที่ไหนก็แล้วแต่นะคะจะมีผลงานของประชาชนที่ท่านเองก็เล็งเห็นความสามารถท่านก็จะสวมใส่ลงไปด้วยใช้ด้วยอะไรแบบนี้อันนี้คือคิดว่านี่คือสุดยอดแล้วค่ะที่คนคนนึงได้มาทีนี้รูปแบบของงานเทศกาลที่นี่ก็จะเป็นเราก็จะออกแบบเป็นภาพเหมือนคล้ายๆโฟโต้แกลเลอรี่นะคะคือโฟโต้แกลเลอรี่ก็คือเหมือนแกลเลอรี่ภาพถ่ายเนี่ยมันก็จะไม่ได้เรียงแบบเสมอกันเลยหรอกค่ะก็จะเหมือนเป็นกลุ่มภาพถ่ายเป็นช่วงๆแบ่งออกเป็นห้องเล็กๆเป็นแนวๆไปนะคะก็จะเห็นแล้วก็จะเห็นภาพช่วงทั้งหมดตั้งแต่นะคะตั้งแต่ทรงพระเขาเรียกว่าตั้งแต่ทรงพระวัยรุ่นนะเรียกว่าตอนท่านสมัยสาวๆนะคะช่วงชีวิตของตั้งแต่อภิเษก

0: สมรสมีพระราชโอรสพระราชธิดานะคะแล้วก็ช่วงวัยของท่านที่มีความงามในจังหวะต่างๆและที่ประทับใจอีกอันนึงก็คือความสัมพันธ์นะคะระหว่างความเป็นแม่ของแผ่นดินและการมาเห็นค่ะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราพูดกันพวกเราถือว่าโชคดีมากที่มีพลบาทในยุคสมัยของพระองค์ท่านนะฮะทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็ผ่านสิ่งนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าคำพูดใดมานั่นนะฮะทีนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเราพูดเมื่อไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะโอกาสตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ไม่ได้มีมากนะฮะคือเนื่องจากการก็อาจจะมีไปจนถึงสิ้นปีแล้วก็หมดไปอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะได้ชมพระสิริโฉมได้ชมภาพถ่ายพระอริยบทของท่านที่งดงามเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสไม่ได้มากนะฮะดังนั้นเนี่ยคิดในมุมของศิลปะคิดในมุมของภาพถ่ายที่งดงามเนี่ยมีโอกาสได้หมดนะฮะที่จะชื่นชมที่จะชื่นชอบเราคงไม่อาจเอื้อมที่จะให้ทุกคนคิดเหมือนกันแต่เราคิดว่าทุกคนสามารถมาชมนิทรรศการแล้วก็สะท้อนสิ่งเหล่านี้ไปได้เองนะฮะก็คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น

0: การกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เมื่อทุกท่านเดินเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยเมื่อเข้าไปถึงอย่างห้องพระที่นั่งในระหว่างนั้นให้ตั้งใจฟังข้อความกล่าวแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมวังให้นั่งรอในท่าสุภาพนั่งพับเพียบหันปลายเท้าไปด้านขวาของตัวเองและเก็บปลายเท้ามือประสานไว้บนตักหลังตรงอย่างสงบนิ่งจากนั้นเจ้าหน้าที่กรมวังกล่าวให้ทุกคนก้มกราบพร้อมกันจึงพนมมือขึ้นเพื่อเตรียมก้มกราบแล้วกราบหนึ่งครั้งไม่แบมือโดยให้ข้อศอกทั้งสองข้างคล่อมหัวเข่าข้างใดข้างหนึ่งและไม่กระดกนิ้วขึ้นมาเมื่อกราบลงแล้วยกตัวขึ้นทันที
0: สำหรับประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจะได้รับพระราชทานภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีของราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัย

0: ไทยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและ

0: ัดกับทิศทางของปีงบประมาณ2570ค่ะอบจ.นราธิวาสจะ
1: เสียก็ไม่เป็นไรนะครับเกิดเสียขึ้นมานี่ก็ต้องใช้เวลาในการดูแลรักษาเนี่ยอันหนึ่งปีเนี่ยเราจะมีการเขาเรียกถ้าเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซค์ก็คือต้องเข้าไปตรอ.นะครับถ้าเกิดแพร่ขนานยนต์นี่ก็คือต้องไปขึ้นคานนะครับต้องยกไปขึ้นคานนะฮะซึ่งเวลายกไปขึ้นคานเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรประมาณเดือน2เดือนนะครับซึ่งถ้าเกิดต้องหยุดบริการนี่จะทำให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสที่จะเดินทางข้ามไปมาเลเซียแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่จะข้ามมาฝั่งประเทศไทยเราเนี่ยก็จะไม่มีเรือจะข้ามเรือจะไม่มีแพขนานยนต์จะข้ามนะฮะที่จะต้องใช้รถโดยสารหรือว่ามอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ผู้ประกอบการนักลงทุนที่ค้าขายชายแดนเขาก็จะส่งสินค้ากันไม่ได้อันนี้คือปัญหาเลยนะครับผมครับ
0: ก็ถือว่าเป็นปัญหาที่เร่งด่วนที่เราจะต้องร่วมกันแก้ไข
1: ครับก็ปี2569นี้ท่านได้ของปี2569นะครับนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าท่านให้ความสำคัญเรื่องของกีฬานะครับท่านได้วางโรดแมปไว้ว่าอนาคตเนี่ยสนามกีฬาจะเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ก็คือว่าจะครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลสนามกีฬาในร่มสระว่ายน้ำก็คือมันจะเป็นเฟสไปนะฮะซึ่งท่านได้วางเฟสเอาไว้ว่าอนาคตเนี่ยเรื่องของสนามกีฬาที่จะรองรับพี่น้องประชาชนได้ออกกำลังกายเนี่ยท่านจะทำเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่ครบวงจรเลยนะครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าจะได้เห็นภาพในปี2570นี
1: ้ครับใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องของสุขภาพพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งท่านนายกกุเซนโยฮาซันได้รับการถ่ายโอนภารกิจรพสตจำนวน97แห่งนะครับซึ่งท่านก็ให้ความสำคัญนะครับที่จะให้ปี70เนี่ยรพสตทั้ง97แห่งนี้นะครับดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนให้ได้อย่างมาตรฐานอย่างมีคุณภาพนะฮะ
0: ครับแน่นอนว่าถ้าเราจะก้าวไปปี70เราก็คงต้องถามว่าภาพความสำเร็จของปี69ที่เราภาคภูมิใจแล้วก็เป็นการตอบรับที่ดีของพี่น้องประชาชนคืออะไรบ้างคะ
1: ครับอย่างแรกเลยก็คือว่าเรื่องของสนามกีฬานะครับสนามกีฬานี่ก็ทางอบจ.เราท่านนายกก็ได้ดูแลให้พร้อมให้สมบูรณ์ในการใช้สนามนะครับแล้วก็มันจะมีถนนสุขภาพด้วยนะครับที่สนามกีฬาแห่งนั้นนะครับแล้วก็ท่านได้สร้างอาคารละหมาดนะครับให้กับสนามกีฬานะครับเพราะว่าที่ผ่านมานี้เวลามีอีเวนต์มีงานแข่งขันกีฬาที่สนามกีฬาเนี่ยพี่น้องประชาชนที่เป็นมุสลิมนี่ก็จะไม่มีที่ละหมาดแต่ปัจจุบันนี้ท่านได้สร้างอาคารละหมาดไม่ใช่เฉพาะประชาชนที่มาเล่นกีฬาเท่านั้นนะฮะก็คือว่าศูนย์ราชการทั้งศูนย์เลยนะครับที่เป็นมุสลิมก็จะได้มีที่ละหมาดนะครับอันนั้นคือความภาคภูมิใจของชาวอบจ.นราธิวาสเรานะครับที่ได้สร้างอาคารละหมาดนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าของกองทุนไม่ใช่กองทุนนะครับกองสาธารณสุขเนี่ยนะครับเราได้มีการขับเคลื่อนเรื่องของสุขภาพนะครับซึ่งเราจะมีกองทุนสุขภาพจังหวัดนะครับให้ยืมกายอุปกรณ์นะครับซึ่งกองทุนดังกล่าวนี่นะครับเป็นกองทุนที่ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางครึ่งหนึ่งแล้วก็อบจ.ครึ่งหนึ่งนะครับในการมาจัดหาครุภัณฑ์กายอุปกรณ์นะครับแล้วก็ให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดเตียงหรือว่ามีปัญหาที่จะเดินไม่ได้หรืออะไรเนี่ยเราจะให้ยืมกายอุปกรณ์โดยจะมีศูนย์ปั่นสุขเขาเรียกศูนย์ปั่นสุขนะครับซึ่งเรียกว่าศูนย์ปั่นสุขประจำทุกอำเภอ13อำเภอนะครับผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าชาวบ้านที่เขาเรียกอะไรนะพิการที่ต้องการใช้กายอุปกรณ์เนี่ยสามารถไปทำเรื่องผ่านรพสต.หรือว่าไปทำเรื่องยืมที่ศูนย์ปันสุขชุมชนแต่ละอำเภอได้อันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งนะครับส่วนเรื่องที่สองก็คือว่าทางอบจ.นราธิวาสเรานี่นะครับได้ไปร่วมทุนกับสสส.นะครับก็สสส.ครึ่งหนึ่งของอบจ.ครึ่งหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณเพื่อมาขับเคลื่อนในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพี่น้องประชาชนเรานะครับซึ่งตอนนี้ทางสสส.ทางอบจ.นราธิวาสโดยกองสาธารณสุขเนี่ยได้ทำโครงการ10โครงการลงพื้นที่นะครับซึ่ง จับประเด็นในเรื่องของผู้สูงอายุกับ NCD 2ประเด็นนะครับซึ่งตอนนี้ทางผู้รับทุนกำลังดำเนินขับเคลื่อนภารกิจอยู่นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่

0: จะขออนุญาตนำเรียนก็คือว่าเรื่องของทุนการศึกษาที่พูดถึงสักครู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ปีแรกนะครับ3ล้านบาทนะครับก็จะแบ่งเป็นช่วงชั้นนะครับตั้งแต่โรงเรียนประถมมัธยมแล้วก็ปริญญาตรีนะครับก็จะมีการจัดสรรให้ตามระเบียบวิถีงบประมาณนะครับ
1: และในปัจจุบันนี้ล่ะคะจากการขับเคลื่อนนโยบายเราจะเอาทั้งแผนการปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือในแผน70นี้ยังไงบ้างคะ
0: ปี70นี้ก็คือว่าเรื่องของโรงเรียนอาหารเช้าโรงเรียนปชด5โรงเรียนนะครับซึ่งท่านนายกอุเซงยาวาซันท่านก็ได้จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนทุกปีนะครับแล้วก็ในเรื่องของสนามกีฬาก็อย่างที่ผมนำเรียนตอนแรกว่าจะต้องเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่ครบวงจรในอนาคตนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของรพสตที่จะต้องทำงานมากขึ้นเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าในเรื่องของมหกรรมตาดิกานะครับซึ่งจะเป็นเวทีในการแข่งขันเพื่อพัฒนาคุณภาพของวิชาการและก็คุณภาพของการกีฬาซึ่งท่านนายกก็จัดทุกปีนะครับในเขตจังหวัดนราธิวาสเราโดยมีตาดิกา13อำเภอเข้าร่วมนะครับซึ่งก็จะมีการพัฒนาต่อยอดรูปแบบของการจัดโครงการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเรียนก็เบื้องต้นมีแค่นี้ครับผมครับ
1: ค่ะมีอะไรฝากบอกถึงคุณผู้ชมบ้างคะกับการทำงานของเราค่ะ
0: ครับก็ทางอบจ.ราชวาทเรานะครับเราก็จะทำโครงการต่างๆที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็จะเป็นการทำงานที่ทุ่มเทด้วยกำลังใจด้วยใจนะครับแล้วก็ถ้าเกิดทางพี่น้องประชาชนมีอะไรที่จะคอมเมนต์หรือว่าจะแนะนำทางเรายินดีรับฟังนะครับแล้วก็แก้ไขนะครับเพราะว่าทุกการทำงานของคนเราไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นองค์กรก็ย่อมมีความผิดพลาดนะครับแต่ว่าความผิดพลาดที่มองเห็นก็บอกกล่าวกันได้เรายินดีแก้ไขปรับปรุงนะครับ
1: นี่ขอบคุณท่านนะคะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเรามาติดตามรับชมแล้วก็พูดคุยกันต่อค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมอยู่กับรายการระเบียงใต้ค่ะวันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปเมื่อช่วงต้นรายการว่าเราจะมาพูดคุยเรื่องของการขับเคลื่อนแผนนโยบายของอบจ.นราธิวาสว่าในปี2570จะเดินหน้าก้าวไกลกันได้อย่างไรค่ะและตอนนี้ค่ะเรานั่งอยู่กับท่านหัวหน้าฝ่ายงบประมาณอบจ.นราธิวาสนะคะเรานั่งอยู่กับหัวหน้าทวีปุ๋ยสวัสดีค่ะค่ะหัวหน้าคะถ้าเราพูดถึงแผนงบประมาณแน่นอนว่าแต่ละปีเนี่ยแผนงบประมาณก็จะมีแตกต่างกันไปมีทั้งแผนเดิมแล้วก็แผนเพิ่มเติมทีนี้อยากจะทราบว่าภาพรวมค่ะของปีงบประมาณ2570ของอบจ.นราธิวาสเนี่ยเรามีการวางกรอบแนวทางของการจัดสรรแผนยังไง
2: ครับสำหรับในส่วนของงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสเขาจะเรียกประชาชนตามที่ได้รับเลือกมานะครับครับผม
1: ค่ะแน่นอนว่ามิติของการพัฒนาบริหารจัดการของอบจ.เองเนี่ยอยากจะทราบในมิติของด้านสาธารณูปโภคบ้างค่ะในเรื่องของสาธารณูปโภคทั้งเรื่องของถนนการมีน้ำใช้น้ำสะอาดมีน้ำประปาทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่เพื่อให้โครงการนี้ได้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลเนี่ยค่ะเรามีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกยังไงบ้างค่ะ
2: ครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับก็อบจ.ก็จะสนับสนุนไปนะครับ
1: ประมาณตรงตามโจทย์ความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือแล้วหรือไม่ยังไงบ้างค่ะ
2: ครับณตอนนี้นะครับเท่าที่สอบถามทางรพสต.ที่เข้ามานะครับรพสต.เองก็รู้สึกประทับใจนะครับที่อบจ.ได้เข้าไปดูแลนะครับในส่วนแรกนะครับในเรื่องของงบประมาณแน่นอนครับงบประมาณของรพสต.เนี่ยครับเราจะใช้งบประมาณจากส่วนกลางนะครับเป็นงบประมาณหลักนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ได้รับจัดสรรตรงตามเป้าหมายที่ทางเราขอไปนะครับอาจจะมีเพียงนิดหน่อยนะครับที่อาจจะในส่วนของกรณีฉุกเฉินอย่างนี้นะครับอบจ.ก็จะใช้เงินรายได้ที่มีอยู่ครับสมทบเข้าไปอีกนะครับก็ในส่วนของงบของรพสต.ก็ได้ครบเกือบทุกปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนสวัสดิการนะครับงบดำเนินงานนะครับแล้วก็แม้กระทั่ง

0: งบรายจ่ายอื่นๆนะครับเช่นในส่วนของครุภัณฑ์นะครับอย่างปีที่ผ่านมาก็ได้รถฉุกเฉินนะครับเครื่องมือแพทย์ก็ถือว่าตอบโจทย์ในส่วนที่ประชาชนต้องการเช่นกันนะครับ
1: ค่ะนับ
0: แต่ส่วนหนึ่งโดยมีอำนาจหน้าที่ที่จะไปสนับสนุนในส่วนของด้านคุณภาพชีวิตนะครับศาลเนี่ยครับเลยตั้งงบประมาณขึ้นมามอบทุนการศึกษาให้กับพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะครับครับผม
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าเราก็มีการสนับสนุนหลักสูตรระยะสั้นให้กับคุณครูเพื่อได้พัฒนาศักยภาพคุณครูด้วยงบประมาณตรงนี้เรามีการจัดสรรยังไงคะ
0: ในส่วนของการสนับสนุนหลักสูตรตรงนี้นะครับก็จะขึ้นอยู่กับทางหน่วยที่เขาขอมายังอบจด้วยนะครับส่วนหนึ่งมันต้องอิงกับเรื่องของอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับหากอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเราก็จะนำเข้าแผนไว้ก่อนนะครับแล้วมาดูตามลำดับความสำคัญแล้วก็เม็ดเงินที่เรามีอยู่นะครับด้านการศึกษาหากณตอนนี้ก็ในส่วนที่จะสนับสนุนต่อไปก็น่าจะเป็นในเรื่องของการไปเสริมในโรงเรียนที่มีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นด้านอย่างตอนนี้ทางโรงเรียนตาลีกานะครับ
1: โครงการบางโครงการแน่นอนว่าทุกโครงการที่เราวางแผนไว้เพื่อให้พี่น้องประชาชนแต่ก็คงไม่ทุกโครงการที่ประสบความสำเร็จแก้ไขปัญหาให้มันมีความสำเร็จในปีต่อไปยังไงบ้างคะ
0: ก็ยกตัวอย่างขึ้นอยู่กับปัญหาที่ทางพ่อแม่พี่น้องแจ้งเข้ามานะครับว่าให้เราปรับปรุงตรงด้านไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ต้องมาพิจารณาจากกรอบอำนาจหน้าที่ด้วยเช่นกันนะครับว่ามันอยู่ในกรอบอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือไม่นะครับ อย่างเช่นบางโครงการก็ของงบประมาณเพิ่มอย่างนี้นะครับก็หากมันไม่เกินศักยภาพของอบจทางเราก็จะจัดให้นะครับเพราะเขามองแล้วเป็นโครงการที่ประชาชนมีความต้องการเขาขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเข้ามาขอโครงการเพิ่มเติมเข้ามานะครับอบจเองก็ต้องจัดให้คุ้มค่าตามงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดเช่นกันครับผม
1: และในส่วนของการจัดงบประมาณพี่น้องประชาชนบอกว่าตอนเลือกตั้งเรามีสิทธิ์ในการมีส่วนร่วมในการไปออกสิทธิ์เลือกตั้งท่านนายกทีนี้ในการจัดงบประมาณนะคะพี่น้องประชาชนมีส่วนหรือสามารถมีส่วนร่วมในการมาบริหารจัดการหรือรับฟังการจัดทำงบประมาณได้หรือไม่ยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆแล้วตรงนี้ครับประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มกระบวนการนำโครงการเข้าแผนมาแล้วใช่ไหมครับที่ผมได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นะครับก็เกิดจากประชาชนเสนอปัญหาเข้ามานะครับในส่วนของการจะทําแผนพัฒนานะครับสเต็ปต่อมานะครับการจะทํางบประมาณก็ต้องใช้แผนเป็นกรอบในการจะทํางบประมาณนะครับก็ต้องไปหยิบโครงการตามระดับความสําคัญที่ประชาชนเสนอเข้ามาในส่วนของการจะทํางบประมาณนะครับก็จะมีกระบวนการให้สภาเป็นคนอนุมัติให้คนเป็นคนเห็นชอบซึ่งกระบวนการตรงนี้ครับประชาชนสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมได้หรือในความเป็นจริงถ้าในทางทฤษฎีสมาชิกสภาก็คือตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับที่จะเป็นคนอนุมัติว่าโครงการไหนจําเป็นไม่จําเป็นโครงการจะปรับลดโครงการหรือไม่นะครับก็เป็นอํานาจของทางสภาอยู่แล้วนะครับสําหรับจุดเด่นของปี70ก็เท่าที่มองก็คือเป็นโครงการทุนการศึกษาแล้วครับเป็นโครงการใหม่ที่เสนอเข้ามานะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ถือว่าประชาชนให้ความสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าจากการเปิดรับสมัครนะครับไม่กี่วัน ก็เต็มแล้วนะครับก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความสนใจด้านนี้ก็คิดว่าทางผู้บริหารคงต้องมีนโยบายที่จะต่อยอดต่อไปให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ลำดับต่อมาก็น่าจะเป็นโครงการของทางรพสตนะครับเพราะถือว่าหน่วยงานอยู่ในพื้นที่เมื่อประชาชนไปรับบริการที่มันดีขึ้นนะครับมันก็สะท้อนมายังอบจในฐานะผู้กำกับดูแลนะครับ
1: ค่ะสิ่งที่เราอยากจะฝากการันตีย้ำให้กับคุณผู้ชมว่าทุกบาททุกสตางค์ที่เราจัดสรรงบประมาณไปคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์แล้วก็สามารถแก้ปัญหาพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนค่ะ
0: ครับก็สิ่งที่การันตีตรงนี้หากผมมองนะครับผมคิดว่าจากการที่เราไปทอดแบบจะออกมาในระดับดีมากนะครับครับก็ถือว่าประชาชนมีความมั่นใจในสิ่งที่

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช
1: เราคุณไทยภาคภูมิใจในชาติไทยร่วมเทิดไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจ

0: คนไทยทั้งชาติ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไป
3: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่วมใส่ที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
4: โดยน้ำชายฝั่งพังงาค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าศูนย์พัฒนาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ของภาคใต้ในฝั่งของจังหวัดพังงาค่ะแล้ววันนี้เองนะคะใครที่ได้รับชมรายการแล้วก็ประกอบอาชีพประมงบอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะว่าเราจะมาล้วงความลับถึงการดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำยังไงให้ขยายพันธุ์ได้และอีกทั้งที่นี่นะคะก็จะเปิดให้พี่น้องประชาชนหรือว่าชาวประมงนะคะได้เข้ามาเพื่อที่จะขอพันธุ์สัตว์น้ำไปเพาะเลี้ยงไปขยายพันธุ์แล้วก็ไปสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตัวเองได้ด้วยค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ตอนนี้นะคะพออยู่กับผอ.สามารถค่ะซึ่งเราอยู่กันที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาที่นี่ใช่ไหมคะ
1: ค
0: ที่นี่อยู่ในพื้นที่ของหาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงา
1: ครับ
0: ภาพรวมหรือว่าตอนนี้ค่ะของศูนย์วิจัยเป็นยังไงบ้างแล้วก็ศูนย์วิจัยเองหลายคนอาจจะเอ๊ะนิดนึงว่าเราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับคือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพลิงสนามชายฝั่งพังงาเนี่ยครับมันเป็นหน่วยงานของกรมประมงนะครับซึ่งเราเนี่ยจะสังกัดส่วนกลางแต่ว่ามีที่ตั้งส่วนภูมิภาคเนื่องจากว่าเราจะมีหน้าที่ด้านการวิจัยนะครับเราจะสังกัดของภายใต้กองวิจัยและพัฒนาการเพลิงสนามชายฝั่งพังงาซึ่งจังหวัดรอบๆชายทะเลเนี่ยก็เราก็จะมีกันอยู่ทั้งหมด21ศูนย์นะครับศูนย์พังงาเนี่ยก็เป็นศูนย์หนึ่งที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับวิจัยและพัฒนาการเพลิงสนามชายฝั่งก็คือพวกพูดง่ายๆสัตว์น้ำเค็มทั้งหลายเลยนะครับที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจเนี่ยนั่นก็คือเป็นภารกิจที่เราจะมีหน้าที่ศึกษาวิจัยด้านการเพาะเลี้ยงครับ
0: โอ้โหก็คือตามชื่อเลยวิจัยแล้วก็พัฒนา
1: ใช่วิจัยและพัฒนาแล้วก็หลังจากได้ความรู้ก็นำความรู้เนี่ยไปส่งต่อให้เกษตรกรเอาไปใช้ในการประกอบอาชีพครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นปัญหาด้านการเพาะเลี้ยงบอกเราได้ถ้าคิดว่าเอ๊ะอยากจะรู้ว่าอันนี้ดีไหมอะไรเงี้ยเราสามารถทำวิจัยให้ได้แล้วก็เราเองเราก็พยายามที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆว่าทำอย่างไรจึงจะให้เพาะเลี้ยงดีขึ้นได้กำไรมากขึ้นครับอย่างที่นี่เราก็จะเน้นในเรื่องของปลากระพงแดงเนื่องจากว่าที่นี่สภาพน้ำดีแล้วก็ปลากระพงแดงก็เป็นสัตว์น้ำพื้นถิ่นของที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็อย่างปิงทะเลซึ่งปิงทะเลก็เป็นสัตว์น้ำ GI ของจังหวัดพังงาเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้

0: ตอนนี้ก็คู่กันไปด้วยเพราะว่าจะได้นำไปส่งเสริมเกษตรกรพวกหอยชักตีนใช่ไหมครับเราจะรู้ว่าถ้าใครมาอันดามันไปร้านอาหารก็ต้องสั่ง
1: หอยชักตีน
0: ต้องหอยชักตีนไม่งั้นก็จะบอกว่าเอาไปแล้วไม่ได้ก
1: ิน
0: มาไม่ถึงอย่างเงี้ยเราก็ศึกษาวิจัยด้วยแล้วก็มีการนำผลผลิตลูกพันธุ์เอาไปปล่อยสู่ธรรมชาติแล้วก็กำลังศึกษาวิธีเลี้ยงเพราะว่าตัวนี้ก็ราคาดี
1: ราคาดีเพราะว่าเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยว
0: ที่ต้องการใช่บนโต๊ะไม่กี่ตัวเอง 2-300 บาทน่าสนใจ
1: ราคาดี
0: น่าสนใจมากใช่ใช่
1: แต่เมื่อกี้แอบเอ๊ะอยู่นิดนึงก็คือว่าปลิง GI ทำไมปลิงของที่นี่ถึงเป็นสินค้า GI ในพื้นที่อะคะ
0: เขาบอกว่าปลิงของพังงาเขาจะเน้นเป็นที่ปลิงขาวนะครับปลิงขาวเนี่ยจุดเด่นของมันคือเนื้อเยอะเนื้อมันจะหนาแล้วก็มันเป็นปลิงที่มีเขาจะมีพื้นถิ่นเป็นของอ่าวพังงาเองนะครับเขาบอกว่าเนื้อที่นี่มันจะเนื้อดีกว่าปลิงที่อื่นเนื่องจากว่าสภาพน้ำเนี่ยดีเขาก็เลยจดเป็น GI ของจังหวัดครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีเกษตรกรเนี่ยเริ่มเลี้ยงกันแล้วครับตอนนี้ก็สร้างรายได้ใช้ได้เลย
1: เพราะว่าถ้าสมมุติมาพังงาต้องมาลองปลิง GI ของที่นี
0: ่
1: แล้วถ้าเหมือนเป็นเมนูเองอะคะส่วนใหญ่จะทำเป็นเมนูอะไรหรือเขาทานกันยังไงคะ
0: ของอะไรครับ
1: ของปลิงค่ะ
0: ของปลิงเขาจะมีตั้งแต่พวกแกงกะทิอะไรเงี้ยครับหรือเอาไปยำอะไรครับมีหลายเมนูที่เป็นของแต่ว่าถ้ามันเหลือจากนั้นเนี่ยปลิงทะเลเนี่ยทำเป็นปลิงแห้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เขาทำเป็นปลิงน้ำแดงที่ทุกคนน่าจะรู้จักปลิงน้ำแดงถ้าไปภัตตาคารจีนปลิงน้ำแดงถือเป็นเมนูเพลงเมนูหนึ่งซึ่งถ้าส่งไปเนี่ยเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังไม่พอครับ
1: แสดงว่ายังคงต้องการในการที่จะมีพื้นที่ในการเลี้ยงเขา
0: เยอะต้องการเยอะตอนนี้ทั้งพื้นที่เลี้ยงก็พร้อมจะเลี้ยงเยอะแต่ว่าตอนนี้ปัญหาก็คือว่าจะจัดหาลูกพันธุ์ยังไงนั่นคือสิ่งที่เรากำลังวิจัยกันอยู่ครับ
1: ก็คือกำลังวิจัย
0: ตอนนี้เราวิจัยได้แล้วแต่ว่ายังได้อัตรารอดค่อนข้างต่ำต้องพัฒนาต่ออีกระยะหนึ่งครับ
1: ทำไมเขาถึงมีอัตรารอดค่อนข้างต่ำครับ
0: มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าจังหวะที่มันเริ่มเปลี่ยนจากระยะวัยอ่อนลงพื้นลงเขาเรียกระยะลงเกาะพื้นลงเซตเนี่ยให้เป็นเหมือนกับเป็นวัยรุ่นเนี่ยช่วงเนี้ยเรายังไม่ทราบกลไกว่าทำไมมันถึงรอดมันถึงรอดน้อยหรือว่ามันจะกินอะไรเป็นพิเศษเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุด
1: คอขวดทำยังไงให้เขาโต
0: ใช่ช่วงแรกเนี่ยเรามาได้ดีแล้วอัตรารอดสูงมากแต่ว่าพอถึงจุดเปลี่ยนเนี่ยมันจะเปลี่ยน
1: รูป
0: ร
1: ่
0: างเลยเปลี่ยนรูปร่างเลยครับพวกนี้มันจะไม่เหมือนตอนเกิดมามันไม่เหมือนพ่อแม่มันวางไข่ได้ทั้งปีเลยแต่ในธรรมชาติเนี่ยเขาจะวางปีไม่กี่ครั้งแต่ในบ่อที่พันเราสามารถที่จะผลิตลูกพันธุ์ได้ต่อเนื่องทั้งปีเลยแล้วก็สามารถที่จะขายกับเกษตรกรไปเลี้ยงเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็จะมีลูกพันธุ์เลี้ยงได้ทั้งปีตอนนี้ก็จะแค่ว่าหาเทคนิคที่มันผลิตให้ได้เยอะขึ้นมากๆ
1: ตามความต้องการของคนที่จะทานเพราะปลากระพงนี้เนื้ออร่อยมาก
0: นะพวงแดงเนื้ออร่อยมากราคาก็ดีอย่าเห็นแล้วว่าราคาปลากระพงแดงนี่ไม่ตกเลยไม่ตก
1: ยังคงที่แล้วก็พอเปลี่ยนเมนูปุ๊บก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกต่างหาก
0: แล้วก็ตอนนี้เขาเริ่มทำเป็นปลาดิบ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนื้อก็บอกเนื้อปลากระพงแดงอร่อยมากเอาไปทำสไตล์ญี่ปุ่นตอนนี้แล้วก็ราคาก็จะพุ่งเลย 2-3 เท่าเลย
1: ก็คือหลายคนอาจจะชอบแบบแซลมอนตอนนี้ของไทยก็จะมี
0: ใช่แซลมอนจะออกมาแบบนุ่มๆใช่ไหมออกมันจะออกรสชาติแบบนุ่มๆแต่กองปลากระพงนี่มันจะเป็นกรุบกรอบเขาว่าคนที่กินก็จะมันจะแบบกรอบๆมันจะคนละรสชาติเลยคนละฟีลลิ่ง
1: น่าจะต้องถูกปากคนไทยเพราะอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทย
0: ใช่
1: แบบนี้เองเหมือนเวลาที่เราจะต้องวิจัยหรือว่านำเขามาพัฒนายังไงอย่างเนี้ยค่ะเราจะต้องเอาตัวเขามายังไง
0: มันก็อยู่กับเราอยู่ในระยะไหนของการศึกษาวิจัย
1: ค่ะ
0: นะครับหลังจากที่ว่าเราพิจารณาเลือกแล้วว่าเราจะทำตัวเนี้ยว่ามันมีมูลค่าทางเศรษฐกิจดีแล้วก็ตลาดไปได้นะครับตอนเริ่มแรกเนี่ยเราก็ต้องจัดว่าพ่อแม่พันธุ์เราจะหาจากไหนถ้าเราไม่เคยมีพ่อแม่พันธุ์มาก่อนเราก็ต้องไปหาพ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาติอย่างปลากระพงแดงปลิงทะเลตอนช่วงแรกเราก็ใช้ลูกพันธุ์จากธรรมชาติ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้พอเรามาเลี้ยงให้มันวางไข่ได้ต่อไปเราก็ใช้รุ่นลูกของมันเนี่ยในการเป็นพ่อแม่พันธุ์เราจะไม่จับธรรมชาติแล้วเพราะว่ารุ่นลูกเนี่ยเราสามารถที่จะเลี้ยงได้ง่ายกว่าแล้วก็เราสามารถที่จะคัดเลือกตัวที่โตเร็วเพราะต่อไปเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากเราเพาะพันธุ์ได้ปกติโปรแกรมต่อไปก็คือโปรแกรมปรับปรุงพันธุ์ให้มันโตดีให้มันแข็งแรงให้มันสีสวยอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะปรับปรุงเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นสัตว์น้ำทุกชนิดก็จะเป็น

0: เป็นกรอบแบบนี้นะครับอย่างปลากระพงแดงตอนเนี้ยรุ่นแรกก็จะเป็นรุ่นที่เราเอาจากธรรมชาติแต่พอรุ่นหลังเนี่ยเราก็จะเอาจากลูกที่เราเลี้ยงเองและเราก็จะเลือกเฉพาะปลาที่แข็งแรงปลาที่โตเร็วมาเป็นพ่อแม่พันธุ์เพราะเราหวังว่าลูกหลานของมันเนี่ยจะโตเร็วขึ้นแข็งแรงขึ้นเลี้ยงง่ายขึ้นซึ่งจะดีกับเกษตรกรเองครับ
1: เนี่ยตอบโจทย์ชื่อศูนย์เลยก็คือวิจัยแล้วก็ต้องพัฒนาต่อ
0: ใช่ครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรของเราจะไม่หวงความรู้ครับมีเท่าไหร่
1: ให้หมดเลยไม่กัก
0: ไม่กัก
1: ไม่กักเลย
0: ของหลวงจะไม่กักครับ
1: เหมือนถ้าสมมุติว่าพี่น้องชาวประมงหรือว่าคนที่สนใจอยากจะเลี้ยงจริงๆสามารถที่จะเข้ามาขอลูกพันธุ์ที่นี่ได้ไหมคะ
0: ถ้าเข้ามาขอได้ไหมเข้ามาขอไม่ได้ครับผู้อนุตรงว่าเข้ามาขอไม่ได้จะเวลาเข้ามาเนี่ยมันอยู่2-3แบบครับ1มันเป็นโครงการซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่มาจากกรมส่วนใหญ่ถ้าเป็นโครงการที่เป็นแจกมาลงทุนก็ต้องขายแล้วก็เอาเงินเนี่ยส่งกลับอันนี้เขาเรียกงบเงินทุนหมุนเวียนอันนี้เราก็ทำขายด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีอยากจะรู้ว่าตอนไหนมีแบบไหนก็เข้ามาถามได้ครับเข้ามาถามได้ตลอดถ้ามีข้อสงสัยเรื่องการเลี้ยงอะไรกรมประมงยินดีต้อนรับเสมอครับเดินเข้ามาได้โดยสบายใจครับ
1: ก็คือว่าถ้าสมมุติอยากจะเลี้ยงจริงๆไม่ได้เข้ามาขอได้แต่จะต้องมีการทำดำเนินการตามโครงการ
0: ตามโครงการตามระเบียบต้องเป็นไปตามระเบียบครับไม่ใช่ว่าผมให้ไป
1: ไม่ใช่ไม่ให้นะไม่ใช่ไม่ให้แต่ต้องมาให้ถูกต้องตามระเบียบ
0: ถูกต้องเป็นตามว่างบนี้ใช้ยังไงโครงการนี้ใช้ยังไงต้องให้เป็นไปตามระเบียบ
1: ก็เพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้ต่อยอดได้พัฒนาต่อไปด้วยกัน
0: ใช่
1: สร้างแถมยังสร้างรายได้ให้กับพื้นที่ด้วย
0: ค่
1: ะนอกเหนือจากปลากระพงปลิงแล้วเรายังมีอะไรที่วิจัยอีกบ้างคะในพื้นที
0: ่วิจัยนะครับเรามีวิจัยมาน้ำ
1: มาน้ำด้วยเหรอ
0: พืชพันธุ์ที่ได้จากการเพาะพันธุ์เท่านั้นนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ส่งออกซึ่งตอนนี้เราก็กำลังศึกษาว่า F2 รุ่นที่2
1: เป็น
0: ร
1: ุ่
0: น
1: นั้นเนี่ย
0: แต่คุณก็ต้องมีการจดทะเบียนฟาร์มแล้วก็มีการแสดงให้สเตทเห็นว่าฟาร์มคุณเนี่ยเพาะพันธุ์มาจากการเพาะพันธุ์จริงๆนะไม่ใช่ไปจับธรรมชาติแล้วขายใช่เราไม่สนับสนุนจุดนั้น
1: อันนั้นก็ทำลายระบบนิเวศอีก
0: ใช่ตอนนี้คืออันนี้คือตัวแพงตัวไหน
1: ตัวแพง
0: อีกตัวที่เราทำก็คือพวกหอยแครง
1: หอยแครงด้วย
0: ชอบหอยแครงไหมครับ
1: หอยแครงหลายคนชอบทานแบบ
0: ใช่ต้องลวกต้องลวกใช่นั่นคือเมนูสุดหอยแครงแต่ตอนนี้ถ้าคนที่อยู่ในวงการหอยจริงๆจะรู้ว่าลูกพันธุ์มันขาดแคลนผลผลิตก็ไม่เพียงพอที่จะกินในประเทศเมื่อก่อนหอยแครงปกติกิโลละ30-40บาท
1: เมื่อก่อน
0: ตอนนี้200-250แพงมากมากนะครับแพงมากมากเนื่องจากว่าสินค้ามันขาดตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเอ้ยเมื่อก่อนเนี่ยที่จริงแล้วเราเคยเพาะพันธุ์ได้นานเลยนะครับแต่สมัยนั้นเนี่ยลูกพันธุ์มันเยอะเราไม่สามารถที่จะแข่งราคาลูกพันธุ์ที่มันผลิตจากโรงเพาะเนี่ยกับลูกพันธุ์จากธรรมชาติได้แต่พอตอนเนี้ยลูกพันธุ์ธรรมชาติเองก็ขาดแคลนตอนนี้เรายังต้องแบบใช้ลูกพันธุ์ต่างประเทศบ้างซึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นให้ดีที่สุดแล้วก็ยั่งยืนที่สุดคือเราก็ต้องไปรื้อฟื้นการผลิตแต่เมื่อก่อนนะจะผลิตกันได้แบบเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้เราไม่เราหวังใหญ่ว่าเราจะต้องผลิตหลักล้านหลักร้อยล้านหลักพันล้านตัวเพื่อให้เขาเอาไปเลี้ยงเป็นอาชีพได้อย่างจริงๆจังๆซึ่งตอนนี้กรมประมงกำลังรวมกันเลยรวมกัน450ครับทำวิจัยร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันพัฒนาร่วมกันว่าจะทำอย่างไรให้ไปถึงจุดนั้นให้เร็วที่สุดแล้วก็จะได้ใช้ลูกพันธุ์ที่ได้เนี่ยเอาไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเลี้ยงได้นั่นคือตอนนี้ตัวที่กำลังรวมกันอยู่ครับรวมทำกันอยู
1: ่แล้วก็ตอนนี้ที่อยู่เราอยู่ในพื้นที่จะเห็นว่ามีบ่อแยกกันเยอะมากแบ่งเป็นยังไงโซนยังไงบ้างคะ
0: ที่โซนนี้ก็คือมันจะเป็นปลาหลายๆชนิดซึ่งนอกจากว่าเมื่อกี้เราพูดเรื่องของกินแล้วเรายังมีตัวสวยงามอีกก็คือพวกปลาการ์ตูนพวกปลาเดมเซลพวกเห็ดทะเลซึ่งที่นี่เราก็มีวิจัยเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่นี่เราก็จะมีการปรับปรุงพันธุ์ปลาการ์ตูนซึ่งเป็นพันธุ์ที่จะไม่พบในธรรมชาติต้องมาจากการเพาะพันธุ์แล้วก็เป็นการควบคุมยีนให้มันเกิดลักษณะแบบนั้นแบบนี้ซึ่งต้องทำในโรงเพาะฟักเท่านั้นแล้วก็เราจะใช้เฉพาะการขายในตลาดปลาสวยงามเท่านั้นไม่มีการปล่อยกับธรรมชาติใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการจัดโชว์ส่วนที่เราวิจัยเราก็จะไม่เข้าเพราะว่าต้องป้องกันความสะอาดเลยครับแต่ว่าเราก็อยากให้นักศึกษาประชาชนได้เห็นด้วยเราก็จะแบ่งส่วนไว้ว่าส่วนนี้คุณเข้ามาได้นะเราก็จะ

0: เอาสัตว์น้ํามามาใส่ให้ชมแล้วก็ทั้งทุกชนิดเกือบที่เห็นในที่เนี้ยเกือบทั้งหมดเลยเป็นปลาที่เราพกพันได้เองหมดเลยแล้วก็รวมถึงพวกเห็ดทะเลด้วยเห็ดทะเลนี่ก็คือคล้ายๆกับดอกไม้ทะเลกลุ่มเดียวกันคล้ายๆกันกับดอกไม้ทะเลกับปะการังแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอยู่คนละครอบครัวถ้าในทางชีววิทยาครับยิ่งคนเครียดพบว่ายิ่งเศรษฐกิจไม่ดีคนเครียดคน
1: แล้วเราจะซื้อได้ยังไงคะ
0: มาซื้อติดต่อสั่งซื้อมาได้เลยเพราะว่าอันนี้มันจะมีเราจะผลิตภายใต้งบเงินทุนหมุนเวียนของกรมประมงเพราะฉะนั้นเราก็จะมีลิสต์ราคาเลยครับว่าชนิดนี้ไซส์นี้ราคาเท่า
1: แบบไหร่แบบนี้เท่าไหร่ยังไง
0: ใช่เราจะมีลิสต์ราคาเลยเพราะฉะนั้นก็มาเลือกซื้อเลือกชมได้ไม่ต้องไปจับปลาจากธรรมชาติแล้วครับ
1: อันนี้ถูกต้องตามกฎหมาย
0: สวยกว่าด้วย รับรองกันว่าปลาเพาะสมัยนี้สวยกว่าปลาจากธรรมชาติครับ
1: แล้วถ้าเหมือนปลาที่เราเพาะเหมือนแบบปลาสัตว์น้ำทั่วไปเรามีปล่อยคืนธรรมชาติไหมคะ
0: มีครับเพราะว่าปกติแล้วของอย่างของศูนย์เองเนี่ยที่เราเพาะแล้วก็ปล่อยธรรมชาติในประมาณ 15-20 ล้านเนี่ยครับต่อปีเลยที่เราปล่อยรวมๆแล้วเนี่ยเป็นพันล้านนะครับที่กรมประมงเนี่ยจะเพาะแล้วก็ปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งการที่เราจะเพาะปล่อยหรือเพาะขายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณอย่างเพาะปล่อยเนี่ยเราก็จะมีงบประมาณส่วนที่เพาะปล่อยนะครับทั้งน้ำจืดทั้งสัตว์น้ำจืดด้วยสัตว์ทะเลด้วยแต่อย่างศูนย์ผมเนี่ยก็คือเรารับผิดชอบของสัตว์ทะเลที่เราเฉพาะปล่อยก็เช่นว่ากุ้งทะเลกุ้งแชบูกุ้งกระดาดำอย่างเงี้ยครับหอยชักตีนเนี่ยเราก็ปล่อยนะครับกระพงแดงนี่ก็ปล่อยเมื่อก่อนก็จะมีพวกพวงขาวด้วยแต่ตอนนี้เราตัดกระพงขาวออกเพื่อว่าจะได้ทำตัวอื่นเนี่ยบางอย่างพวกหอยชักตีนอย่างเงี้ยเราก็เพาะไปปล่อยปิงทะเลอย่างเงี้ยพอเราได้ลูกพันธุ์เราเพาะแล้วก็ไปปล่อยด้วยพอไปปล่อยปุ๊บมันก็จะเกิดลูกพันธุ์โตขึ้นมาชาวบ้านก็สามารถที่จะจับไปเลี้ยงแล้วก็ขายต่อได้อย่างเงี้ยเราก็จะมองว่ามันเป็นการทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมันสมบูรณ์ขึ้นแล้วความสมบูรณ์นั้นก็จะได้ประโยชน์กับเกษตรกรพื้นบ้านแล้วก็เขาก็จะได้มีรายได้หมุนเวียนอยู่ในท้องถิ่นนั่นเองครับ
1: โอ้โหนี่ทั้งวิจัยทั้งพัฒนาแถมส่งต่อองค์ความรู้ทั้งหมดไปคืนสู่ชุมชนด้วยถ้าสมมติว่าเหมือนชาวประมงหรือว่านักท่องเที่ยวอยากจะเข้ามาที่นี่สามารถเข้ามาได้
0: เข้ามาได้ครับที่นี่เราเปิดเวลาราชการนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาได้เราก็จะมีจุดว่าจุดนี้เที่ยวได้นะจุดนี้ได้นะจุดนี้ไม่ได้เราก็จะบอกป้ายไว้แต่ว่าถ้าเป็นจุดสำคัญถ้าเป็นนักศึกษาเฉพาะด้านประมงอย่างเงี้ยถ้าจะขอดูอะไรเพิ่มเติมขอให้บรรยายเพิ่มเติมอย่างเงี้ยทำหนังสือล่วงหน้ามาได้แล้วเราก็จะจัดวิทยากรอบรมเราพร้อมที่จะให้บริการขั้นพิเศษสำหรับคนที่อยู่ในฟิลนี้โดยเฉพาะแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปเขาก็จะมองแค่ความบันเทิงเราก็จะจัดเนี่ยให้ดูความสวยงามว่าความหลากหลายที่เราให้คุณก็เดินชมได้เป็นอิสระแต่ถ้าว่ามาแบบเป็นกรุ๊ปอย่างเงี้ยถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาถ้าอยากให้มีวิทยากรบรรยายก็ทำหนังสือแจ้งมาก่อนครับแต่ถ้าเป็นเอกชนทั่วไปส่วนใหญ่เราก็จะสอนไกด์เขาแล้วว่าแบบนี้นะแบบนี้นะ
1: ยังไง
0: แล้วก็ไกด์เขาก็จะได้ดูแลกรุ๊ปทัวร์ของเขาเองแบบนั้นประมาณนั้นครับ
1: ก็คือถ้า walk in ก็ยังไงก็เดิน
0: เข้าม
1: า
0: ได้ครับเราจะมีจุดลงทะเบียนเพราะว่าเราก็จะเก็บสถิติว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามากี่คนอย่างเงี้ยเราก็จะแค่ลงทะเบียนไม่ต้อง
1: ทำอะไรเลย
0: ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรค่าได้ฟรีของกลางปุ๊บก็จะที่นี่จะเป็นที่รับฝากของกลางเพราะว่าเราดูแลได
1: ้ฝากของกลาง
0: ไว้เพื่อทำการศึกษาวิจัยต่อนะครับด้านการรักแล้วก็ได้ให้ความรู้กับนักเรียนนิสิตแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วย
1: เพราะจะเห็นว่าถ้าสมมติเราลงไปทะเลเองคงไม่ได้เห็น
0: ใช่มันต้องดำน้ำค่อนข้างจะลึกบางจุดนะครับแต่ว่ามาดูที่นี่ได้แล
1: ้วก็
0: ที
1: ่นี่ก็จะได้เห็นด้วย
0: ใช่ก็จะชอบน้ำมันน้ำจะดี
1: จะสวยมากเลยนะคะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็จะเห็นว่ามีน้องปลาการ์ตูนอยู่ด้วย
0: ใช่เนี่ยเป็นปลาที่เราเพาะเองหมดเลย
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็เราก็มาโชว์ด้วย
1: อย่างนี้คะปลาอะไร
0: อันนี้เรียกปลาการ์ตูนมะเขือเทศแล้วก็อีกตัวจะเป็นที่ตัวนั้นจะเป็นอันม้า
1: อันม้านี่คือที่หลังท้องขาว
0: ใช่ที่ว่าเถบที่สองมันเหมือนอันม้าตั้งอยู่ที่หลังเนี่ยเขาก็เรียกอันม้าเถบที่สองเห็นไหมครับ
1: อันที่สองที่ใกล้ๆใช่ไหมคะ
0: อันนี้เป็นอันม้านี่เป็นปลาของเมืองไทยเอง
1: ค่ะ
0: แต่มะเขือเทศนี่เป็นปลาของต่างประเทศแต่ว่าเราเพาะพันธุ์ได
1: ้น้องไม่กลัวคนเลย
0: ใช่มันเชื่องเพราะว่าปลาเพาะนี่จะเชื่องเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราไปซื้อปลาจากธรรมชาติ
1: ปลาจะไม่ค่อยเข้าหาคนสักเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: อันนี้
0: คือตัวที่นักเลี้ยงปลาตู้สวยงาม
1: ค่ะ
0: นี่เราเห็นแบบนี้ว่าสวยนะครับเวลาขึ้นตู้สวยกว่านี้อีกแล้วก็พอมันโดนแสงพวกนี้มันก็จะเปล่งแสงออกมาสวยงามมากเลยสวยมากเลย
1: เจอแสงปุ๊บ
0: เจอแสงเนี่ยมันจะสวยมากเลยสวยกว่านี้อีกครับ
1: นี่ก็สวยแล้วนะคะแต่ถ้าเลี้ยงให้ถูกแล้วก็เจอแสง

0: ก็จะสวยกว่านี้อีก
1: ครับเพราะฉะนั้นในตู้เนี่ยส่วนใหญ่ขาดไม่ได้เลยพวกนี
0: ้ต้องมี
1: ต้องมี
0: ก็จะสวยจริงค่ะสวยๆ
1: ของมันต้องมีเวลาเลี้ยงตู้ปลาสวยงามมันต้องของมันต้อง
0: ใครชอบนะ
1: เพราะฉะนั้นที่นี่
0: ต้องมาดู
1: ใช่ที่นี่เราก็ศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงอยู่ด้วย
2: ครับ
0: และอีกอย่างนึงเมื่อกี้แพงมากม้าน้ำฝั่งนี้ค่ะม้าน้ำน้องเกาะอยู่เลยค่ะ
1: ครับนี่นี่นี่คือเขาจะชอบดูอยู่ที่ว่ามีน้ำเคลื่อนหน่อย
0: ๆ
1: เพราะว่าเขาจะรอว่าอาหารมาตามน้ำแล้วเขาจะได้กินเนี่ยใช่เนี่ยจุดนี้เป็นม้าน้ำที่เราเพาะขึ้นมาเองเนี่ยแล้วก็เอามาให้เด็กๆได้ชมพอชักดินธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องสะอาดเพราะว่ามันจะฝังมิดเลยมันจะฝังมิดแล้วก็โผล่ตาขึ้นมาติดเนี่ยนี่นี่เหมือนตัวเนี้ยโผล่มานิดเดียวเนี้ยมันจะต้องฝังอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อันนั้นคือตามันเหรอ
1: ใช่แล้วก็คือถ้าอย่างเงี้ยเซงก็ไม่กินอาหารแอบอยู่แต่ถ้าเวลากินอาหารก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็คลานกิน
0: เขาจะมี
1: เท้ากินเพราะงั้นเวลาก่อนจะกินหอยชักตีนเวลาเขาไปหาไม่ได้เขาต้องมาเลี้ยงเลือ
0: กเขาก็กินทราย
1: ใช่นั่นแหละ
0: ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่อร่อยอ๋อนั่นก็แบบว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหต
1: ุ
0: ซึ่งที่นี่ก็แบบว่าเป็นแบบว่าอารมณ์แบบเหมือนเหมือนที่บอกแหละชื่อก็บอกอยู่แล้วทั้งวิจัยและพัฒนาอีกทั้งยังเป็นการต่อยอดส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับคนในพื้นที่ด้วยพออยากฝากอะไรถึงคนที่ประกอบอาชีพแล้วก็อยากจะให้ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติต่อให้แม้ว่าเราจะทำอาชีพนี
1: ้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยหนึ่งก็คือต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมรักษาธรรมชาติให้มันอุดมสมบูรณ์นะครับเพราะว่าถ้าเรารักษาอุดมสมบูรณ์เนี่ยเราก็จะมีสัตว์น้ำให้จับให้กินได้อย่างต่อเนื่องคือจับให้พอประมาณไม่ใช่ว่าอนุรักษ์จนแบบเข้มเกินอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เราต้องให้มันเหมาะสมระหว่างการใช้กับการอนุรักษ์นะครับแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีความยั่งยืนในการใช้แต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็รู้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่พอธรรมชาติเนี่ยมันไม่พอและคนมันเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าเพิ่มเติมนอกจากจับอย่างเดียวก็ต้องหันมาเพาะเลี้ยงเพราะฉะนั้นกรมประมงเองเนี่ยเราก็มีความแน่วแน่ที่จะศึกษาวิจัยเทคนิคการเลี้ยงแล้วก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะถ่ายทอดให้คนที่สนใจเนี่ยเอาไปใช้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนะครับสามารถที่จะเข้ามาขอความรู้ขอเทคนิคหรือว่าอยากจะให้คำแนะอยากขอคำแนะนำอะไรเนี่ยเข้ามา
0: ได้เลย
1: มีฟรีครับที่นี่ให้บริการฟรี
0: ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
1: ไม่มีค่าใช้จ่ายให้สบายใจได้ว่าเรายินดีให้บริการอย่างเต็มที่ที่จะอยากให้ทุกคนได้มีอาชีพใหม่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะยินดีมากถ้าใครจะมาขอยิ่งขอเราอยากยิ่งภูมิใจอ
0: ยากให้
1: ยิ่งได้ให้ยิ่งภูมิใจเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมันมีค่า
0: ใครอยากมาก็ปักหมุดมาได้นะคะที่ศูนย์วิจัยและพัฒนา
1: ใช
0: ้การเพาะเลี้ยง
1: โอ
0: เ
1: ค
0: ให้ปอพูดดีกว่าให้ปอบอกดีกว่าค่ะว่าปักหมุดมาที่ไหนดีคะปอ
1: ปักตาม Google มาเลยว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใจฝั่งพังงาครับอยู่ที่หาดไทเหมืองมาแล้วก็พาลูกหลานมาด้วยมาดูความรู้แล้วจะได้พาลูกหลานมาเที่ยวหาดไทเหมือง
0: เปิดปิดตามเวลาราชการ
1: ตามเวลาราชการ
0: ใครสนใจก็สามารถมาได้ทั้งเด็กเล็กแล้วก็ผู้ที่แบบเหมือนอยากจะมีอาชีพเกี่ยวกับการประมงก็สามารถเข้ามาได้วันนี้ก็คือได้ความรู้แปลกใหม่หลายๆอย่างที่แบบเราไม่เคยรู้ต้องขอบคุณผอ.มากๆนะคะที่แบบว่ามาร่วมพูดคุยกับเราใครที่สนใจอย่าลืมแวะกันมาได้ที่นี่นะคะวันนี้พลอยกับผอ.ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

กันเลยค่ะที่นี่ค่ะเมืองท่องเที่ยวนอกจากจะมีทะเลใสหาดทรายสวยเกาะแก่งต่างๆรวมไปถึงอาหารและก็สมุนไพรที่ขึ้นชื่อมากมายค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเกาะสมุยเลยก็คือกีฬาควายชนนั่นเองและวันนี้ค่ะรายการคิดดีมาแน่นอนว่าต้องมีเรื่องราวดีๆของเยาวชนมานำเสนอค่ะนั่นก็คือเรื่องของเด็กเลี้ยงควายค่ะควายที่ว่าก็คือควายชนนั่นเองเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันในรายการเลยค่ะไปเลย

0: ้มค่ะและตอนนี้เราก็มาอยู่กับเยาวชนคนเลี้ยงควายชนค่ะนั่นก็คือน้องแชมป์อยากจะทราบว่าความเป็นมาที่เราได้มาเลี้ยงควายชนเนี่ยค่ะมันเป็นมายังไงคะ
1: ความเป็นมาก็เกิดจากที่เราได้อยู่กับควายตอนเด็กๆก็เราเกิดมาก็มีควายชนอยู่แล้วเพราะปู่ย่าอะไรก็อยู่โตมากับควายชนเขาก็เลี้ยงควายชนให้เราเห็นอยู่แล้ว
0: ก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วทําไมเราถึงชอบเราถึงอยากจะมาเลี้ยงอ่ะคะ
1: ก็อยากจะแบบทําตามปู่พ่ออะไรอย่างเงี้ยปู่ย่าอะไรที่เขาทําเลี้ยงควายมาอยู่แล้วแล้วก็อยากจะมาเลี้ยงต่อสืบเขาด้วยครับ
0: ก็อยากให้มันอยู่กับเราไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานใช่มั้ยคะแล้วทีเนี้ยการดูแลควายนี่มันยากมั้ยคะใน1วันเนี่ยเราต้องทําอะไรกับเขาบ้างตั้งแต่เช้า
1: ถามว่าการดูแลควาย1วันยากมั้ยก็ไม่ยากนะสําหรับผมเพราะว่าเราก็ได้เห็นกันแล้วตอน 10:00 นเช้าแล้วก็พาควายออกมาขี้เหี้ยวพาออกไปเดินเล่นกินหญ้าตามทางอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: 4:00 นเช้าคือตั้งแต่ตี
1: 4:00 ใช่ครับตั้งแต่ตี 4:00 แล้วเราก็พากลับเข้ามาข้างในประมาณ 7:00 น 7:00 นเกือบ 8:00 นแล้วก็พากลับเข้ามาในลานค่ะแล้วก็ให้มากินหญ้ามันก็จะนอนเล่นแล้วตอนเที่ยงเราก็จะพาออกไปอีกรอบนึงเพื่อว่าออกไปขี้ออกไปเหี้ยวแล้วเราก็พากลับเข้ามาครับแล้วก็พอตกเย็นประมาณสัก 4:00 นสี่โมงครึ่งเราจะพาเวียนข้างในไอ้สนามแล้วก็พาออกไปข้างนอกพาไปเดินกินหญ้าแล้วก็เอาไปเขาเรียกว่าอะไรเกลือพังทอพังอะไรอย่างเงี้ยเอาไปคุกกับโคลนอีกทีนึง
0: ก็คือเป็นยังไงเป็นบ่อโคลน
1: เป็นบ่อโคลนครับครับแล้วเราก็จะให้ควายลงไปนอนแช่อย่างนั้นครับแล้วก็พากลับมาข้างในพามาล่ำข้างในบ่นควายสักแป๊บสัก30 นาทีแล้วก็พากลับเข้าลานครับแล้วก็กลางคืนจะเป็นสักประมาณ3 ทุ่ม 3 ทุ่ม 4 ทุ่มเนี่ยเราจะพาออกมาข้างนอกพาออกมาเที่ยวอีกแล้วแล้วก็พากลับเข้าไปข้างใน
0: ก็คือดูแลตั้งแต่เช้าก็คือยังไม่สว่างเลยนะคุณผู้ชมตั้งแต่ตี 4จนถึง 3-4 ทุ่มเลย
1: ใช่ครับ
0: ต้องดูแลเขาตลอด
1: เราดูแลเขาตั้งก่อน24 ชั่วโมงในตามหลักแล้ว
0: แล้วทีเนี้ยคือควายชนที่สมุยเนี่ยเขาเลี้ยงไว้เพื่อเป็นการแข่งกีฬาเนาะพูดถึงการแข่งขันนิดนึงว่าของเราเนี่ยเคยไปแข่งขันหรือว่าเคยประกวดอะไรมาบ้างไหม
1: เรื่องประกวดยังไม่เคยครับประกวดควายยังไม่เคยแต่มีการแข่งขันบ้างแล้วครับเพราะว่าการแข่งขันควายก็มีเกือบ3 เดือนครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็คือมีตลอด
1: ใช่ครับ
0: เลี้ยงอันนี้ควายชนเราคือเลี้ยงเพื่อแข่งขันในกีฬา
1: ใช่ครับแข่งขันในกีฬา
0: พอพูดถึงเรื่องการแข่งขันเนี่ยค่ะย้อนกลับไปนิดนึงก็คือเรามีการเตรียมตัวก่อนการแข่งขันยังไงบ้างคะ
1: ไอ้ก่อนการแข่งขัน3เดือนเวลา3เดือนนะครับเราบางคนแล้วแต่เจ้าของควายคนไหนจะพาควายมาตอนไหนแต่เหมือนของผมจะพามาก่อนวันที่เขานับ15วันครับ
0: 15วันเพื่ออะไร
1: ให้มันคุ้นชินกับที่ครับ
0: ให้คุ้นชินกับสถานที
1: ่ควายถ้ามาชนปุ๊บถ้าเลี้ยงนานคือจะได้เปรียบเรื่องสถานที่ครับ
0: การฝึกซ้อมยังไงบ้าง
1: การฝึกซ้อมก็จะมีการลองควายก็คือจะมีควายซ้อมควายไล่จะมีควายซ้อมควายไล่ควายซ้อมก็คือว่าเราจะเอาไม่ซ้อมกันเฉยๆก็คือเราจะมีการพันเขาเราจะไม่
0: ให้บาดเจ
1: ็
0: บ
1: ใช่ครับเราจะให้เซฟการบาดเจ็บน้อยที่สุดเราก็จะพันเขาเหมือนควายไล่แล้วก็ควายตัวนั้นจะไม่สู้ควายตัวนั้นจะวิ่งแล้วควายของเราจะวิ่งตามครับแล้วก็จะมีการทําพิธีฝากลูกในแต่งควายเข้าบ่อน
0: ค่ะ
1: แล้วก่อนชนจะมีทําพิธีพี่ก่อนวันควายชนครับ
0: ทําพิธีคือเค้าจะมีครูหมอ
1: ครูหมอจะมีครูหมอ
0: ก็เหมือนไก่ชนวัวชนเค้าก็จะมีทําพิธีครูหมอของเค้า
1: ใช่ครับจะมีของเค้า
0: ก็เหมือนกัน
1: ใช่ก็เหมือนกันครับ
0: แล้วทีนี้ค่ะพอพูดถึง
1: ไก่ชนมันก็แบบ

0: มันใกล้จะหายไปแล้วแล้วก็กลับมาฟื้นฟู
1: ถือเป็นเสน่ห์อย่างนึงนะกว่าจะเลี้ยงกว่าจะดูแลเข้ามาได้จนถึงตอนนี้ต้องชอบแล้วก็รักที่จะดูแลเขาถึงจะดูแลได้ดีอย่างนี้นะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักกับประเพณีให้มากยิ่งขึ้นกับผู้ที่เรียกได้ว่าสืบสานเจตนารมณ์ของการเลี้ยงควายชนนี้มาอย่างช้านานค่ะรอติดตามกันค่ะ

ตอนนี้ครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมจัดควายชนต้องแนะนำอย่างนี้ก่อนควายชนที่นี่ที่เกาะสมุยมันมีความเป็นมาช้านานแล้วแต่ว่าขอฝากนิดนึงว่าอันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ว่าเป็นคนรุ่นใหม่แบบผมนี่แหละที่ว่าจะดึงความผสมผสานระหว่างเด็กรุ่นใหม่แล้วก็คนรุ่นเก่าเข้าด้วยกันโดยผ่านสื่อสารทางกีฬาดั้งเดิมของเกาะสมุยก็คือกีฬาควายชนทีนี้เรามาถึงว่ากีฬาควายชนเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เท่าที่ผมฟังจากมันไม่มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแต่มีจากรูปภาพที่เล่าต่อกันมาก็คือว่าเกือบจะเป็นร้อยกว่าปีแล้วที่มาของควายชนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยที่สมุยเนี่ยจะเป็นการทํานาครับอย่างพื้นที่รอบๆ บริเวณตรงเนี้ยเค้าเรียกว่าคลองควายคลองควายตรงเนี้ยก็คือจะเป็นพื้นที่ที่ว่าควายเนี่ยควายที่จะเป็นฝูงเนี่ยจะลงในพุเพื่อที่จะหากินหญ้าแล้วบริเวณพวกนี้จะเป็นนาหมดเลยเป็นนาข้าวของชาวบ้านทีเนี้ยหลังจากการทํานาเนี่ยครับการทํานาเสร็จเนี่ยฤดูทํานานะครับควายเนี่ยมันก็จะว่างงานพอว่างงานปุ๊บชาวบ้านเนี่ยก็จะรวมกลุ่มกันแล้วก็เอามันมาชนกันเพื่อที่จะระบายความเครียดไม่ให้มันเครียดจนเกินไปเพื่อที่จะเวลามันติดสัตว์มันก็จะได้ระบายความเครียดเหมือนมันแย่งพื้นที่แย่งตัวเมียกันอะไรเงี้ยครับก็ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาก็คือเกิดเป็นกีฬาควายชนมาจนมีการล้อมคอกขึ้นมาลักษณะใกล้เคียงอย่างนี้แต่เมื่อก่อนเนี่ยจะชนในป่ามะพร้าวจะชนในพื้นที่ทุ่งนาจะไม่ได้จัดเป็นลักษณะของสนามแบบนี้รุ่นหลังเราก็จะมาต่อเติมมาเอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเอาเป็นความนิยมนะครับใช้คำว่าความนิยมเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะให้สนามควายชนมันทันสมัยยิ่งขึ้นกีฬาควายชนเนี่ยถามว่าคนเกาะสมุยเนี่ยถามว่าเกือบทุกบ้านไปตั้งแต่ผมอายุ3ขวบ4ขวบความจําผมอ่ะผมจะจําได้สนามควายชนนู่นทีนี่ทีอย่างเงี้ยครับจนมันเกิดความชอบส่วนตัวซึ่งพอเราโตมาปุ๊บเรามีความรู้สึกตัวส่วนตัวผมเองอ่ะผมมีความรักสัตว์ผมไม่ได้ไปเน้นไปทางการพนันผมไม่ได้คิดว่าผมต้องมีรายได้จากการพนันพวกนี้แต่ว่าผมทําเพื่อที่จะรักษามันไว้สืบทอดความเป็นควายชนไว้ให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานให้มันยังคงอยู่เงี้ยครับแล้วก็อีกประเด็นนึงคือรักษาชีวิตควายไว้เพราะควายเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะครับการที่มันมาอยู่ที่เนี่ยมันไม่ได้เป็นควายที่ว่าเกิดจากสมุยโดยแท้มันอาจจะมีควายที่ว่าโดนต้อนมาจากตะเข็บชายแดนต่างๆที่ว่าผมไปเห็นมาคนอื่นอาจจะไม่ได้เห็นเหมือนผมแต่ผมเห็นมาแล้วเกิดความสงสารอยากให้มันอ่ะเข้ามาเป็นนักกีฬาใช้คําว่าเป็นนักกีฬาควายชนที่เกาะสมุยที่นี่เพื่อที่จะ100ตัวอย่างเงี้ยเหลือสัก10ตัวหรือ20ตัวที่เป็นที่รักของบ้านใดบ้านหนึ่งจนเป็นที่โด่งดังขึ้นมาแล้วก็เป็นเหมือนลูกเหมือนหลานในบ้านอยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าต้องบอกว่ากระแสควายชนเนี่ยโดนแอนตี้เยอะนะครับก่อนหน้าเนี้ยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันเป็นการพนันซะเยอะพอเป็นการพนันซะเยอะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองก็ตามเหมือนที่บ้านอย่างเงี้ยก็จะไม่อยากให้ลูกหลานเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับควายชนเพราะว่าดูแล้วมันเป็นของไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่ารุ่นพวกผมนี่แหละครับพยายามจะรวบรวมแล้วก็พยายามจะฟื้นฟูมันขึ้นมาให้มันมาเป็นกีฬาที่ว่าเป็นมองถึงการสืบทอดประเพณีที่ว่ามันเป็นรากเหง้าของชาวสมุยจริงๆเนี่ยให้มันกลับมาให้ควายชนเนี่ยกลับมาเป็นที่ยอมรับไม่ได้ว่าจะเป็นการพนันอย่างเดียวคือเราทําเพื่อที่จะให้น้องๆมีงานทำจริงๆแล้วนะครับน้องๆเขาเนี่ยควายชนครั้งหนึ่งเนี่ยค่าจ้างเขาอะหลัก 3-40,000 เลยนะถ้าเขารู้จักที่จะเก็บออมหรือว่าพัฒนาเอาไปใช้เป็นอย่างอื่นได้เนี่ยเอาไปทำเป็นรายได้ที่แบบยั่งยืนได้เนี่ยมั่นคงในงานของตัวเองเนี่ยเพราะไม่ได้ไปปล้นใครมาไม่ได้ไปเป็นงานที่

ทุจริตอะไรผมว่าน้องๆเขาเนี่ยสามารถทำงานนี้ได้แล้วก็มีคุณภาพด้วยครับสำหรับเยาวชนที่ว่าเข้ามามีส่วนร่วมในกีฬาควายชนตอนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าผมภาคภูมิใจนะที่เขาหันกลับมาเพราะว่าพวกเยาวชนพวกนี้แหละจะเป็นกำลังหลักสำคัญในรุ่นต่อๆไปอย่างเช่นพวกผมเนี่ยโตขึ้นมามองเห็นพวกผู้ใหญ่เขาทำอะไรอะไรดีอะไรไม่ดีไอ้สิ่งไม่ดีเนี่ยเราเอาออกไปเราแอนตี้มันไปทิ้งมันไปแต่เราเอาของที่ว่ามันทำแล้วดีเนี่ยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเราได้เนี่ยเราก็เอาตรงนี้มาใช้ซึ่งเยาวชนก็เหมือนกันเขาไม่ได้ไปปล้นใครเขาไม่ได้ไปติดสิ่งเสพติดเขาไม่ได้ไปสัมเลเทเมาเขาแค่ว่ามาทำอาชีพตรงนี้แล้วเขามีรายได้ผมก็ภูมิใจแล้วครับผมก็อยากให้น้องๆเขาเนี่ยสามารถทำเป็นอาชีพจริงๆอย่างจังได้ครับก็ถ้าเกิดว่าผมทำไปแล้วนะครับถ้าเกิดทำไปแล้วมันเกิดการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆก็ดีผมแค่อยากทำเพื่อจะอนุรักษ์ควายเป็นอันดับหนึ่งสร้างเสริมอาชีพเป็นอันดับสองอย่างเงี้ยแล้วก็สามเนี่ยผมแค่ต้องการที่จะว่าเอาตรงๆก็คือว่าผมต้องการเอารวบรวมความเป็นสมุยดั้งเดิมกับยุคใหม่เนี่ยเข้าด้วยกันจนเป็นควายชนรุ่นยุคใหม่ๆอย่างเงี้ยอันเนี้ยผมจะดีใจมากๆครับถ้าเกิดมันแนวทางของควายชนมันจะเดินทางไปสู่ทางนั้นได้ครับก็นอกจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนอกจากเหนือสิ่งอื่นใดเลยอ่ะครับต้องลบผมอยากให้ทุกคนเนี่ยลบคำว่าการพนันออกจากควายชนมันวันนี้มันไม่ได้หรอกครับแต่อนาคตเนี่ยเป้าหมายผมเลยอ่ะผมต้องการให้ลบคำนี้ออกไปเพราะว่าผมมาต้องการที่จะอนุรักษ์ควายสร้างงานสร้างอาชีพอนุรักษ์ควายให้มันอยู่คู่กับสมุยอีกนานเท่านานอย่างเงี้ยแล้วครับแล้วก็ให้ควายชนเนี่ยมันผสมผสานเป็นรุ่นใหม่ให้เป็นการที่ยอมรับของบ้านเมืองให้เป็นการเป็นการยอมรับของภาครัฐด้วยยิ่งดีครับว่าอย่างวัวชนเนี่ยเขาสามารถทำเป็นกีฬาประจำภาคได้อย่างเงี้ยควายชนเนี่ยผมขอแค่ว่าเป็นกีฬาของเกาะสมุยแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วครับ

0: และตอนนี้ก็อยู่กับน้องแชมป์รอบบ่ายนะอย่างที่คุยไปตอนแรกว่าการดูแลควายเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ตีสี่ก็คือตีสี่สี่โมงเช้านะซึ่งเรามาไม่ทันทีนี้ตอนรอบบ่ายเนี่ยเราพาเขามาทำอะไรใช่ไหม
1: เราพามันมาเดินเล่นออกนอกสถานที่ประมาณ200เมตรอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีการขุดพังให้ควายเข้าไปนอน
0: ขุดพัง
1: ใช่เขาเรียกพังควายครับ
0: ขุดพังก็คือเหมือนปลักควาย
1: ปลักควายครับเป็นปลักควายครับ
0: เป็นปลักควายก็คือภาษาของคนเลี้ยงควายก็เรียกว่าพัง
1: พังควาย
0: พังอ่ะแล้วทีนี้อันนี้ตัวนี้คือตัวที่น้องแชมป์เลี้ยงหรือใช่ไหมคะตอนนี้ชื่อว่าอะไร
1: ชื่อดำเพชรสมหวังครับ
0: ดำเพชรสมหวังเพชรสั้นๆว่า
1: เพชร
0: น้องเพชร
1: ครับเพชร
0: น้องเพชรตัวนี้น้องเพชรอายุเท่าไหร่คะเนี่ย
1: อายุ6ปีครับ
0: 6ปี6ปีก็ตอนนี้เคยชนมาบ้าง
1: วันนี้ยัง
0: ไม่เคยลง
1: ยังไม่เคยลงสนามครับ
0: แล้วทีนี้ควายชนเนี่ยเขาต้องมีอายุประมาณกี่ปีถึงเขาจะเริ่มชนได
1: ้ก็ประมาณ6ปีขึ้นไปครับ
0: เริ่มชนแล้วครับ6ปีอันนี้ก็วัยนี้ก็ได้แล้ว
1: ใช่ครับวัยประมาณนี้กำลังจะได้แล้ว
0: ก็ปล่อยเขากินหญ้าอื่นนะแล้วนอกจากกินหญ้าตรงเนี้ยมันหญ้าอีกส่วนนึงที่เราเอาอาหารให้เขาเลยอะไรเอา
1: เราก็จะไปตัดพวกหญ้าเซมไซใบคาหญ้าคาอะไรอย่างเงี้ยตามทั่วไปเลยครับ
0: ก็คือไปซื้อหญ้ามาแซมแล้วก็อันนี้ก็คือปล่อยให้เขาเหมือนออกกำลังกายรีแล็กซ์เนาะ
1: กินไปเรื่อยๆลดหญ้าไปเรื่อยๆหญ้าลดอย่างเงี้ย
0: โอเคแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอน
1: เดี๋ยวต่อไปจะไปขุดพัง
0: ขุดพังขุดพังก็คือขุดปักควายที่เราเรียกกันว่าปักควายนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวเราไปลงมือขุดกันเลยค่ะ
1: ครับ
0: ไปค่ะเรากำลังขุดพัง
1: ใช่ครับ
0: ก็คือปลักควายอันนี้เราต้องขุดลึกแค่ไหน
1: ก็ประมาณนึงเดี๋ยวเราจะใส่น้ำให้ดินตรงที่เราขุดตรงกลางครับมันเป็นเลน
0: ก็ที่เห็นเมื่อกี้คือเตรียมน้ำมาด้วยก็คือเตรียมน้ำมาใส่ในหลุมเพราะว่ามันเป็นดินเฉยๆก็ต้องเอาน้ำมาใส่ให้มันเป็นปลักควาย
1: ใช่ครับ
0: ปลักควาย
1: ให้เป็นขี้เลน
0: อันนี้จะมีพี่มาช่วยขุดเพราะว่าต้องทำพังอันนี้ทุกวันถ้าขุดคนเดียวน่าจะกล้ามข
1: ึ้
0: นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็1ควาย1ตัวก็จะมีคนช่วยดูแล
1: ใช่ครับควาย1ตัว
0: เพราะว่ามันตั้งแต่เช้าจนถึงดึกก็ตลอดเรียกว่าตลอด24ชั่วโมงแหละแล้วก็ต้องดูแลอันเนี้ยต้องทําอันนี้
1: ให้ต้องทําอันนี้
0: อันนี้ทําเพื่ออะไรคะ
1: ที่ขุดพังควาย
0: ใช
1: ่ให้ควายลงมาแช่พังทอพังอะไรอย่างเงี้ย
0: ลงไปแช่เพื่อควาย
1: ให้มันสบายตัวเย็นสบายตัว
0: เขาชอบน้ําก็ชอบความเย็น
1: ใช
0: ่ก็ต้องมาทํานี้ให้เขาทุกวัน
1: ใช่ครับแต่ถ้าฝนตกก็คือจะไม่มาเพราะว่ามันยินอยู่แล้ว

และนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วพังหรือว่าปลักควายเป็นสปาโคลนนั่นเองเดี๋ยวนี้พี่เขาทำให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพาเจ้าของสปามาลงทำสปากันเลย

0: ายใจมากดูชอบมากลงไปเกือบไปครึ่ง
1: พาน้องแชมป์แล้วก็อย่างที่เราเห็นเมื่อกี้ก็เรียกว่าทำมาทำสปาคูลนะพามารีแลกซ์แล้วที่นี่หลังจากเสร็จตรงนี้เราจะพาไปไหนต่อ
2: แล้วก็จะไม่มีอะไรแล้วเราก็จะพากลับเข้าข้างในแล้วก็พักพักผ่อน
1: อันนี้คือพามารีแลกซ์รอบเย็นแล้วก็พาไปพักผ่อน
2: ใช่ครับ
1: โอเคจบตรงนี้ก็เดี๋ยวไปพักกันค่ะ
3: ควายชนนับว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเกาะสมุยแต่เดิมการชนควายเป็นเพียงความนิยมที่เล่น

และตลอดทั้งวันค่ะที่เราได้ตามติดวิถีชีวิตของเยาวชนคนเลี้ยงควายที่นี่ยังมีให้ชมค่ะประเพณีดั้งเดิมของเกาะสมุยก็อยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์และก็ส่งเสริมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งของเกาะสมุยเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะรายการคิดดีหมดเวลาแล้วตอนหน้ามีอะไรไหมชมอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ค่ะ

วัสดีค่ะสถานีโทรทัศน์ NBT ภูมิภาคขอนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทาง NBT ภูมิภาคทั้ง4ภูมิภาครวมไปถึงทาง Facebook Live ของเพจ NBT ภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานนฤทธิ์นะคะริมเขื่อนแม่น้ำตาปีหน้าวัดกลางเก่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะบรรยากาศตอนนี้มีฝนตกโปรยปรายลงมาเล็กน้อยให้ได้ชุ่มฉ่ำกันนะคะสำหรับการจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปีนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดงามล้ำศีลถิ่นศรัทธาพนมพระสืบศาสตร์ซึ่งจะมีผู้ร่วมแถลงข่าวทั้งหมดวันนี้6ท่านด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยพระครูปริยัติคุณาวุฒิรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงมีตัวแทนจากองค์กรต่างๆค่ะมีว่าจะเป็นทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราขอนำทุกท่านไปติดตามรับชมบรรยากาศการแถลงข่าวบนเวทีกันได้เลยค่ะ

กราบนมัสการพระคุณเจ้าพระครูปริยัติคุณาวุฒิรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและท่านเจ้าอาวาสวัดโพธาวาสและวัดศพนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีท่านมัณฑนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีท่านศักดาสมบูรณ์ลักขณาท่านรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีท่านจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านฉลองวิเชียรแก้วท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านสุนันทาณสุวรรณผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านกฎชวันชุมช่วยท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านชวลิตโรจนรัตน์ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งท่านสมบูรณ์สุวรรณบุตรที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับรวมถึงสื่อมวลชนในพื้นที่แล้วก็หัวใจของคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นก็คืองานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าธานีนะครับอีกหนึ่งประเพณีที่เก่าแก่ครับแล้วก็สืบทอดมานับร้อยปีนะครับจากแรงศรัทธารุ่นสู่รุ่นแล้วก็สู่ความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของชักพระแล้วเราไม่ได้พูด

พูดถึงเรื่องของการแห่ขบวนเท่านั้นนะครับแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องราวของความศรัทธานะครับแล้วก็ความผูกพันที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะครับในค่ำคืนของวันที่26ตุลาคม2569นี้นะครับทั่วเมืองสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยก็จะงดงามไปด้วยพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านนะครับกว่า 1,000 พุ่มเลยทีเดียวครับและเรื่องราวจากพุทธชาดกนะครับสู่การถ่ายทอดผ่านงานศิลป์อย่างงดงามครับในเช้าของวันที่27ตุลาคมเมืองสุราษฎร์ธานีของเราก็จะเต็มไปด้วยสีสันนะครับราชธานีคุ้นตาเป็นอย่างดี

0: ขอเสียงปรบมือให้กับชุดการแสดงพิเศษของเราด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการแสดงอันงดงามด้วยนะครับต้องบอกว่าชักพระนะครับไม่ใช่เพียงแค่ประเพณีที่เราจะยุคสมัยนั่นเองนะครับซึ่งในปีนี้นี่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยอยากเราจะขออนุญาตที่จะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาสัมผัสด้วยตัวเองนั่นเองนะครับมาทำบุญมาเชียร์แล้วก็มาเก็บความทรงจำที่ดีไปพร้อมๆกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในช่วงนี้นะครับขอเชิญทุกท่านรับชม VTR ชักพระเสน่ห์ใต้มรดกทางวัฒนธรรมงามล้ำศิลป์ถิ่นศรัทธาพนมพระสืบศาสตร์ขอเชิญรับชมครับ
1: ถ้าพูดถึงสุราษฎร์ธานีหลายคนอาจจะนึกถึงเมืองแห่งสายน้ำเมืองที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและผู้คนที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มและน้ำใจแต่หากคุณมาเยือนที่นี่ครับในช่วงวันออกพรรษาคุณจะได้พบกับอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพื่อ

0: ได้ชมแต่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้สัมผัสนั่นก็คืองานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวประเพณีที่งดงามและสืบทอดกันมานับร้อยปีจากแรงศรัทธาของคนรุ่นก่อนส่งต่อมาถึงคนรุ่นใหม่จนกลายมาเป็นความภาคภูมิใจและเป็นหัวใจดวงหนึ่งของเมืองสุราษฎร์ธานีเรื่องราวของชักพระมีรากจากพุทธประวัติเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในวันออกพรรษาและจากศรัทธาในวันนั้นครับกลายมาเป็นประเพณีในวันนี้และค่ำคืนวันที่26ตุลาคม2569เมื่อแสงสุดท้ายของวันลับขอบฟ้าสุราษฎร์ธานีจะค่อยๆเปลี่ยนไปเช้าวันที่27ตุลาคม2569เมื่อเสียงกลองดังขึ้นอีกครั้งเมืองสุราษฎร์ธานีจะมีชีวิตชีวาไปทั้งเมืองครับพบกับชักพระทางบกหรือลากพระเรือพนมพระกว่า100ลำประดับประดาอย่างวิจิตรเคลื่อนขบวนไปพร้อมกับนางรำนางลากท่ามกลางรอยยิ้มเสียงหัวเราะและแรงศรัทธาของผู้คนขณะที่วัดริมน้ำจะร่วมกันชักพระทางน้ำล่องไปตามลำน้ำตาปีครับสายน้ำที่ไม่ได้เพียงไหลผ่านเมืองแต่ไหลผ่านความทรงจำและเมื่อสายน้ำเริ่มคึกคักเตรียมพบกับอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญที่หัวใจจะเต้นแรงการแข่งขันเรือยาวเสียงกลองกระหึ่มเสียงเชียร์ดังก้องฝีพายทุกคนรวมพลังกันเป็นหนึ่งพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลังนี่คือประเพณีที่ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อบอกว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีแต่คือประเพณีที่กำลังจะบอกว่าวันนี้เรายังมีและเราจะส่งต่อมาสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนริมสายน้ำที่ไม่มีคำบรรยายใดถ่ายทอดได้หมดครับจนกว่าคุณจะได้มายืนอยู่ตรงนั้นงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือ
1: ยอดนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะได้พูดคุยกันนะครับในหลายๆมิติเกี่ยวกับประเพณีชักพระธานีในมิติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่พระพุทธศาสนานะครับจังหวัดเมืองท้องถิ่นวัฒนธรรมสายน้ำไปจนถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับขออนุญาตที่จะได้นำพาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงของการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับการจัดงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับในโอกาสนี้ขออนุญาตที่จะแนะนำนะครับผู้ร่วมแถลงข่าวทั้ง6ท่านนะครับในโอกาสนี้กระผมขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับพระครูปริยัติคุณาวุฒิรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ

ท่านที่3ครับท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านฉลองวิเชียรแก้วครับท่านที่4นะครับท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีท่านประเสริฐบุญประสบครับ

ท่านที่5นะครับผู้แทนท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านสุนันทาณสุวรรณครับท่านที่6ครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีท่านมัณฑนาภูธารักษ์ครับและนี่คือผู้ร่วมแถลงข่าวทั้ง6ท่านนะครับที่เราจะได้มาร่วมกันให้ข้อมูลและประกาศศักดาความพร้อมในการจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569นะครับผ่านมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนานะครับด้านของจังหวัด

0: ด้านของท้องถิ่นวัฒนธรรมสายน้ำและเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับในคำถามแรกนะครับขออนุญาตที่จะกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระครูปริยัติคุณาวุฒิรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในคำถามแรกเราจะเริ่มต้นกันด้วยหัวใจของประเพณีชักพระนะครับนั่นก็คือเรื่องของพระพุทธศาสนาครับประเพณีที่มีเรื่องราวเชื่อมโยงกับพุทธประวัติคติความเชื่อที่มีการสืบทอดมานับร้อยปีนั่นเองนะครับกราบเรียนถามพระคุณเจ้านะครับว่าพุทธประวัติและคติความเชื่อในวันชักพระเนี่ยครับมีความหมายอย่างไรและเราจะร่วมกันสืบสานหัวใจของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับประเพณีชักพระต่อไปอย่างไรครับ
1: พรเจริญพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วก็ผู้ร่วมแถลงข่าวทุกท่านขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านตามที่พิธีกรได้ถามว่าพลังแห่งศรัทธาเกิดขึ้นเมื่อใดต้องย้อนรอยถอยอดีต 2,000 กว่าปีณดินแดนชมพูทวีปซึ่งเป็นที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้สัตรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพรรษานั้นพระองค์เสด็จไปจำพรรษาในชั้นดาวดึงเพื่อที่จะแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาเมื่อถึงวันแรมค่ำหนึ่งเดือน11ณเมืองหนึ่งชื่อว่าสังกัตตนครพระโมคคัลลานะขึ้นไปทูลถามพระองค์ว่าพระองค์จะเสด็จลงจากสวรรค์ชาวดึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยวันไหนเมื่อไรและพระองค์จะเสด็จมาลงณที่ใดพระโมคคัลลานก็ลงมาบอกเมื่อบรรดาประชาชนทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาในดินแดนของชมพูทวีปทั้ง16แคว้นคือตั้งแต่แคว้นอังคะมกทะกาสีโกศลวัชีวังสะเจตีกุรุปัญจระเป็นต้นทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะเสด็จลงมาแล้วพลังแห่งศรัทธาคือความเชื่อที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจแล้วก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้า3เดือนเพราะฉะนั้นพลังนั้นในดวงใจของชาวพุทธทุกคนต่างก็มุ่งหน้าไปยังสังกัตตนครเพื่อรอต้อนรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอวันแรมค่ำหนึ่งซึ่งเราเรียกกันว่าวันเทโวโรหณะแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิดโลกพระองค์ก็เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงตามชาดกเหมือนกับที่พวกเราทุกท่านที่เป็นชาวพุทธทุกคนได้ทราบกันอย่างดีเพราะฉะนั้นประชาชนเมื่อเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็สาธุอนุโมทนาสังกัตตนครเต็มไปด้วยพุทธบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานั้นคือ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมามาวันนี้เพราะเหตุตรงนั้นเหตุแห่งวันนั้นจึงมาถึงวันนี้สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีนามพระราชทานพลังศรัทธาในดวงใจของพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทบนผืนแผ่นดินถิ่นธรรมะที่เราเรียกว่าเมืองร้อยเกาะเพราะอร่อยหอย
2: สุดยิ่ง
1: หอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะชักพระประเพณีเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุนั้นเพราะฉะนั้นในวันเทโวโรหณะก็คือวันออกพรรษาวันแรมค่ำหนึ่งเดือน11ของทุกปีพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีจิตใจจดจ่อที่จะให้ถึงวันนั้นเพราะใจของทุกคนเนี่ยปรารถนาต้องการพลังแห่งศรัทธาที่เรียกว่าความเชื่อก่อเกิดเป็นพลังของความรักพลังของความสมัครสมานสามัคคีพลังของความภาคเพียรจนได้นามพระราชทานว่าสุราษฎร์ธานีแปลว่าเมืองคนดีสาเหตุก็มาจากงานประเพณีของพวกเราล้นเกล้ารัชกาลที่6พระองค์ทรงพระราชทานเพราะฉะนั้นวันแรมค่ำหนึ่งเนี่ยมันเป็นชีวิตเป็นจิตใจตามวิถีสมัยก่อน เมื่อเราไม่มีนามพระราชทานแม่น้ำตาปีหาได้

0: ชื่อว่าแม่น้ำตาปีไม่เราเรียกว่าแม่น้ำหลวงเราจะชักพระแม่น้ำหลวงลากพระกันทางเรือจนได้นามพระราชทานว่าแม่น้ำตาปีจากนั้นแม่น้ำสายนี้หล่อเลี้ยงจิตใจหล่อเลี้ยงวิญญาณหล่อเลี้ยงร่างกายของพวกเราชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดมานี่คือความเป็นมาในการที่จัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นชีวิตเป็นจิตใจจึงเกิดมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีแล้วขาดไม่ได้รุ่นต่อรุ่นปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติมารุ่นเรารักษาต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานไม่มีวันจบสิ้นไม่มีวันสิ้นสุดงานชักพระประเพณีจะอยู่คู่กันกับพวกเราชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดกับตลอดการชั่วนิดนิรันดร์เจริญพร
1: กราบขอบพระคุณพระครูปริยัติคุณาวุธนะครับจากศรัทธานะครับที่เราได้นะครับรับฟังเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของความศรัทธานะฮะในมุมของจังหวัดกันต่อเลยนะครับทีนี้เมื่อเราพูดถึงเรื่องของชักพระแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นกิจกรรมสำคัญของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เราเนี่ยดำเนินการมาในทุกๆปีนะครับและที่สำคัญเนี่ยในเดือนหน้านะครับเราก็จะได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านในการที่จะได้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับในโอกาสนี้จะได้เรียนถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านจุมพวรรณชัดสิรินะครับว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะครับมีศักยภาพและความพร้อมอย่างไรในการที่จะต้อนรับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับงานชักพระอย่างประทับใจนะครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่ได้มาเยือนเมืองคนดีของเรานะครับเรียนเชิญท่านพ่อเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
2: กราบนมัสการครับหลวงพ่อครับแล้วก็ทางพี่ๆทุกๆท่านนะครับวิทยากรทุกท่านที่ขึ้นมาวันนี้แล้วก็ทุกๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงทางออนไลน์นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่างานชักพระประเพณีเราเนี่ยเป็นงานสำคัญนะฮะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเรื่องของมรดกจริงๆมรดกถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่สร้างคุณค่าอะไรถูกไหมฮะแต่เราเอามรดกที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมมรดกความเชื่อทางศาสนาเป็นมรดกที่เราสืบกันมาตั้งแต่รุ่นผมว่าคุณตาคุณปู่คุณยายก่อนหน้านั้นอีกเอามาทำทุกๆปีให้มีการสร้างรายได้ขึ้นการสืบทอดขึ้นไม่เป็นไรครับเวลามีงานชักพระต้องมีเรือเราชีวิตเราอยู่ริมน้ำนั้นเสียงนี่คือเสียงที่อยู่ริมน้ำอยู่แล้วคนสุราษฎร์ธานีเนี่ยครับคือชีวิตที่อยู่ริมแม่น้ำเราเอาประเพณีริมแม่น้ำเนี่ยครับมาขายผมบอกเลยนะก่อนที่จะมานั่งวันนี้ครับทุกหน่วยครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านที่ปรึกษาท่านนายกอบจนะครับท่านนายกประเสริฐทางทททางวัฒนธรรมรวมถึงอีกหลายหน่วยเราคุยกันตำรวจด้วยฮะเราจะทำงานปีนี้อย่างไรให้คนมาแล้วเอามรดกที่เราผมพูดถึงเมื่อสักครู่ครับแล้วประทับใจกลับไปแล้วปีหน้าปีถัดไปต้องมาอีกรอบหนึ่งนั้นเขาจะมาได้ต้องอะไรครับประเพณีต้องเป็นที่น่าสนใจถูกไหมครับประเพณีต้องสวยงามต้องเป็นการร่วมมือร่วมใจงั้นปีนี้เป็นปีที่เราทั้งสามหน่วยเลยครับเอาสามหน่วยหลักๆก่อนนะฮะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอบจสุราษฎร์ธานีและเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรวมไม่รวมถึงหน่วยราชการอื่นด้วยนะที่มีจะพูดต่อไปอีกนะเราร่วมมือกันทำเพื่อให้งานทั้งนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดรวมถึงทางวัฒนธรรมที่มีเรื่องของกททด้วยนะเรามีจังหวัดอื่นอาจจะมีทางบกเราชักพระทางน้ำไปด้วยพร้อมๆกันด้วยแล้วมีทางบกไปด้วยนะครับงั้นงานวันงานเนี่ย23ถึงวันที่31จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และมีความสวยงามมากแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องความปลอดภัยทุกๆคนที่มาที่นี่ไม่ต้องกังวลครับทางตำรวจทางเรายืนยันด้วยแล้วทางปกครองยืนยันว่าปลอดภัยแน่แล้วทุกท่านที่มาครับผมอยากให้ทุกท่านช่วยกันแชร์ออกไปว่าสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีแห่งนี้ไม่ได้มีชื่อแค่เมืองคนดีอย่างเดียวประเพณีดีๆประเพณีสวยงามก็ยังมีและไม่ใช่มีแค่ประเพณีชักพระนะยังมีอีกหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวไปว่ากันแต่ในงวดนี้23ถึง31โดยเฉพาะวันที่27ที่หลวงพ่อต้องพูดแล้วว่าแรม1ค่ำเดือน11ซึ่งเป็นวันสำคัญขอเชิญชวนทุกท่านครับ23ถึง31มาที่สุราษฎร์ธานีมารับสิ่งดีๆจากเมืองคนดีไปครับ
1: ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์

0: ธานีนะครับท่านก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของความพร้อมนะครับที่ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนนะครับรวมไปถึงเรื่องมาตรการการอำนวยความสะดวกแล้วก็เรื่องความปลอดภัยด้วยนั่นเองนะครับจากพลัง1ชุมชนครับสู่พลังของจังหวัดอีก1ภาพสำคัญนะครับของประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นก็คือเรื่องของเรือพนมพระนะครับที่เมื่อเราเห็นเรือพนมพระแล้วเนี่ยเราไม่ได้เห็นความสวยงามนะครับเพราะว่ามันสะท้อนถึงเรื่องของฝีมือภูมิปัญญานะครับแล้วก็พลังศรัทธาของแต่ละท้องถิ่นนั่นเองเรื่องนี้จะได้พูดคุยนะครับกับท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านฉลองวิเชียรแก้วนะครับอยากจะเรียนถามท่านนะครับว่าในปีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นมหาปรากฏการณ์เรือพนมพระทั่วทั้งจังหวัดในภาพรวมอย่างไรบ้างนะครับทั้งจำนวนเรือพนมพระทางบกและทางน้ำครับจากที่ทุกอำเภอเนี่ยนำเข้าร่วมมาชิงรางวัลนะครับและในส่วนของการรวมพลังท้องถิ่นเนี่ยจะร่วมกันสร้างความตระการตาให้กับนักท่องเที่ยวที่มาชมในงานนี้อย่างไรบ้างครับเชิญครับ
1: ขอนมัสการพระคุณเจ้าทุกๆรูปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักครับผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านติดภารกิจจริงๆนะครับวันนี้ท่านต้องรีบไปดูประชาชนที่อำเภอพนมน้ำท่วมนะครับแล้วก็โรงเรียนท่านเลยมอบหมายให้ผมมานะครับผมขอเรียนกับทุกฝ่ายทุกคนนะครับว่าตลอดเวลาที่จะเกิดงานนี้ขึ้นมาได้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางนายกองค์การบริหารทางนายกนครสุราษฎร์ได้ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในทุกด้านนะครับไม่ว่าด้านเรือจะมาจอดเวลากี่โมงนะครับทุกภาคส่วนรวมไปถึงอำเภอนะครับทุกอำเภอภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประสานงานกันนะครับผมเชื่อว่าอัตลักษณ์ของชาวสุราษฎร์ธานีจะเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนและแขกที่มาจากจังหวัดอื่นๆและแขกที่มาจากต่างประเทศจะเป็นที่ยอมรับในเรือพนมพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างดีครับ
0: ขอขอบพระคุณนะครับท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่ได้สร้างความมั่นใจนะครับในฐานะที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับเราเยือนเรานะครับในประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569นั่นเองนะครับอีกหนึ่งภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของงานชักพระนั่นก็คือเรื่องของพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านนะครับเพราะว่าบ้านเรือนนะครับร้านค้าชุมชนต่างก็พร้อมใจกันนะครับที่จะสร้างสรรค์พุ่มผ้าป่าหน้าบ้านนะครับซึ่งทั้งเมืองเนี่ยก็จะกลายเป็นพื้นที่แห่งความศรัทธาซึ่งเรื่องนี้นะครับเราก็จะได้พูดคุยครับกับท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีท่านประเสริฐบุญประสบนะครับจะได้เรียนถามท่านนะครับว่าในปีนี้เนี่ยทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับมีการเตรียมพื้นที่และสนับสนุนชุมชนอย่างไรบ้างทั้งในเรื่องของการจัดพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านนะครับการประดิษฐ์ตกแต่งเรือพนมพระ

0: พร้อมกันนะครับในงานชักพระนะครับแต่ก่อนนี้นะครับจะสามารถปรับปรุงจัดงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความกรุณาของทางจังหวัดนะครับที่ให้เราใช้พื้นที่ของจังหวัดแล้วก็จัดพิธีเปิดที่จังหวัดไม่เป็นการซับซ้อนกันนะครับถือว่าสำหรับปีนี้เราบูรณาการจังหวัดอบจ.เทศบาลและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพื่อที่จะให้งานชักพระของเรายิ่งใหญ่แล้วก็นอกเหนือจากงานที่อบจ.รับผิดชอบเป็นงานเทศบาลนะครับดูแลงานสถานที่ในบริเวณงานชักพระนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ในการจัดงานนะครับเรายืนยันถึงความพร้อมทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอัญเชิญถ้วยพระราชทานไม่ว่าการจัดงานแข่งเรือยาวและโดยเฉพาะพุ่มหน้าบ้านนะครับเรายืนยันนะครับปีนี้เรายังมีพุ่มครบทั้ง3ประเภทพุ่มสถาบันพุ่มเมืองพุ่มหน้าบ้านนะครับทุกคนในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเองมีความพร้อมและความตั้งใจที่จะให้บูรณาการร่วมกันให้งานชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวของเราเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีนะครับ
1: ขอบพระคุณนะครับท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งท่านก็ได้ยืนยันนะครับให้พวกเราได้ชุ่มฉ่ำหัวใจนะครับว่าเรามีความพร้อมเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านก็ได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมพื้นที่แล้วก็การเตรียมภูมิทัศน์เมืองของสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของเอกลักษณ์พุ่มผ้าป่าหน้าบ้านการสนับสนุนนะครับของชุมชนในเรื่องของการสร้างเรือพนมพระแล้วก็การเตรียมบรรยากาศให้พร้อมเป็นเมืองแห่งความศรัทธานั่นเองนะครับจากพื้นดินสู่พื้นน้ำกันบ้างนะครับลำน้ำตาปีนะครับนอกจากที่จะเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการที่จะหล่อเลี้ยงนะครับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาอย่างช้านานแล้วนะครับก็ยังสะท้อนถึงเรื่องราวแล้วก็ภูมิปัญญาของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับในเรื่องนี้ขออนุญาตที่จะพูดคุยนะครับกับผู้แทนท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับท่านสุนันทาณสุวรรณนะครับว่าการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมอัตลักษณ์ของเรือพนมพระทางน้ำนะครับรวมไปถึงพิธีชักพระทางน้ำในลำน้ำตาปีนะครับมีความสำคัญต่อมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเราอย่างไรนะครับและจะทำอย่างไรให้ภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับยังคงมีชีวิตแล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างยั่งยืนเชิญท่านครับ
2: ค่ะนมัสการพระครูปริยัติคุณาวุธรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้ร่วมแถลงข่าวและประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในเรื่องของชักพระทางน้ำนะคะซึ่งเราทราบกันอยู่ดีนะคะว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือเรื่องของศรัทธานะคะที่ก่อให้เกิดประเพณีชักพระไม่ว่าจะเป็นชักพระทางบกหรือทางน้ำนะคะจากประเพณีนี้ค่ะจากความศรัทธาก่อให้เกิดความสามัคคีค่ะหลังจากที่เกิดความสามัคคีแล้วนะคะประเพณีนี้ก็ยังเกิดให้เกิดมรดกภูมิปัญญาและศิลปะอันล้ำค่าค่ะที่จะนำมาประดับประดาบนเรือพนมพระนะคะหลังจากที่เรามีมรดกภูมิปัญญาแล้วนะคะมันก็จะนำไปสู่เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะคะที่มีมูลค่าเพราะประเพณีที่ทรงคุณค่าสามารถที่จะก่อให้เกิดมูลค่านะคะเมื่อก่อให้เกิดมูลค่าแล้วเราสามารถที่จะนำมาส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวสร้างมูลค่าแล้วนะคะคนรุ่นหลังจะเห็นคุณค่าจากมูลค่าเหล่านี้แล้วย้อนกลับไปที่จะเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมและเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาของเรานะคะและทางน้ำปีนี้นะคะเราจัดงานนะคะภายใต้แนวคิดสุราษฎร์ธานีมหานาทีแห่งศรัทธานะคะซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมแสงสีเสียงนะคะการจัดขบวนเรือพนมพระทางน้ำแล้วก็มีด้านรองการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
1: ขอบคุณท่านผู้แทนนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับความพร้อมของจังหวัดนะครับเรียบร้อยแล้วในการเตรียมพื้นที่ของเทศบาลนครเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงเรือพนมพระทั้งทางบกและทางน้ำก็เรียบร้อยแล้วติ๊กถูกทุกข้อนะครับเหลืออีกหนึ่งข้อ

0: ที่อยากจะได้พูดคุยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับใน เรื่องนี้จะได้พูดคุยนะครับกับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีท่านมัณฑนาภูธรารักษ์นั่นเองนะครับคำถามยาวนิดนึงนะครับท่านผอ.ครับนะครับจะได้เรียนถามท่านนะครับว่าในมุมของการท่องเที่ยวนะครับททสำนักงานสุราษฎร์ธานีนะครับมีแนวทางในการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างไรเพื่อที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาสัมผัสกับประสบการณ์ตักบาตรยามเช้าชักพระยามค่ำคืนของสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงการเชื่อมโยงนะครับงานชักพระให้เข้ากับเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับผู้ที่มาเยือนครับเป็นเชิญท่านผอ.ครับ
1: ขอบคุณค่ะนมัสการพระคุณเจ้านะคะท่านพระครูปริยัติคุณาวุธนะคะแล้วก็ท่านเจ้าวาดอีก2วัดนะคะวัดพุทธวาสแล้วก็วัดศรีพนมพารามนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านผู้เข้าแถลงข่าวร่วมแถลงข่าวทุกท่านรวมถึงท่านผู้มีเกียรตินะคะและสื่อมวลชนทั้งจากส่วนกลางและก็ในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีทุกท่านนะคะวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะมีความยินดีมากนะคะที่ได้เป็นหนึ่งในองคาพยพในการร่วมจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระแข่งเรือยาวทอดพระป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญนะคะกับงานประเพณีในทุกพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะที่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็โดดเด่นแตกต่างจากชาติอื่นๆนะคะในปีนี้เนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราก็ได้ขับเคลื่อนได้ร่วมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดนะคะเราอยากที่จะสร้างการรับรู้ในวงกว้างให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาร่วมงานนี้ให้มากขึ้นกว่าทุกๆปีนะคะซึ่งในด้านการประชาสัมพันธ์เนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราเองนะคะเราก็ดำเนินงานภายใต้แนวคิด Soul of Surat นะคะที่มุ่งสร้างประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวนะคะให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะซึ่งในปีนี้ทิศทางส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะปีนี้คือปีงบประมาณที่จะถึงนี้นะคะ2570เนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราได้ให้แนวคิดไว้นะคะว่าเป็นปีThe Year of Transformation, Meaningful Destination ที่มุ่งสร้างประสบการณ์อันมีคุณค่าและก็มีความหมายให้กับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้นำสื่อมวลชนนะคะจากส่วนกลางนะคะรวม9ท่านหรือว่า6เพจดังนะคะในประเทศรวมเดินทางเข้ามาร่วมงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เชื่อมโยงในงานชักพระทั้งหมดนะคะภายใน3วันนี้นะคะที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวหรือกลุ่มเป้าหมายรู้จักในวงกว้างนะคะนอกจากนี้เนี่ยในวันนี้เราก็ได้จัดนิทรรศการนะคะด้านซ้ายมือของท่านนะคะเราก็จะมีมุมนิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งศรัทธาแล้วก็วิถีสายน้ำของสุราษฎร์ธานีนะคะรวมไปถึงฝั่งขวามือของท่านเราก็ได้มีในเรื่องของเวิร์กช็อปเป็นเวิร์กช็อปที่เกี่ยวพันนะคะกับวิถีชีวิตชุมชนนั่นก็คือการทำขนมต้มหรือข้าวต้มลูกโยนนะคะแล้วก็มีการทำฉลุลายเรือพนมพระด้วยซึ่งทุกท่านในที่นี้ก็สามารถร่วมทำเวิร์กช็อปได้นะคะหลังจากแถลงข่าวจบนะคะนอกจากนี้เราก็ยังได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจในเครือข่ายของทททั้งหมดนะคะแล้วก็สถานีวิทยุในพื้นที่ด้วยนะคะและในส่วนของการตลาดนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเราได้จับมือกับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดนะคะที่จะจัดทำแพ็กเกจท่องเที่ยวเชื่อมโยงงานประเพณีชักพระกับชุมชนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆยกตัวอย่างนะคะอาจจะเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของสุราษฎร์ธานีที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังขับเคลื่อนชัยยาสู่มรดกโลกนะคะแล้วก็มีพระบรมธาตุชัยยานะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติเขาศกหรือแม้แต่เขื่อนราชประภานะคะเราก็จะเชื่อมโยงไปในเส้นทางท่องเที่ยวหลากหลายครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ย เราก็ได้ร่วมมือจับมือกับพันธมิตรที่เป็นสถานพักแรมในจังหวัดในพื้นที่นะคะทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดขึ้นมานะคะสุราษฎร์สวัสดีนะคะนั่นก็คือการมอบนะคะจัดทำเสื้อยืดที่ระลึกประจำงานประเพณีของเรานะคะชักเสื้อยืดงานชักพลักของเราเนี่ยให้กับผู้ที่เดินทางเข้าพักนะคะในโรงแรมหรือในสถานที่พักของสุราษฎร์ธานีที่เข้าร่วมโครงการกับทท.นะคะซึ่งเราได้คัดสรรแล้วว่าสถานพักแรมเหล่านี้นะคะผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Star Rating ของทท.ที่เราได้วางเกณฑ์เอาไว้นะคะเพื่อคุณภาพเพื่อมาตรฐานนะคะให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเนี่ยได้เกิดความมั่นใจแล้วก็ประทับใจในการใช้บริการนะคะซึ่งทั้งหมดเหล่านี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าบ้านของสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นงานเทศกาลชักพระของเราเนี่ยไม่เพียงเป็นแค่ประเพณีหรือเทศกาลสำคัญเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสุราษฎร์ธานีให้กับผู้ประกอบการให้กับชุมชนให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากที่จะจับมือกับพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยร่วมกันตอกย้ำในภาพลักษณ์ของเมืองสุราษฎร์ธานีที่เป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้งใกล้และไกลนะคะปีนี้ค่ะเป็นปีที่เราจัดได้ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งปีอยากให้ทุกท่านนะคะได้มาร่วมสร้างประสบการณ์อันมีคุณค่าแล้วก็สัมผัสกับอัตลักษณ์วิถีถิ่นของสุราษฎร์ธานีที่จะสร้างความประทับใจแล้วทำให้เติมเต็มในเรื่องการเดินทางของท่านเนี่ยมีความหมายมากยิ่งขึ้นนะคะ23ถึง31ตุลาคมนี้นะคะเจอกันในงานเทศกาลประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพบกันค่ะ
0: ขอบพระคุณท่านผอ.ททสำนักงานสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็ได้ตอกย้ำในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนการประชาสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของการตลาดนะครับที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ยังสะท้อนให้เห็นนะครับว่าผลลัพธ์ในเรื่องของการดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจะสัมพันธ์แล้วก็สอดคล้องไปกับเรื่องของเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างไรด้วยการจับมือร่วมกับสถานพักแรมในการจัดโปรโมชั่นนะครับให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลด้วย 23-31 ตุลาคม 2569 นี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาหรือว่ามาแล้วก็ตามนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านเนี่ยได้มาสัมผัสใหม่นะครับในปี2569ที่ยืนยันแล้วนะครับว่าจัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มีส่วนร่วมในการสร้างภาพความทรงจำและเป็นส่วนหนึ่งกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการจัดงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับช่วงท้ายนี้นะครับก็อยากจะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้เป็นเกียรติกล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านแหละนะครับให้มาร่วมกันสัมผัสเสน่ห์ของงานชักพระของสุราษฎร์ธานีเรียนเชิญครับ
2: กับนักการพระคุณเจ้าอีกรอบครับแล้วก็ทางทุกท่านนะฮะต้องบอกเลยครับว่า23ถึง31ถ้าท่านไม่มาท่านจะเสียใจวันนี้คนสุราษฎร์โดยเฉพาะพวกเราพร้อมแล้วท่านพร้อมหรือยังครับที่จะมาที่สุราษฎร์ธานีผมย้ำอีกครั้งนะ23ถึง31โดยเฉพาะวันที่27นะครับท่านมาสุราษฎร์ได้อะไรฮะสัมผัสประเพณีดีๆได้มาเจองานที่สืบทอดกันมาต่อกันมาได้สืบสานวัฒนธรรมทางพุทธและสิ่งที่ท่านจะได้ต่อมาซึ่งจังหวัดอื่นผมไม่ทราบว่าจะได้ไหมแต่ที่นี่ท่านได้แน่ท่านได้วัฒนธรรมได้สัมผัสทั้งทางบกทางทะเลซึ่งเกาะสมุยคือแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งตอนนี้ของโลกนะครับที่เป็นเกาะพังงานมีประเพณีมีวัฒนธรรมในเรื่องของฟูลมูนปาร์ตี้แล้วเกาะเต่าคือแหล่งดำน้ำที่อันดับต้นๆของโลกนะครับวันนี้ท่านมาสุราษฎร์ได้ทุกอย่างครับประเพณีดื่มกินเที่ยวไปเกาะขึ้นภูเขาลงเขื่อนกินผลไม้แล้วพบกันที่สุราษฎร์ธานีครับรับรองความปลอดภัยรับรองความสนุกเจอกัน23ถึง31ครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีครับ
0: ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านจุมพจน์วรรณฉัตรสิรินะครับในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้ร่วมแถลงข่าวทั้ง6ท่านทุกท่านเลยนะครับสำหรับเรื่องราวนะครับที่เราได้เห็นถึงมุมมองสำคัญต่างๆนะครับจากเรื่องราวทั้งหมดเราก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าเรื่องของการชักพระนี่แหละคือเรื่องของความศรัทธาที่เราสืบทอดมานะครับ

0: นับร้อยปีเลยแล้วก็มันคืออัตลักษณ์ที่เราจะสืบสารส่งต่อด้วยความภาคภูมิใจนั่นเองนะครับเพราะนี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่เราจะร่วมกันสืบสารส่งต่อนะครับให้ยังคงอยู่กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีสืบไปนั่นเองนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569นะครับระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคม2569นั่นเองครับแล้ววันนี้เรามีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทาง NDT หมายเลข11นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนการจัดการแถลงข่าวในวันนี้พร้อมทั้งการถ่ายทอดสดด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนนะครับทั้งในพื้นที่และกรุงเทพมหานครนะครับมีเพิ่มเติมนะครับจากท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนะครับอยากจะฝากเพิ่มเติมครับเชิญครับ
1: ขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับเพื่อว่าไม่ให้เสียเวลางานของเราจะมีตั้งแต่วันที่23ตุลาถึงวันที่31ตุลาคมนะครับและในวันที่23เราก็จะมีการจัดนิทรรศการนะครับตรงบริเวณหน้าวัดกลางเก่านะครับส่วนวันที่25นะครับมีการอัญเชิญถ้วยจากหน้าเทศบาลนะครับไปยังศาลากลางนะครับและวันที่26มีการแข่งเรือยาวนะครับ26 27แข่งเรือจาวและในคืนวันที่26จะมีการวิ่งพรมน้ำมนต์นะครับแล้วก็คืนวันที่29วันที่27นะครับวันที่27จะมีการชักพระตอนเช้านะครับแรกสุดเราชักพุ่มแล้วก็ชักพระนะครับจากศาลากลางมายังเทศบาลนะครับสะพานนฤทธิ์แล้วก็วันที่28นะครับเราก็จะมีพิธีมอบถ้วยพระราชทานนะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงวันที่31นะครับเราถึงจะปิดงานในขณะที่วันที่27 28 29 30 31เรือพนมพระจะจอดอยู่ตรงบริเวณสะพานนฤทธิ์เพื่อจะให้ทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญนะครับโอเคนะครับ
0: ขอขอบพระคุณข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากท่านนายกเทศมนตรีตรีนครสุราษฎร์ธานีนะครับที่ให้ข้อมูลครบเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเพจของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านขอขอบพระคุณสื่อมวลชนนะครับทั้งในพื้นที่และจากกรุงเทพมหานครนะครับแล้วเจอกันนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีครับเดี๋ยวกันนี้นะครับจะได้เรียนเชิญบันทึกภาพร่วมกันนะครับในภาพแรกนะครับจะเป็นการบันทึกภาพนะครับผู้ร่วมแถลงข่าวทั้ง6ท่านนะครับและถัดไปนะครับจะเป็นการถ่ายรูปนะครับร่วมกับผู้บริหารของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีครับท่านหัสชัยเรืองสมบูรณ์ลักขณาท่านวิศวชิตศรีวัชรการท่านนรงเวชพัชรพงศ์ครับรวมถึงท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีครับท่านสมบูรณ์สุวรรณบุตรท่านสุชาดาศิลปะพรหมาสครับ

แล้วก็เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการนะครับทุกท่านนะครับที่เก้าอี้แถวแรกนะครับได้เป็นเกียรติร่วมถ่ายภาพนะครับที่บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผู้แทนจากท่านคลังจังหวัดเรียนเชิญด้วยนะครับท่านคลังจังหวัด

0: ครับและตอนนี้เราถ่ายภาพร่วมกันนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ขออนุญาตที่จะส่งต่อให้กับ NBT ครับ
1: และที่คุณผู้ชมได้รับชมเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือบรรยากาศของงานแถลงป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีความพิเศษของปีนี้นะคะก็คือเรามีบูธให้คุณผู้ชมได้มาร่วมกิจกรรมถึง3บูธด้วยกันค่ะอย่างที่ดิฉันยืนอยู่ตรงด้านหน้าตอนนี้นะคะก็จะเป็นบูธที่จะให้คุณผู้ชมได้มาเวิร์กช็อปค่ะวาดลวดลายฉลุเรือพนมพระนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีคนมาร่วมเยอะเลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่ามีหลากหลายลายให้เราได้ร่วมฉลุกันนะคะจะเห็นได้ว่าเรือพนมพระในทุกๆปีค่ะก็จะมีหลากหลายลวดลายนะคะแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มาร่วมเวิร์กช็อปกับเราก็จะได้ผลงานชิ้นนั้นกลับบ้านไปด้วยค่ะและจากบูธของการฉลุลายเรือพนมพระนะคะไปต่อกันอีกที่1บูธเลยค่ะเป็นการสาธิตทำข้าวต้มลูกโยนโอ้อันนี้ต้องบอกว่าได้รับความนิยมแล้วก็ทุกคนมาร่วมกันเยอะมากๆจนตอนนี้จะเห็นได้ว่าเหลือนิดหน่อยแล้วนะคะอันนี้มีคนมาร่วมเวิร์กช็อปตั้งแต่ในช่วงเปิดงานช่วงแรกเลยใช่ไหมคะตั้งแต่บ่ายสามแล้วก็เหลือจำนวนเท่านี้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เคยได้มาร่วมประเพณีของเรานะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าพระสงฆ์ที่ท่านอยู่บนเรือพนมพระนะคะท่านก็จะโยนข้าวต้มลูกโยนนี่แหละซึ่งเป็นขนมที่เรียกว่าสืบสานทั้งประเพณีและวัฒนธรรมนะคะของเทศกาลนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศงานแถลงข่าวในวันนี้ค่ะซึ่งอย่าลืมนะคะเราจะเปิดฉากยิ่งใหญ่ในวันที่23ถึง31ตุลาคม2569ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนที่เชื่อมโยงสัญญาณการถ่ายทอดสดและขอบคุณรวมไปถึง NBT ภูมิภาคทั้ง4ภูมิภาคค่ะที่รับสัญญาณการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมพร้อมกันทั่วประเทศนั่นเองยังไงขอใช้โอกาสนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านค่ะมาร่วมกันสัมผัสความงดงามและอลังการค่ะของเรือพนมพระทั้งทางบกและทางน้ำกว่า100ลำมาร่วมกันสืบสานประเพณีดีๆด้วยกันนะคะชาวสุราษฎร์ธานียินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะแล้ววันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานของ NBT ภูมิภาคขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยผู้บรรยายภาคภาษาไทยในวันนี้ประกอบด้วยคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมและดิฉันปิยณีเทียมอมพรผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงบรรยายภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษารวมทั้งรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ามีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นได้มีการบำเพ็ญต่อเนื่องมาในกำหนดระยะเวลาที่ตรงตามโบราณราชประเพณีอย่างเคร่งครัดคือการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสัตมวานครบ7วันในวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปันนรสัมมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสัมมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตมวานครบ100วันตรงกับวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนี้เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นวันแรกซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการบำเพ็ญพระราชพิธีในช่วงเช้าต่อเนื่องจากงานพระราชพิธีซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเย็นวันนี้ค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับแต่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยนะคะรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและมีการประโคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกามีกำหนด100วันค่ะวันละ6รอบโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีนะคะตลอด100วันนี้ยังมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีค่ะและสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าสักการะพระศพด้วยนะคะซึ่งนับเป็นสิ่งที่ประชาชนต่างก็ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอด100วันที่ผ่านมารวมทั้งในวันนี้ด้วยนะคะก็มีการเปิดให้เข้าถวายสักการะได้ครึ่งวันก่อนที่จะปิดให้เข้าภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อเตรียมการพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินในค่ำวันนี้ค่ะ
2: และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวาระนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นวาระที่สำคัญอีกวาระหนึ่งค่ะที่พวกเราเหล่าประสบนิกรจะได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผ่านพระราชประวัติและพระกรณียกิจนะคะที่ทรงได้อุทิศพระวรกายทุ่มเทมุ่งมั่นปฏิบัติสืบมาตลอดพระชนชีพซึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะขอนำท่านผู้ชมรับชมสารคดีพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่ทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาติร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ส่งได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: การพัฒนาบุคลากร
0: เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่ได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโปรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลและมิได้ตัดสินตามแนวคำพิพากษาของศาล

อย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองและการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปส่งร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังส่งเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่ม Ivy League โดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยส่งตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเวลา

นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของพระประวัติและพระกรณียกิจที่ได้ชมไปนั้นนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำคุณผู้ชมย้อนรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความรักและความอาลัยสุดหัวใจนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งจะเป็นสถานที่ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

0: ภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาบัดนี้ก็ได้มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนรอรับเสด็จอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะสำหรับหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินด้วยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจากนั้นก็จะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยลำดับไปตามโบราณราชประเพณีค่ะ
1: สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพในวันนี้เป็นวันแรกนะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายศีลก่อนที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์4รูปสวดพระธรรมคาถาค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและที่สวดพระธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมลำดับขั้นตอนที่สำคัญในการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันนี้นะคะส่วนในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องกันเป็นวันที่2ซึ่งโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องทั้ง2วันค่ะ
2: ซึ่งในทุกครั้งของการถ่ายทอดสดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้นั้นนะคะคุณผู้ชมจะได้รับชมหรือว่าได้เห็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื่องจากทรงประสูติในวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ค่ะโดยพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นปางสมาธิประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลาหรือหน้าตักโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายคติความเชื่อของวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณวันพฤหัสบดีถือเป็นวันแห่งครูความรู้และธรรมะความหมายของปางสมาธิสื่อถึงจิตที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวมีความสงบนิ่งและปราศจากความฟุ้งซ่านซึ่งในทางราชประเพณีและงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติมาประดิษฐานณมณฑลพิธีเพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องนมัสการบูชาค่ะ

0: บริเวณที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระโกศทองใหญ่ค่ะพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะภายนอกก็มีบรรดาคณะรัฐมนตรีบรรดาข้าราชการผู้ใหญ่ผู้มีตำแหน่งเฝ้ารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะตลอด100วันที่ผ่านมาต่างก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้เข้ามาถวายสักการะพระศพรวมทั้งได้มีหน่วยงานองค์กรต่างๆรวมถึงคณะบุคคลได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยค่ะ
1: และที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะคะนั่นคือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ค่ะซึ่งเหนือกรอบพระฉายาลักษณ์มีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดค่ะ

0: ายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเราได้เห็นเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: โดยบัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะคะลำดับแรกคือสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำค่ะ

สำหรับในวันนี้จะมีการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนะคะ

ขณะที่วันนี้จะมีพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่เป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา

ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลา 17:30 นาทีถึง 21:00 นโดยเตียงสวดทิศตะวันออกได้แก่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ค่ะในทํานองกะและทํานองเลื่อนส่วนเตียงสวดทิศตะวันตกในเวลา 17:30 นาทีถึง 21:00 นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษเป็นบทพระธรรมใหม่นะคะ

สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานี่เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนนะคะหลังคาทรงไทยลด3ชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งมีคันถวยรับชายคาประดับด้วยกระจกสีเขียวหลังคาพระที่นั่งเมื่อแรกสร้างมุงด้วยกระเบื้องดีบุกต่อมาในการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3จึงเปลี่ยนมามุงด้วยกระเบื้องดินเผาแล้วก็เปลี่ยนมาใช้กระเบื้องเคลือบสีเขียวในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.8 เมตรยาว 31.85 เมตรนะคะยกพื้นสูง 2.3 เมตรด้านนอกจะมีเฉลียงรอบทั้ง3ด้านเฉลียงด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นเฉลียงระดับพื้นดินกว้าง 1.9 เมตรปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงสำหรับภายในเราจะได้เห็นความงดงามนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมที่บริเวณซุ้มพระบัญชรถ้าเกิดว่าเราเห็นด้านหลังของอาจสงที่มีพระสงฆ์นั่งเรียงรายกันอยู่นั้นก็จะมีซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบรรทแลงทั้งบานพระบัญชรบานพระทวารต่างก็มีจิต

บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระราชวังรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะจากนั้นเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศลการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชเสด็จค่ะ

0: าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยราชอาจเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ตามนั้น
1: นาสายะปริตังรูทะมังคลังนาสายะปริตังรูทะมังคลัง

จังจิตจิตจังมัง

0: ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: และขณะนี้นะคะพระสงฆ์สิบรูปที่สวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะออกจากพระที่นั่งโดยหลังจากนี้เจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสรวมถึงพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์ซึ่งประกอบไปด้วยพระครูพิพิธธรรมภาณะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิปเรียนธรรม7ประโยคและพระครูพิสาร

สรวุฒิจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยในวันนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดค่ะ

0: สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการออกฎีกานิมนต์พระสงฆ์ในการพระราชพิธีทุกๆครั้งนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะโดยกรมการศาสนานั้นมีภารกิจหลักนะคะในการที่สนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพระราชพิธีต่างๆในพระบรมมหาราชวังที่เราเห็นในการถ่ายทอดทุกๆครั้งนะคะเราเห็นมีเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นบนพระมหาปราสาทก็ดีหรือพระที่นั่งองค์ต่างๆในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลก็ดีนะคะทั้งนิมนต์ขึ้นนั่งอย่างอาจสงและเมื่อเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยก็จะมีเจ้าพนักงานเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการนิมนต์พระสงฆ์ลงจากพระมหาปราสาทหรือพระที่นั่งอย่างเรียบร้อยนะคะและไม่ใช่อย่างที่เราเห็นเฉพาะในการถ่ายทอดสดนะคะแต่ว่าทางกรมการศาสนานั้นต้องมีหน้าที่ถวายการดูแลพระสงฆ์แบบครบวงจรนะคะนับตั้งแต่การออกฎีกานิมนต์ในแต่ละการพระราชพิธีเรียบร้อยแล้วต้องมีการส่งรายชื่อหรือว่าบัญชีพระสงฆ์เพื่อส่งมีพระบรมราชวินิจฉัยในแต่ละงานนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็จะต้องประสานกันกับทางกรมการศาสนาในเรื่องเกี่ยวกับการพิธีสงฆ์ทั้งหมดนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ซึ่งก็เป็นข้าราชการและบุคลากรของกรมการศาสนาก็จะต้องมีหน้าที่ในการรับส่งพระสงฆ์ทุกๆรูปยังพระอารามคือนับตั้งแต่เริ่มต้นนะคะในการนิมนต์จัดรถรับส่งก็ดีแล้วก็มีที่พักคอยมีที่ที่ให้พระสงฆ์ก่อนที่จะขึ้นปฏิบัติศาสนกิจในการพระราชพิธีนะคะก็จะต้องมีการดูแลเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างที่เราอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพระราชพิธีทุกๆครั้งที่มีพิธีสงฆ์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะที่จะมีการถวายพระธรรมเทศนาซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะเพื่อที่จะอธิบายให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้ความเข้าใจในพระสัทธรรมซึ่งเป็นหลักความเป็นจริงของธรรมชาตินะคะและเป็นความจริงของชีวิตทุกชีวิตเมื่อผู้ฟังธรรมนั้นเกิดความเข้าใจและได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติค่ะก็นับได้ว่าเป็นการพัฒนาสติและปัญญาย่อมทำให้เกิดความพ้นทุกข์และได้เข้าถึงความสุขที่แท้จริงค่ะ

สำหรับพระพรหมบัณฑิตนะคะที่ท่านจะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสนามเดิมประยุรมีเริกค่ะฉายาธรรมจิตโตเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอดีตผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลางอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญาค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเป็นลำดับต่อไปค่ะ

0: ทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะจากนั้นพระพรหมบัณฑิตก็จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาตามลำดับค่ะ
1: ทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังอันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะอติยมปิยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอัญาจธาสันติทะสัตตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปักชัง

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหาระอรรถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพระชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุพโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธินารีนาถ โดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศจนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตะปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้ณเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักษณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอด สภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบังปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือ1ความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกข์มีเพราะยึดทุกข์ยืดเพราะอยากทุกข์มากเพราะพลอยทุกข์น้อยเพราะหยุดทุกข์หลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุ ครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของพระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ขอถวายพระพร
1: ประยุรวงศาวาสได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดไปเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตกลับลงมานั่งยังอาสงค่ะโดยสาระสำคัญช่วงหนึ่งของเศรษฐชีวิตตกถาซึ่งว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนั้นได้กล่าวถึงปัญญานั่นก็คือความฉลาดรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงใช้พระปัญญาคุณบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนัยยะแห่งพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลเมื่อคิดย่อมคิดเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวงบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากย่อมเป็นเช่นนี้การดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดได้ว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุด แม้จะเสด็จสวรรคาลัยไปแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้จะยังคงสถิตอยู่ในใจของประสบนิกรชาวไทยตราบชั่วนิรันดรค่ะ

0: ในเนื้อหาที่ได้มีการถวายพระธรรมเทศนานั้นได้พูดถึงโครงการกำลังใจในพระดำรินะคะซึ่งก็ได้เป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอันมากแก่ประสบนิกรชาวไทยค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะโดยพระสงฆ์สวดธรรมคาถา4รูปนิมนต์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูพิพิธธรรมภานะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะ

เมื่อพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบลงแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เข้าไปถอนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาออกนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศค่ะ

0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาทแล้วเจ้าพนักงานก็เตรียมการที่จะลาดพระภูษาโยงเพื่อส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปค่ะ
1: โดยขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษาโยงค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทอดผ้าสดับปกรณ์ลำดับถัดไปโดยมีการนำเสาวางภูษาโยงมาตั้งเรียงไว้ค่ะสำหรับเตรียมการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์โดยพระภูษาโยงนั้นจะลาดมาจากฐานพระโกศผ่านลงมานะคะแล้วก็จะมีเจ้าพนักงานอีกชุดหนึ่งเตรียมการอยู่ที่ด้านหน้าของอาสงลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งพระภูษาโยงที่ทอดต่อมาจากพานเบื้องหน้าพระโกศก็จะมีถวยรับเป็นระยะระยะค่ะเชื่อมกับภูษาโยงอีกผืนเบื้องหน้าอัดสงเตรียมพร้อมสำหรับการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์และสดับพกรลำดับถัดไปค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวม5รูปแล้วประทับพระราชอาสน์ค่ะ

ยะถาวาริวะหาภูราปริภูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพ

อติริกะวัสสตังชีวโตอติริกะวัสสตังชีวโตอติริกะวัสสตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทา

ยพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

เมื่อพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาตามโบราณราชประเพณีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

0: พิธีสงฆ์หลังจากนี้ก็จะเป็นการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งพระพิธีธรรมนั้นก็จะนิมนต์ขึ้นนั่งอย่างเตียงพระพิธีธรรมนะคะด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
1: โดยธรรมเนียมการสวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพและงานพระศพของพระบรมวงศ์ชั้นสูงนะคะจะมีการอาราธนาพระพิธีธรรมคราวละ2สำรับมีการสวดสลับกันอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมนั้นไม่ได้มีเพียงเฉพาะ10พระอารามในกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่ายังมีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดค่ะโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดค่ะสำหรับการสวดพระพิธีธรรมในรอบเวลา 17:30 นถึง 21:00 นนะคะเตียงสุดที่ตะวันออกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะจะสวดบทพระอภิธรรม7คัมภีร์บทพระทาตุกถาบทพระปัฏฐานสวดในทํานองกะและทํานองเลื่อนนะคะสำหรับเตียงสวดทิศตะวันตกค่ะเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดสวดในบทพระธรรมใหม่และบทติลักขณาธิคาถาในทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ

0: ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นพระพิธีธรรมก็จะสวดพระอภิธรรมนับจากเวลานี้ไปจนกระทั่งถึงเวลา 21 นาฬิกาค่ะ
1: และสำหรับในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการพระราชพิธีอีกหนึ่งวันนั้นนะคะทางส่วนราชการได้ขอเชิญชวนประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569เสด็จพระราชดำเนินเวลา10นาฬิกาค่ะโดยเปิดจุดคัดกรองในเวลา8นาฬิกาพื้นที่เข้าเฝ้ารับเสด็จคือบริเวณเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะ
2: ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลานะคะที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งการเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวัน100วันในวันพรุ่งนี้19กันยายนนะคะจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 13:00 นถึง 15:30 นสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นค่ะโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในช่วงเวลา 19:00 กรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะและภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาปวัน100วันพระราชทานพระศพหน่วยงานและคณะบุคคลต่างๆสามารถขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ค่ะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ที่ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนะคะโดยขอให้ทำหนังสือเรียนถึงเลขาธิการพระราชวังเป็นการทำหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนดค่ะและให้นำส่งสำนักพระราชวังได้รวม3ช่องทางคือสามารถเดินทางไปแจ้งความประสงค์ได้ด้วยตนเองนะคะที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังภายในพระบรมมหาราชวังค่ะหรือสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ส่งถึงสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะทั้งนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำนักพระราชวังก็จะมีหนังสือตอบรับแจ้งรายละเอียดก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นได้ประดิษฐานอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมานับตั้งแต่วันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมานะคะในการพระราชพิธีพระบรมศพ เป็นไปตามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีประดิษฐานพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดกางกั้นด้วยเสวตฉัตรหรือฉัตรขาว9ชั้นซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ที่มีการถวายฉัตรขาว9ชั้นแด่ฝ่ายในของพระบรมราชจักรีวงศ์ด้วยนะคะสำหรับพระโกศทองใหญ่นั้นใช้สำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์พระอัครมเหสีพระยุพราชพระราชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษนะคะซึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นมีพระโกศทองใหญ่3องค์ด้วยกันองค์แรกตั้งแต่รัชกาลที่1องค์ที่2สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และองค์ที่3สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่9นะคะซึ่งพระโกศทองใหญ่ที่ประดิษฐานภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่5ค่ะส่วนพระโกศทองใหญ่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้ก็มีพระราชปฏิสันถารด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จและมาร่วมในการพระราชพิธีในวันนี้นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยนะคะ

รถยนต์พระที่นั่งเทียบอยู่ที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาค่ะสมควรแก่เวลาแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งที่บริเวณประตูกำแพงแก้วค่ะ

เกียรติยศพระศพวันนี้จัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ขณะที่กองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะ

0: ุณผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันแรกเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้19กันยายน2569ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:50 นาทีเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้ทีมผู้บรรยายได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมดิฉันปิยณีเทียมอัมพรและร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธไมยลาภขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามและขอเชิญรับชมรายการตามปกติของทางสถานีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณกัญญาแซ่อึ่งครับ
0: วันนี้เรามาเริ่มที่การแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนนะคะโดยเริ่มมีผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ได้รับผลกระทบในวันนี้นะคะแล้วก็จะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะสถานการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลให้หลายพื้นที่ในภาคใต้ได้รับผลกระทบแล้วนะคะอาทิที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่หมู่8คลองศกอำเภอพนมรวมถึงเส้นทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาศกเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังมีรายงานเกิดเหตุดินไหลถล่มปิดทับเส้นทางบริเวณบ้านสะพานเต่าอำเภอพนมทำให้รถไม่สามารถสัญจรได้ขณะเดียวกันจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกหนังสือด่วนถึงทุกหน่วยงานในพื้นที่เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะโดยเน้นย้ำมาตรการสำคัญอาทิจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงหากพบสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีความเสี่ยงก็ให้สั่งปิดพื้นที่ทันทีกรณีพื้นที่ชายฝั่งหากมีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนและแจ้งนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงส่วนที่จังหวัดระนองค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรเข้าไปเคลื่อนย้ายดินและสิ่งกีดขวางออกจากผิวจราจรหลังมีเหตุดินสไลด์บริเวณเส้นทาง4005ระนองหาดส้มแป้นเพื่อเร่งเปิดเส้นทางและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติทางผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยและสะดวกโดยเร็วที่สุดทั้งนี้นะคะทางจังหวัดระนองก็ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางค่ะ
1: ส่วนช่วงรู้สู้ภัยเอลนินโญนะครับเพราะว่าต้นทุนน้ำไม่ได้เริ่มจากน้ำฝนระลอกใหม่เสมอไปแต่เริ่มจากน้ำที่เรากักเก็บไว้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนภูมิพลจึงไม่ใช่แค่การเปิดปิดเพื่อกันน้ำท่วมท้ายเขื่อนแต่คือการวางแผนเก็บน้ำสำรองเพื่อรับมือวิกฤตภัยแล้งข้ามปีที่อาจกระทบไปถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างติดตามจากทีมข่าว NBT พิษณุโลกครับ

0: ขื่อนภูมิพลมีขนาดใหญ่ระดับประเทศเป็นอันดับที่2รองจากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนมีความจุอ่างรวมประมาณ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่น้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยรายปีอยู่ในระดับประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรของความจุอ่างจึงมากกว่าน้ำเข้าเฉลี่ยใน1ปีนี่ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ที่ศูนย์เปล่าแต่เป็นความสามารถในการเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีช่วงปลายฤดูฝนมวลน้ำจำนวนเดียวกันนี้ยังต้องรองรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มส่งน้ำฤดูแล้งและเหลือบางส่วนทำนาในช่วงต้นฤดูฝนในปีถัดไปก่อนที่จะรู้แน่นอนว่าฝนฤดูกาลใหม่จะมามากน้อยเพียงใดดังนั้นต้นทุนไม่ได้เริ่มต้นด้วยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มต้นด้วยน้ำที่เราตัดสินใจเหลือไว้จากปีก่อนหน้านี้หลักปฏิบัติจึงไม่ใช่อ่างใกล้เต็มแล้วเปิดให้มากที่สุดเพราะน้ำจากเขื่อนภูมิพลต้องเดินทางผ่านแม่น้ำปิงไปพบแม่น้ำวังน้ำยมน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์และระบบเจ้าพระยาตอนล่างสิ่งที่ต้องทำคือกักน้ำไว้เมื่อท้ายน้ำกำลังจะท่วมเพิ่มการระบายเมื่อท้ายน้ำเริ่มมีช่องว่างระบายเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ให้ระดับน้ำเปลี่ยนฉับพลันและติดตามน้ำระลอกใหม่จนพ้นฤดูฝนพร้อมกับเขื่อนยังต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและต้นฤดูฝนปีหน้าเนื่องจากศักยภาพของเขื่อนภูมิพลมีความจุอ่างมากกว่าน้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ย1ปีจึงสามารถเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีได
1: ้ระบบวัฏจักรน้ำและสมดุลน้ำตามธรรมชาติของประเทศไทยได้เสียสมดุลไปแล้วถูกทำลายโดยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เคยเป็นปฏิทินเป็นวัฏจักรเป็นรอบเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปคราวนี้ถ้าพูดท่านถามถึงลุ่มน้ำปิงวังที่หวังว่าจะพึ่งเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆว่าในอดีตเนี่ยเขาถูกออกแบบระบบทุกระบบเนี่ยถูกสร้างมาอย่างดีแล้วแต่เนื่องจากมันเสียสมดุลแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมันจะเกิดสภาวะที่คาดการไม่ถึงเราเคยเชื่อว่าคนที่อยู่ลำน้ำคือคนที่จะเปราะบางที่สุดแต่ไม่ครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำอยู่ในบางกระทุ่มบางระกำเนี่ยเขาโตมากับน้ำเขาจะเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนแปลงนี้แต่คนที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยและเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยอยู่กับธรรมชาติและชนบทและอยู่ในระบบนิเวศที่เป็นนิเวศชุมชนเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมันเปราะบางมากคำว่าเปราะบางน้ำท่วมแค่ตะตุ่มน้ำท่วมแค่ครึ่งล้อรถยนต์

0: เราก็ทำอะไรกันไม่เป็นละระบบไฟช็อตระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาทุกอย่างพังหมดและที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลก็คือวิถีชีวิต
1: แต่ทว่าเขื่อนไม่ได้มีอำนาจบังคับผู้ใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำโดยตรงหากมีการเพาะปลูกเกินแผนเมื่อปลูกไปแล้วแล้วข้าวต้องการน้ำการตัดส่งน้ำทันทีทำได้ยากทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจน้ำที่ตั้งใจสำรองไว้ต้นฤดูฝนจึงอาจถูกใช้ไปก่อนหน้านี้ทำให้ต้องมีการบริหารร่วมกับเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และในบางปีมีน้ำจากลุ่มแม่น้ำแม่กลองมาช่วยด้วยดังนั้นทุกต้นฤดูแล้งหน่วยงานจะจัดทำบัญชีน้ำใหม่โดยเริ่มจากน้ำใช้การได้จริงแล้วแบ่งใช้เป็นสัดส่วนน้ำสำรองส่วนสุดท้ายจึงมีความสำคัญมากเพราะแม้จะเรียกว่าต้นฤดูฝนแต่ฝนอาจจะยังมาไม่สม่ำเสมอจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อประคองประปาระบบนิเวศพืชยืนต้นเตรียมแปลงเพาะกล้าและช่วยหนาข้าวเมื่อเกิดฝนทิ้งช่วงพร้อมกับตั้งรับกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันในอนาคตสหบดีอริยพลประดิษฐ์ถ่ายภาพมินศาสตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงพร้อมกล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้และยังระบุถึงโอกาสในการเชิญกลับมาร่วมทำงานเพื่อส่วนรวมในอนาคตค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมหัวหน้าส่วนราชการในโอกาสนี้ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการซึ่งกำลังจะครบวาระการเกษียณอายุราชการในปีนี้โดยระบุว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของประเทศด้วยความมุ่งมั่นและรับผิดชอบนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ส่งมอบความปรารถนาดีไปยังทุกคนตลอดจนครอบครัวและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้พบปะหารือหรือร่วมกันทำงานเพื่อรับใช้บ้านเมืองในบริบทอื่นๆต่อไปหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการทาบทามหัวหน้าส่วนราชการที่กำลังจะเกษียณอายุให้มาร่วมทำงานเพื่อส่วนรวมนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอาจต้องขอความอนุเคราะห์จากทุกคนเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นถ้าหากในภายภาคหน้าประเทศต้องการความช่วยเหลือก็เชื่อมั่นว่าทุกคนพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษ
1: ท่านนายกเกษ
2: ีย
1: ณราชการ14คนว
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ท่านนายกเล็งใครมาช่วยง
2: านรัฐบาลไหมคะผมบอกว่าทุกคนจะต้องผมอาจจะต้องรบกวนท
1: ุ
2: กคน
1: เพราะท่านนายกบอกอาจจะเจอก
2: ัน
1: ในบริบทใหม่
2: ก็ถูกต้องอ่ะเพราะว่าท่านเหล่านี้คือคนที่ผมมีความสนิทสนมคุ้นเคยนะครับรู้ฝีมือรู้ความทุ่มเทรู้แนวคิดนะครับถ้ามันมีอะไรที่วันหนึ่งประเทศชาติต้องการความช่วยเหลือจากท่านเหล่านี้ผมก็มีความมั่นใจว่าท่านก็จะพร้อมที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือไม่ได้จำเพาะเจาะจงใครเป็นพิเศษ
3: นายกรัฐมนตรีโต้ข้อกังขาของส.ส.พรรคประชาชนเกี่ยวกับการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์นะครับยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นทั้งการดำเนินคดีและยึดทรัพย์จนได้รับคำขอบคุณจากต่างประเทศครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงแนวทางการปราบปรามสแกมเมอร์หลังคณะกรรมการการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเสนอรัฐบาลสหรัฐขอให้ตรวจสอบและพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องเครือข่ายสแกมเมอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังของไทยรวมอยู่ด้วยโดยยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างเข้มข้นซึ่งจากที่มีโอกาสพบตัวแทนหรือหัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงประเทศต่างๆก็มีแต่คำขอบคุณรัฐบาลและประเทศไทยที่ดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทั้งด้านเทคโนโลยีสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งการดำเนินคดีและติดตามยึดทรัพย์ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งคำถามว่านายกรัฐมนตรีเกรงใจใครถึงไม่กล้าทำเรื่องนี้โดยนายกหัวเราะก่อนจะบอกว่าไม่เกรงใจเขาไม่เกรงใจโรม
2: รัฐบาลชุดนี้ปราบปรามสแกม

0: แกรมเมอร์อย่างบ้าระห่ำอย่างนี้ดีกว่านะแล้วก็เมื่อมีตัวแทนของต่างชาติหรือว่าได้ไปพบกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหัวหน้าหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงทุกประเทศก่อนที่จะเริ่มทำการหารือในประเด็นอื่นๆเนี่ยสิ่งที่ได้รับการเปิดฟลอร์มาก็คือขอบคุณรัฐบาลไทยขอบคุณประเทศไทยที่ดำเนินการปราบปรามต่อต้านดำเนินคดียึดทรัพย์นะครับพวกเขาเรียกอาชญากรรมข้ามชาติทางด้านเทคโนโลยีก็คือสแกมเมอร์ไซเบอร์สแกมนะครับคอลเซ็นเตอร์อะไรต่างๆนี่
1: ท่านนายกย
0: ื
1: นยันว่าทำมาเยอะแล้วแต่เมื่อวานนี้คุณรังสิมันลมยังถามว่าท่านนายกเกรงใจใครหรือเปล่าเนี่ยค่ะไม่ยอมกล้าทำเรื่องนี้
0: ชัวร์ๆคือไม่เกรงใจเขาไม่เกรงใจโลม
2: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่ารัฐบาลทำงานกวาดล้างนอมินีทุนเทาและต่างด้าวที่สวมแบบประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นจากการประสานข้อมูลธุรกรรมการเงินให้สามารถติดตามธุรกรรมการเงินที่ผิดปกตินำมาสู่การจับกุมปราบปรามบัญชีม้าอย่างมีประสิทธิภาพจากประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่ให้มีการตรวจสอบผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนจากฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสถานะการเงินย้อนหลังทำให้บริษัทที่มีความเสี่ยงเป็นนอมินียื่นคำขอจดทะเบียนลดลงถึง 70% นอกจากนี้ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมไปถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นทุกครั้งตรวจสอบไปถึงการถือหุ้นไกว้ระหว่างบริษัทเมื่อพบข้อมูลบริษัทต้องสงสัยได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อจนพบว่ามีบริษัทที่เข้าข่ายเป็นนอมินีถึง 2,100 บริษัทและมีเข้าข่ายต้องสงสัยที่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกกว่า 10,000 บริษัท
3: ช่วงที่ผ่านมานะครับได้มีการดำเนินการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับระหว่างแต่ละกระทรวงและหน่วยงานต่างๆเนี่ยเพื่อจับเรื่องของการทำธุรกรรมผิดกฎหมายแล้วก็การจดทะเบียนบริษัทที่ผิดกฎหมายทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้มีการออกประกาศว่าถ้าบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยมีการมีต่างชาติเป็นผู้ร่วมถือหุ้นด้วยเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนไทยเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบประวัตินะครับว่าคนไทยที่มาร่วมถือหุ้นเนี่ยอยู่ในบัญชีของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่แล้วก็อยู่ในรายชื่อเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตรวจสอบว่ามีการเดินบัญชีที่เหมาะกับบริบทของบริษัทนั้นหรือไม่และมีการออกประกาศว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็จะมีการตรวจสอบทุกครั้งรวมถึงมีการตรวจสอบการไขว้หุ้นระหว่างบริษัทด้วยตรงนี้นี่เองก็ทำให้บริษัทที่มาจดทะเบียนนอมินีที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนและเมื่อเจอบริษัทที่เป็นสงสัยว่าเป็นนอมินีแล้วณปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,000 กว่าบริษัทก็ส่งให้กระทรวงมหาดไทยครับกระทรวงมหาดไทยก็รับลูกไปเล่นต่อด้วยการที่ไปดูว่าเขาถือครองทรัพย์สินอย่างเช่นที่ดินเนี่ยมีมูลค่า 2,000 กว่าบริษัทในมูลค่าถึง 85,000 ล้านบาท
2: นอกจากนี้การดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการยึดอายัดทรัพย์ของเครือข่ายสแกมเมอร์ทุนเทารายใหญ่ที่เคยปรากฏเป็นข่าวได้ทรัพย์สินคืนกว่า 20,000 ล้านบาทเป็นหลักฐานว่ารัฐบาลเอาจริงกับเรื่องนี้ซึ่งเน้นย้ำว่าหากพบการทุจริตจะไม่มีการเจรจาโดยเด็ดขาดส่วนพรรคการเมืองต่างๆที่อาจมีบุคคลเข้าข่ายต้องรับการสอบสวนดำเนินคดีเกี่ยวกับนอมินีก็ขอให้กำชับและตรวจสอบให้สมาชิกร่วมให้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนด้วย
3: ถ้าจำกันได้ครับในช่วงการทำงานของรัฐบาลนี้ก็มีการดำเนินการยึดทรัพย์เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแล้วเครือข่ายที่ทำผิดทางด้านธุรกรรมผิดกฎหมายเนี่ยถึงประมาณ 20,000 ล้านบาทจากเครือข่ายเบนสมิธและยิมเล็กนะครับตรงนี้นี่เองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการไปอีกเรื่องนึงที่ให้ความสำคัญและมีการพูดคุยกันในที่ประชุมรวมถึงท่านนายกให้เป็นนโยบายคือว่าไม่ว่าเรื่องใดก็ตามที่เป็นเรื่องทุจริตหรือผิดกฎหมายถ้าสืบค้นไปถึงตรงไหนให้ดำเนินการเต็มที่ไม่มีการขอไม่มีการยกเว้นไม่มีการเจรจาตรงนี้นี่เองเนี่ยวันนี้ผมก็อยากจะขอให้ทุกภาคส่วนรวมถึงภาคการเมืองต่างๆที่มีคนที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการเป็นนอมินีการฟอกเงินหรือผิดกฎหมายอื่นๆก็ให้นำบุคคลเหล่านั้นที่อยู่ในกระบวนการสืบสวนเนี่ยให้เข้าสู่กระบวนการ
4: ชวนคุณผู้ชมติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินวันพรุ่งนี้นะครับ 9:05 น.พบกับนายเอกนัทพร้อมตอบทุกข้อสงสัยกับการผ่าโครงสร้างพลังงานของประเทศครับ29 กันยายนเวลา 9:05 น.ถึง 9:35 น.ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ททบ5สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและช่องทางออนไลน์ต่างๆ Facebook Page กรมประชาสัมพันธ์ NBT NBT Connect ไทยคู่ฟ้าและ YouTube NBT รวมถึงออกอากาศทาง MCOT HD หมายเลข30ในวันอาทิตย์ที่20 กันยายนเวลา 9:05 น.ด้วยครับ
2: มาถึงช่วงเศรษฐกิจนะคะวันนี้จะพาไปติดตามอีกหนึ่งข้อตกลงการค้าที่สำคัญของไทยนะคะติดตามกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาอัปเดตอีกหนึ่งข้อตกลงการค้าสำคัญที่จะพลิกเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าที่เคยเป็นนะครับนั่นก็คือ FTA ไทยสหภาพยุโรปครับล่าสุดการเจรจาคืบหน้ามากกว่า2 ใน 3ของข้อบทที่ต้องพูดคุยกันแล้วนะครับและตามขั้นตอนเมื่อปิดดีลได้จะเข้าสู่การขัดเกลาทางกฎหมายการจัดทำถ้อยคำก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีและส่งต่อรัฐสภาพิจารณาเห็นชอบซึ่งกระบวนการเหล่านี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1 ปีนะครับก่อนที่จะมีผลบังคับใช้FTA ฉบับนี้ไม่ได้ช่วยแค่ให้สินค้าของคนไทยไปขายใน27ประเทศของ EU ในราคาที่แข่งขันได้เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังจูงใจให้บริษัทต่างชาติเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ด้วยและแน่นอนว่าย่อมต้องมีอุตสาหกรรมเป้าหมายครับสินค้าเทคโนโลยีและสินค้าที่มีมูลค่าสูงซึ่งก็จะช่วยยกระดับห่วงโซ่อุปทานของไทยให้สูงขึ้นFTA ฉบับนี้ยังทำให้ไทยต้องยกระดับมาตรฐานภายในประเทศครับให้สอดคล้องกับสากลทั้งกฎระเบียบมาตรฐานสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเศรษฐกิจสีเขียวและดิจิทัลซึ่งก็ล้วนเป็นเทรนด์การค้าขายของโลกในอนาคตทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับอาจจะช่วยให้ GDP ของไทยขยายตัวได้เกินกว่า 3% ต่อปีนะครับส่วนการส่งออกก็จะเพิ่มขึ้น 2.8% โดยประมาณนี่คือหลากหลายประโยชน์ที่รัฐบาลและหลายภาคส่วนเห็นพ้องต้องกันครับว่าต้องปิดดีลนี้ให้สำเร็จครับ
6: การเจรจา FTA EU ครั้งนี้สำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เป็นการทำให้เรากับ EU มีการค้าการขายกันมากขึ้นแต่มันจะช่วยทำให้บริษัทที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทจากฝั่งอเมริกาหรือจีนหรือญี่ปุ่นหรือใดๆก็แล้วแต่ที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะเห็นศักยภาพมากขึ้นในการที่จะมาลงทุนเพราะเราสามารถที่จะมีสิทธิประโยชน์ในการภาษีโดยตรงกับ EU ที่ดีขึ้นก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทุกคนก็ให้ความร่วมมืออย่างดี
5: คุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปครั้งที่2/2569ซึ่งล่าสุดการเจรจาระหว่าง2 ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้แล้วประมาณ2 ใน 3ของข้อบททั้งหมดและจะเข้าสู่การเจรจารอบที่10วันที่28 กันยายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ภายในปี2570สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเมินผลของ FTA ฉบับนี้นะครับว่าจะทำให้ GDP ของไทยเพิ่มขึ้น 1.28% จากเดิมที่เติบโตเฉลี่ย 2% ซึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เกินกว่า 3% ต่อปีส่วนการส่งออกก็จะเพิ่มขึ้น 2.8% ครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดสถิติยื่นคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา8 เดือนแรกของปีรวมกว่า 53,000 คำขอนะครับเพิ่มขึ้น 10.43% พร้อมยกระดับบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ให้การจดทะเบียนนั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยสถิติการยื่นคำขอรับความคุ้มครองและรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาช่วง8 เดือนแรกของปีรวม 53,794 คำขอเพิ่มขึ้น 10.43% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสูงสุดคือประเภทเครื่องหมายการค้านะครับ 4,360 คำขอเพิ่มขึ้น 12.05%กลุ่มสินค้าและบริการที่มีการยื่นคำขอมากที่สุดคือบริการการค้าปลีกการขาย

0: และการตลาดขณะที่สถิติการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทช่วง8เดือนแรกของปีครับอยู่ที่ 39,096 ฉบับต่อรายการเพิ่มขึ้น 7.88% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนหนึ่งมาจากการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและกรมก็มีหลากหลายโครงการครับที่แนะนำและส่งเสริมผู้ประกอบการโดยเฉพาะโครงการให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยค่าจดทะเบียนสำหรับเครื่องหมายการค้านอกจากนี้ยังมีโครงการ Fast Track นะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กระบวนการจดทะเบียนรวดเร็วขึ้นพร้อมนำเทคโนโลยีอย่าง AI Image Search มาช่วยอำนวยความสะดวกประกอบกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านตัวเลขที่มีการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ
1: รัฐสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานายโสพลชารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ภายในงานประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์ณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชั้น1อาคารรัฐสภาก่อนร่วมเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา1นาทีและร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมรองประธานวุฒิสภานำสมาชิกวุฒิสภาคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานซึ่งในงานมีพิธีถวายพัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดา
2: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยพระพรหมวัชระวิมลมุนีพระราชาคณะเจ้าคณะรองกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางชื่นชีวันลิมธีรกุลรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์หารือสำนักข่าวชั้นนำของญี่ปุ่นยกระดับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศมุ่งเน้นพัฒนาเนื้อหาคุณภาพและเป็นประโยชน์กับประชาชนนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าพบคณะผู้บริหารสื่อชั้นนำของญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่17ถึง19กันยายนในการหารือกับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ NHK ทั้ง2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการผลิตและเผยแพร่รายการสำหรับเด็กซึ่ง NHK มีประสบการณ์การออกแบบเนื้อหาที่ผสานสาระความรู้และสร้างสรรค์ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์มีเครือข่ายผู้สื่อข่าวเยาวชนไทยในญี่ปุ่นผลิตเนื้อหาร่วมกับ NBT World อย่างต่อเนื่องโดยพร้อมสนับสนุนการประสานเครือข่ายเยาวชนตลอดจนพัฒนาการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาร่วมกับ NHK รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนารายการสำหรับคนพิการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน

0: เช่นเดียวกับการหารือกับผู้บริหารจีจีการจัดทำบันทึกความเข้าใจครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข่าวและข้อมูลการร่วมผลิตข่าวและการนำผลงานไปเผยแพร่ผ่านช่องทางของทั้งสองฝ่ายโดยหนึ่งในแนวทางความร่วมมือคือการจัดทำบทสัมภาษณ์พิเศษบุคคลสำคัญเนื่องในโอกาสครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นในปี2570รวมถึงการริเริ่มความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์กับจีจีเพรสในการเชิญผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการรายงานข่าวในสถานการณ์วิกฤตให้กับสื่อมวลชนไทยด้วยการหารือครั้งนี้สะท้อนแนวทางของทั้งสองหน่วยงานที่มุ่งขยายความร่วมมือกับองค์กรสื่อระดับนานาชาตินำองค์ความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการผลิตข่าวและเนื้อหาที่มีคุณภาพและเพิ่มโอกาสเผยแพร่เนื้อหาของไทยสู่ผู้ชมในต่างประเทศ
1: ช่วงนี้ตรวจสอบสภาพอากาศในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
2: สวัสดีครับช่วงนี้สภาพอากาศในบ้านเรามีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ยกเว้นที่ภาคอีสานฝนลดลงแล้วครับ24ชั่วโมงข้างหน้าครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคใต้นะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงนะครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยติดตามรายละเอียดในสภาพอากาศรายภาคครับภาคเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่กำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ตกหนักมากที่ตากและสุโขทัยภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่หนองคายมหาสารคาม101เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝน 80% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่กระบี่ตรังและสตูลตกหนักมากที่ระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: นุนพรรคเดโมแครต 70% และผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกัน 60% ผลสำรวจยังพบว่า 48% ของผู้ใหญ่ในสหรัฐเห็นควรให้หยุดพรรคการพัฒนาโมเดล AI ที่ก้าวหน้ากว่าปัจจุบันและ 67% หรือประมาณ2ใน3มองว่า AI กำลังพัฒนาเร็วเกินไปแล้วขณะที่อีก 73% กังวลว่า AI จะก่อให้เกิดการว่างงานเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสถิติที่สูงกว่าความกังวลเรื่องวันสิ้นโลกซะอีก
1: รัฐบาลสหรัฐอนุมัติขายเครื่องบินขับไล่ล่องหน F-35 Lightning II ของบริษัท Lockheed Martin ให้กับซาอุดิอาระเบียจำนวน48ลำมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 800,000 ล้านบาทแถลงการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าข้อตกลงขายเครื่องบินดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของซาอุดิอาระเบียในการยับยั้งภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนเสริมสร้างการป้องกันประเทศท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ซาอุดิอาระเบียถูกดึงเข้าไปพัวพันอย่างไรก็ตามข้อตกลงนี้ยังต้องได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรสซึ่งสภาคองเกรสจะมีเวลา30วันในการตรวจสอบหรือคัดค้านทั้งนี้เป็นเวลาหลายปีที่ซาอุดิอาระเบียพยายามจะซื้อเครื่องบิน F-35 จากสหรัฐแต่สหรัฐกังวลว่าจีนอาจเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญของ F-35 ผ่านความร่วมมือด้านความมั่นคงกับซาอุดิอาระเบีย
0: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการยืนยันว่าจะอนุญาตให้คณะผู้แทนอิหร่านเดินทางมาเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามคณะผู้แทนอิหร่านจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการเดินทางรวมทั้งห้ามซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าบางประเภทตามนโยบายของสหรัฐแหล่งข่าวเปิดเผยครับว่าคณะผู้แทนอิหร่านปีนี้จะมีขนาดเล็กกว่าปีที่แล้วโดยประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนผู้นำอิหร่านและอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศจะได้รับการอนุมัติวีซ่าทั้งนี้สหรัฐมีพันธกรณีในการอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนต่างชาติเดินทางสู่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติแต่รัฐบาลสหรัฐก็ระบุว่าสามารถปฏิเสธวีซ่าด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงการก่อการร้ายและนโยบายต่างประเทศได้
1: ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1% เป็น 1.25% ในการประชุมนโยบายการเงินเป็นเวลา2วันซึ่งเป็นการปรับขึ้นตามที่ตลาดคาดการไว้และทำให้อัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ31ปีนับตั้งแต่ปี2538การปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจหลายด้านทั้งเงินเยนอ่อนค่าราคาสินค้าสูงขึ้นและจำนวนแรงงานลดลงนอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่ธนาคารกลางขนาดใหญ่ทั่วโลกกำลังดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อรับมือกับเงินเฟ้อที่ได้รับแรงกดดันจากราคาพลังงานที่สูงอันเป็นผลจากสงครามอิหร่านซึ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปี
0: ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตอนเหนือและภาคกลางตอนบนของเวียดนามเผชิญน้ำท่วมมีรายงานบ้านเรือนกว่า 16,000 หลังและพื้นที่การเกษตรกว่า 140,000 ไร่ได้รับความเสียหายขณะที่น้ำในแม่น้ำหลายสายก็เพิ่มสูงจนอยู่ในระดับอันตรายทำให้ต้องอพยพประชาชนจำนวนมากออกจากพื้นที่เสี่ยงล่าสุดมีผู้เสียชีวิต3คนจากเหตุดินถล่มในจังหวัดฟู่ถ่อนอกจากนี้น้ำท่วมยังส่งผลกระทบในกรุงฮานอยเมืองหลวงบางพื้นที่น้ำท่วมขังสูงเกือบ1เมตรทำให้การจราจรติดขัดสถานศึกษาต่างๆต้องปิดการเรียนการสอนด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งเวียดนามเตือนว่าหลายพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม
1: ช่วงนี้ติดตามข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่อัดแน่นไปด้วยสาระความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้พลอยมาพร้อมกับชุดไทยจักรีหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมประเภทสบายเฉียงที่ตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทได้รับความนิยมสูงสุดในระดับสากลและในพิธีมงคลสมรสหรือในงานพิธีการระดับสูงเช่นงานราตรีสโมสรและงานกาล่าค่ะส่วนความบันเทิงแรกวันนี้นะคะเอาใจคอเพลงคอคอนเสิร์ตสายเพื่อชีวิตที่รวบรวมบทเพลงผู้คนมิตรภาพไว้ด้วยกันเตรียมจะจัดขึ้นวันที่5ธันวาคมนี้กับคอนเสิร์ตใหญ่16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาลีหัวหน้าแผ่นดินนี้มีตำนานค่ะ

บิ้วอารมณ์กระตุ้นความรู้สึกให้สายตั้งแคมป์หัวใจเพลงเพื่อชีวิตได้เคลิ้มตามก่อนไปดื่มด่ำกับบรรยากาศและเรื่องราวผ่านบทเพลงผู้คนมิตรภาพและความทรงจำพร้อมกันในเทศกาลดนตรีงานใหญ่ปลายปีนี้อย่าง16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าแผ่นดินนี้มีตำนานของศิลปินเพลงเพื่อชีวิตบุพผาแห่งเสียงเพลงอาจารย์ไข่มาริโฮน่าหรือคทาวุฒิทองไทยที่จัดงานแถลงข่าวเมื่อบ่ายวันนี้ซึ่งก็คึกคักและอบอุ่นในเวลาเดียวกันค่ะเพราะแน่นไปด้วยทัพสื่อมวลชนและเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมวงการเพลงรวมถึงแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลดนตรีครั้งนี้ที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวที่น่าสนใจแตกต่างกันไปทั้งน้าแอดคาราบาวดั้มคาราบาวและบอมสินเจริญในนามวงน้องใหม่เก๋าประสบการณ์ไอ้ตูดหมึกแบดแอส

0: มถึงการแสดงสุดพิเศษหนังใหญ่วัดขนอนที่จะไปร่วมเติมเต็มสีสันและถ่ายทอดเรื่องราวแห่งศิลปะวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจและความทรงจำบทใหม่ให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนี้16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าแผ่นดินนี้มีตำนานจึงไม่ได้มีเพียงเสียงดนตรีแต่หากยังหมายถึงเรื่องราวของผู้คนศิลปะและวัฒนธรรมที่หล่อหลอมสังคมไทยแล้วไปเจอกัน5ธันวาคมปลายปีนี้ที่ไร่หุบขะพงจังหวัดเพชรบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทมาริโฮน่าอาร์ตเรคคอร์ดตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้ค่ะ
1: จากเรื่องของเสียงเพลงเสียงดนตรีนะคะเปลี่ยนมาที่งานประกาศผลและมอบรางวัลให้กับคนในแวดวงภาพยนตร์ระดับนานาชาติหนึ่งในกิจกรรมงานใหญ่ Bangkok International Film Festival 2026หรือเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพประจำปี2569อย่างสุรัตน์สวัสดีกาล่าแอนด์อวอร์ดไนท์ค่ะ

0: ออร่ากระจายจะเต็มทั้งเสื้อผ้านักแสดงทั้งไทยและต่างประเทศที่ตบเท้าเข้าร่วมในค่ำคืนแห่งเกียรติยศในงานการประกาศผลและมอบรางวัลของคนม้วนฟิล์มอย่างสุรสวดี Honorary Award และสุรสวดี Rising Star เพื่อยกย่องความสามารถความตั้งใจและความทุ่มเทในการทำงานตลอดจนส่งต่อกำลังใจให้เดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพต่อไปซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานใหญ่ Bangkok International Film Festival 2026เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมได้พระเอกผู้ข้ามฟอร์ดในวงการหนังไทยบักจ่อยอนันดาเอเวอริงแฮมและนายแบบนักแสดงหนุ่มหล่อเอ็มภูมิพัฒน์ในฐานะเฟสติวัลแอมบาสเดอร์ขึ้นเวทีร่วมถ่ายทอดมุมมองถึงคุณค่าของเทศกาลในการเป็นจุดนัดพบประจำปีของคนในวงการภาพยนตร์ก่อนเข้าสู่การประกาศและมอบรางวัลสุรสวดี Honorary Award และสุรสวดี Rising Star รวมทั้งสิ้น10รางวัลที่ได้รับเกียรติจากคุณดอนสรณ โกวิทวณิชชาเฟสติวัลดีเรคเตอร์ Bangkok International Film Festival 2026เป็นผู้มอบรางวัลอย่างเช่น2ศิลปินนักแสดงจากเกาหลีใต้จองจินอุนจากวง 2AM และชาลาลีนักแสดงนางแบบที่มีผลงานระดับ Worldwide ชุนชิโอยะนักแสดงหน้าใหม่จากแดนอาทิตย์อุทัยประเทศญี่ปุ่นเยสยะอับราฮัมสิตังกังนักแสดงและนายแบบจากประเทศอินโดนีเซียและอีกหลายต่อหลายคนค่ะรวมถึงนักแสดงไทยอย่างเอิงเอยประภามนคนเอี่ยมจันทร์ที่ได้รับรางวัลสุรสวดี Rising Star อีกด้วยค่ะ
1: เฮ้ยทำไมต้องมีรางวัลแล้วเราก็คิดอยู่จริงว่าทำไมต้องมีรางวัลแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของ exposure มันเป็นการ connect กันใช่ไหมแล้วบางทีแบบโปรเจกต์บางโปรเจกต์มันอาจจะเป็นหนังที่อาจจะหาดูยากนักแสดงที่กำลังเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยคนในวงการอาจจะรู้ว่าเขาแบบเขาเป็นคนมีอะไรอยู่อะไรเงี้ยแต่เขายังไม่ได้มีโอกาสบางทีแบบพวกงานพวกศิลปินมันจะเป็นเวทีที่มันให้ exposure กับคนกำลังนี้ก็เลยบางทีมันไม่ใช่แค่ตัวรางวัลเนี่ยที่ผมพูดถึงไงว่าแบบเฮ้ยมันเป็นการ networking ได้คุยกันได้ให้เขามีพื้นที่แบบนำเสนอตัวเองด้วย
2: สมาคมนักแสดงก็ค่อนข้างเอกฉันท์ครับที่จะเลือก Rising Star เป็นประภามณฑลนะทุกคนก็น่าจะได้เห็นการแสดงที่ประจักษ์มาแล้วล่ะจากปีที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่อง Human Resource นะพี่เต๋อนะหนึ่งเลยก็มอบการแสดงที่ผมว่าในบทนี้แล้วกันในบทนี้ในประเทศเราไม่มีใครเล่นได้เท่าเขานะสำหรับผม
3: และนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากรับชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอขณะนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้พลอยพร้อมทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะคะช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้นะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะหลากหลายชนิดกีฬาของไทยเราวันนี้ก็ลงสนามแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นกีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิงค่ะวันนี้เราก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเอาชนะ Chinese Taipei ไป 3-0 เซตส่งผลให้เราคว้าชัย3นัดรวดและการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนค่ะแล้วก็อีก1ชนิดกีฬาค่ะสำหรับสาวไทยเรานั่นก็คือฮอกกี้นะคะในประเภทหญิงไทยเปิดสนามเอเชียนเกมชนะสิงคโปร์2-0ค่ะผลงานของทีมฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยนะคะประเดิมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในแมตช์เปิดสนามของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมไอจีนาโกย่าค่ะโดยเอาชนะนักกีฬาจากสิงคโปร์ไปได้อย่างเด็ดขาด2-0ในนัดแรกของการแข่งขันค่ะผลงานในนัดนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นผลดีแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับทีมไทยค่ะโดยมีนายกองเอกชัยพักศิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยและนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาถึงสนามแข่งขันเลยนะคะโดยเกมการแข่งขัน3ควอเตอร์ไทยกับสิงคโปร์นี่ยังเสมอกันแบบไร้สกอร์อยู่ค่ะ 0-0 นะคะจากนั้นควอเตอร์สุดท้ายสาวไทยเราบุกอย่างต่อเนื่องค่ะก่อนมายิงได้2ลูกนะคะจบเกมไทยเราชนะไป 2-0 นั่นเองค่ะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปจะแข่งขันวันที่21กันยายนนี้ค่ะทีมฮอกกี้สาวไทยเราจะลงสนามพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานในเวลา 16:30 นสภาโอลิมปิกเอเชียยังคงมั่นใจเจ้าภาพไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะบอกว่าจะรับมือกับปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของห้องพักนักกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะหลังจากแนวคิดลดงบประมาณด้วยการไม่ก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬาขนาดใหญ่นะคะสอดคล้องกับแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทางเลือกใหม่นั่นก็คือห้องพักเรือสำราญและตู้คอนเทนเนอร์เริ่มมีปัญหาตามมาแล้วค่ะแล้วก็เกิดเสียงร้องเรียนเรื่องการจัดสรรห้องพักนะคะตัวแทนจาก45ชาติแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่พักซึ่งมีบางกรณีที่จำนวนห้องได้รับจริงไม่ตรงกับจำนวนที่คาดว่าจะได้รับรวมทั้งนักกีฬาบาสเกตบอลเกาหลีใต้ค่ะมีการร้องเรียนมาด้วยนะคะเรื่องของขนาดเตียงที่สั้นและเล็กเกินไปค่ะจนไม่สามารถเหยียดขาได้เต็มที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายจัดการแข่งขันอธิบายว่าเดิมทีมีการคาดการเอาไว้ค่ะว่าจะมีนักกีฬาเจ้าหน้าที่ประมาณ 15,000 คนแต่จำนวนเพิ่มขึ้นหลังจากมีการเพิ่มชนิดกีฬานะคะทำให้ยอดผู้เข้าร่วมเพิ่มขยับเป็นประมาณ 17,000 คนซึ่งเกินโควต้าที่กำหนดเอาไว้ในตอนแรกค่ะนอกจากนั้นยังมีกรณีในส่วนของไทยเรานะคะนักกีฬาตะกร้อไทยไม่สามารถเข้าห้องพักได้เนื่องจากความสับสนในการลงทะเบียนของเจ้าภาพเรื่องนี้สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA และฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมออกแถลงการร่วมกันค่ะยืนยันว่านักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 17,000 คนที่ลงทะเบียนก่อนปิดช่วง Entry by Name ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรที่พักอย่างเหมาะสมสำหรับการแข่งขันแล้วค่ะส่วนเรื่องร้องเรียนต่างๆฝ่ายจัดการแข่งขันกำลังดำเนินการเร่งแก้ไขนะคะมีการจัดตั้ง Resident Entry ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อรับเรื่องและแก้ไขปัญหาของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันล่าสุดฮุเซนอันมูสลัมผู้อำนวยการทั่วไปของ OCA นะคะได้แถลงข่าวยอมรับว่าการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่แล้วเพื่อรองรับมหกรรมกีฬาระดับชาติมักเจอเรื่องของปัญหาอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่เชื่อมั่นว่าเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจะสามารถรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับการไม่สร้างหมู่บ้านพักนักกีฬานะคะจึงต้องปรับยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์เฉพาะหน้าค่ะมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเตรียมส่งทัพนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทยค่ะก็มีการส่งกำลังใจพร้อมกับให้โอวาทนะคะก่อนที่ทัพนักกีฬายูยิตสูจะลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะคณะนักกีฬายูยิตสูทีมชาติไทยพร้อมด้วยผู้ฝึกสอนและสตาฟโค้ชในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชันชัยสุขสุวรรณผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬาและท่านนายกสมาคมกีฬายูยิตสูแห่งประเทศไทยได้พาน้องๆคณะเข้าพบกับดร.วรรลบสุวรรณดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและดร.อติพงษ์สุวรรณดีผู้ช่วยอธิการบดีเพื่อรับโอวาทและกำลังใจนะคะก่อนจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งกีฬายูยิตสูมีโปรแกรมแข่งขันระหว่างวันที่1-3 ตุลาคมนี้ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตท่านก็บอกนะคะว่าทางมหาลัยพร้อมให้การสนับสนุนนักกีฬาอย่างเต็มที่เพราะเชื่อว่าการกีฬาสามารถสร้างทั้งคนสร้างโอกาสและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศไทยนักกีฬาทุกคนได้ทุ่มเทฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักเลยค่ะขอให้นำเอาความมุ่งมั่นศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้อย่างเต็มที่ในสนามแข่งขันนะคะแล้วก็สู้ด้วยความภาคภูมิใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ
1: วันนี้มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตมีความภาคภูมิใจมากนะครับที่ได้เห็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของนักกีฬาของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะยิ่งในการแข่งขันเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถึงในครั้งนี้ในกีฬายูจิตสึนั้นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติที่จะเข้าไปร่วมแข่งขันซึ่งก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยอธิการทั้งสองท่านแล้วก็โค้ชที่ทำหน้าที่ดูแลฝึกสอนความตั้งใจของมหาวิทยาลัยนี้นะครับต้องเรียนว่าเรามุ่งมั่นว่าบัณฑิตที่จะจบออกไปนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาออกไปได้นั้นเนี่ยต้องมีความพร้อมด้านความรู้ด้านสติปัญญาแล้วก็ต้องมีเราพูดถึงคุณค่าคุณธรรมคุณประโยชน์เพราะนั้นนักกีฬานักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติการที่เข้าไปอยู่ในทีมการแข่งขันเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาตินั้นก็ชี้ให้ชัดเห็นว่าทุกคนนั้นพร้อมจะทำตนให้เป็นคุณประโยชน์กับประเทศชาตินำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติของเราเป็นที่น่าภาคภูมิใจ
0: นอกจากนี้ทีมฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตยังได้นำถ้วยแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับอุดมศึกษานะคะเข้ามอบให้แก่ท่านอธิการบดีเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จและสะท้อนถึงศักยภาพของนักกีฬามอเกษมบัณฑิตค่ะที่สามารถสร้างผลงานโดดเด่นทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติจังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลตำบลแพร่กษาพร้อมร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยเป็นการแข่งขันระดับภาคตะวันออกนะคะจัดเป็นครั้งที่41แล้วค่ะเพื่อเฟ้นหาตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายสิริพันธ์ศรีกงพลีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกครั้งที่41ประจำปีงบประมาณ2570ในศึกกระสาเกมส์โดยมีนางอรัญญาสุวรรณบุตรนายกเทศมนตรีเทศตำบลแพร่กษานายณัชวันอัลภาตเตชะเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายอัครวัฒน์อัศวะเหมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน9จังหวัดภาคตะวันออกเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งที่โรงเรียนแพร่กษาวิเทศศึกษาค่ะนับว่าเป็นอีกหนึ่งมหกรรมสำคัญกีฬานะคะที่ตอกย้ำเรื่องของศักยภาพของเทศบาลตำบลแพร่กษาและจังหวัดสมุทรปราการในการรองรับกิจกรรมขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคค่ะและตอนนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันประกาศยืนยันว่าทุกอย่างพร้อมแล้ว 100% เตรียมต้อนรับทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจาก9จังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสระแก้วและเจ้าภาพสมุทรปราการพร้อมกันนี้ยังเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมทั้งเรื่องของกีฬาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจใน

0: พื้นที่ให้เติบโตแล้วก็คึกคักอย่างแน่นอนค่ะ
1: ค่ะในฐานะที่เป็นเจ้าภาพด้านของเทศบาลตำบลแพร่กษานะคะอย่างที่แจ้งไปสักครู่แล้วว่าทางแพร่กษาเราและคนในจังหวัดสมุทรปราการนะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งเต็มใจแล้วก็จะรังสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้กับนักกีฬาของเรานะคะนักกีฬาทั้งเต้าจังหวัดขอให้ท่านมั่นใจว่าพวกเราพร้อมและมีความตั้งใจเต็มอย่างเต็มที่ค่ะ
0: สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกในศึกกระสาเกมส์นะคะชิงชัยทั้งหมด15ชนิดกีฬาประกอบด้วยฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลชายหาดเปตองเทเบิลเทนนิสแบดมินตันเซปักตะกร้อหมากฮอสหมากรุกหมากล้อมเทคบอลจักรยานขาไถกรีฑาและอีสปอร์ตค่ะจะแข่งขันวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้นะคะเพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกไปแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ในช่วงปลายปีวันที่19ถึง29ธันวาคมค่ะตำนานสโมสรลิเวอร์พูลอย่างซามี่โฮเปียนและนาตาชาโดวีได้ร่วมกับ JAL นะคะมีการเปิดคลินิกฟุตบอลสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยค่ะสายการบิน Japan Airlines นะคะและพันธมิตรของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลค่ะร่วมกับลิเวอร์พูล FC International Academy Thailand จัดกิจกรรม LFC Soccer Clinic Presented by Japan Airlines นำเอาโปรแกรมฝึกฟุตบอลระดับโลกของสโมสรนะคะซึ่งถ่ายทอดตามแนวทางการเรียนรู้และการฝึกฝนภายใต้ปรัชญาThe Liverpool Way มาสู่เยาวชนผู้ลงไหลในกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยค่ะโดยมีนาตาชาโดวีทูตสโมสรลิเวอร์พูลทีมหญิงและซามี่โฮเปียตำนานสโมสรลิเวอร์พูลมาร่วมสร้างเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยจำนวน32คนค่ะกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนสร้างเสริมทักษะศักยภาพของเยาวชนผ่านกีฬาฟุตบอลนะคะโดยทางสายการบิน Japan Airlines แล้วก็ LFC International Academy ต่างมีความภาคภูมิใจค่ะที่ได้มอบโอกาสให้กับเด็กๆผ่านกิจกรรมฝึกทักษะฟุตบอลมุ่งเน้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR นะคะแล้วก็เพื่อสนับสนุนเยาวชนผู้ได้โอกาสพร้อมเปิดโอกาสให้กับเยาวชนจำนวนหนึ่งจากเครือข่ายพันธมิตรของ JAL ได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทักษะฟุตบอลรวมไปถึงบทเรียนอันทรงคุณค่าที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะก็ได้นำเอาประสบการณ์สุดexclusive นะคะแล้วก็มาตรฐานการฝึกฟุตบอลระดับโลกส่งตรงถึงเยาวชนไทยในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญค่ะข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วค่ะไปชมผลงานของ Flamingo นะคะเสมอกับ Independiente 1ประตูต่อ1รวม2นัดชนะไป 3-1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลโคปาลิเบอร์ตาดอเรสคัพค่ะ

0: ส่งท้ายข่าวค่ำวันนี้นะคะด้วยภาพงานชุมนุมของเหล่านักแสดงตลกจากทั่วทุกมุมโลกโดยจัดขึ้นที่เมืองมาริอาน่าของประเทศบราซิลค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NTT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นทาง NBT 2 HD
2: ครับสำหรับสมาชิกของถนนดนตรีทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับเราจะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะมะวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะมะวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการนี้เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตและเมื่อพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเพียงเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมโดยมีพระพรหมบัณฑิตประยูนธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชนมา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องทรงใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องทรงโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษายงทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามสี่รูปและวัดสะเกดสี่รูปในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเฟื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองนราสุสานเฟื่องฟ้าตามพิธีทางศาสนาอิสลามโดยมีนายซูไฮมีมะเกะอิหม่ามประจำมัสยิดบุเกตตันหยงนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้นำทางศาสนาผู้นำท้องถิ่นและประชาชนชาวตำบลกะลุวอเหนือจากบ้านเขาตันหยงบ้านโคกสยาบ้านตือลาขอบปาลัดบ้านค่ายบ้านคีรีบ้านจะเลเกาะบ้านบางมะนาวบ้านปูลากะปะบ้านบูติกอ่าวมะนาวบ้านเปลและบ้านใหม่กว่า 1,000 คนละหมาดฮายัตกล่าวซอลาวันดับบีสรรเสริญศาสดานบีมูฮัมหมัดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและร่วมสวดดูอาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์โอกาสนี้พระราชทานเงินแก่โต๊ะอิหม่ามและทรงพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นแล้วทรงเยี่ยมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ที่ไปร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอาทิโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่153โรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยาโรงเรียนอัตตันกียะอิสลามิยะและโรงเรียนอิสลามบุรพาลานเฟื่องฟ้าเป็นกุโบเก่าหรือสุสานเก่าของชาวมุสลิมบ้านเขาตันหยงครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศขึ้นจึงปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับบ้านเขาตันหยงเป็นประจำทุกปีจากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยงซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2528เพื่อลดภาระของผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีก่อนเข้าศึกษาในระดับประถมวัยปัจจุบันมีเด็ก51คนครูและผู้ดูแลเด็ก7คนเวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้ได้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูรวมจำนวน610คนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีภารกิจและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานผลิตผลงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงการบริหารและจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้ว
บัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลประโยชน์ที่แท้ถือเป็นความเจริญมั่นคงแก่ทั้งตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเรา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันแรกเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างม้าหลังเดินทางถึงสนามให้คุ้นเคยกับสถานที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินางโงย่า2026โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เวลา 9:51 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดเพศผู้อายุ15ปีเพื่อปรับสภาพของม้าให้มีความคุ้นเคยกับสถานที่แข่งขันกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สภาพอากาศและง่ายต่อการควบคุมของผู้ขี่โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวสันชนกคลาร่าฤกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์จะใช้ระบบโอนฮอร์เซสคือใช้ม้าของนักกีฬาเองและจะแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับปรีเซนต์จอร์จและระดับอินเตอร์มีเดียตวันที่เป็นการแข่งขันลำดับแรกและลำดับที่2ซึ่งสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติยอมรับและถือเป็นศิลปะการบังคับม้าลำดับสูงโดยมีนายมาเทียสอเล็กซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุตชาร์พอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนการแข่งขันขี่ม้าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดขี้ระแวงและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆโดยผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าต้องลดความกลัวเกรงของบรรยากาศและสนามแข่งขันสำหรับการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขโยกหรือแคนเทอร์ซึ่งการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะจะมีรายละเอียดแตกต่างกันแต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารราชูทิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 9:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายอาคารราชูทิศซึ่งมีขนาด4ชั้นจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่เสื่อมทรงไปตามกาลเวลาเป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและรองรับนักเรียนที่มีเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน 3,047 คนครูและบุคลากร198คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมหาธีรราชปณิธานานุวัตรจัดแสดงผลงานวิชาการของนักเรียนอาทิพระราชปณิธานจัดแสดงกิจกรรมและโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการสร้างคนดีมีคุณธรรมน้อมนำไปสู่การปฏิบัติให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและจิตสาธารณะด้วยการลงมือปฏิบัติและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรียนรู้บ้านเกิดสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าจากท้องถิ่นส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องราวของราชบุรีผ่านกิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเช่นการร้อยมาลัยจากลวดกำมะหยี่และการแกะสลักผลไม้ และด้านกีฬาโรงเรียนส่งเสริมให้ฝึกฝนพัฒนาวินัยและสนับสนุนผู้เรียนผ่านกิจกรรมกีฬาโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆเช่นนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาปีที่5เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทคบอลประเภทหญิงเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย2025ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทององคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568วันนี้เวลา 9:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม8คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม 2,133 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในทุกด้านมิติทั้งการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตครู CMRU Model จนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตครูตามโครงการครูรักถิ่นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุรวมทั้งสร้างความตระหนักและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นทุนต่ำเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพของผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐระดับดีเยี่ยมจากกรมบัญชีกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันรวมถึงการขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นอันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่21เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้จากกระบวนการวิศวกรสังคมกับชุมชนไปสู่หลักสูตรการศึกษาจนกลายเป็นอัตลักษณ์สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เสมอภาคและเท่าเทียมและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางน้อมนำแนวพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคมสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนตลอดจนส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากที่คงอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตลอดจนขยายความร่วมมือสู่ระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการผ่านโครงการสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปางโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งก่อให้เกิดชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้ เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 14:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวัดโรงเรียนวัดในไร่จังหวัดระยองบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดและสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดราชภาติการามวัดเสวตฉัตรวัดสุวรรณารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดใหม่จังหวัดสมุทรปราการวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องทุลพะปุคคละกถากล่าวถึงบุคคลที่หาได้ยากในโลกซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปรียบเสมือนพระราชมารดาแห่งแผ่นดินของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าด้วยมีพระราชหฤทัยมั่นในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติที่เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่อาณาประชาราษฎร์เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:30 นมูลนิธิเขาพังไกรโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนี2กรุงเทพมหานครบริษัท TK Telecom and Network Supply จำกัดและบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานาวากรุงเทพมหานครและวัดทุ่งทองจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:30 นายทิตนภัทรธิรามนพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้ครอบครัวเจตวันพร้อมคณะบริษัทบุญเจริญอินเตอร์เทรดจำกัดและบริษัท SWL ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอมรินทรารามวัดชิมทายกาวาสกรุงเทพมหานครวัดโพปากพลีจังหวัดนครนายกและวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง ช่วงเช้าวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิงจังหวัดลพบุรีโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีและบริษัทแพรคติก้าจำกัดและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะทูตานุทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวจังหวัดนครราชสีมาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดกรมสวัสดิการทหารบกห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้และครอบครัวเจตวันบริษัทแพรคติก้าจำกัดโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีและบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดทั้งนี้ในวันที่19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นสำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: สวัสดีท่านผู้ชมดีขอรับครับต้อนรับสู่ช่วงเวลาของรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับทาง NBT ภาคใต้นะครับนะทีวีดิจิตอลช่อง11ครับ
1: ค่ะสวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้และข้าวพันเรากันแล้วก็มีเบาเกลียงและกันน้องยิ่งออมค่ะวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะเรื่องราวดีๆเอามาฝากกันคุณผู้ชมกาหนังแลกันได้นะและทางทีวีกาทีวีดิจิตอลก็ไม่เลข10ค่ะและกาทางเพจที่เราไลฟ์กันอยู่ตอนนี้ก็คือ NBT ภาคใต้ไปกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกันได้ค่ะรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารถูกๆช่องทางนี้ก็ตามไปแลกกันได้
0: การรายการเล่นข่าวชาวใต้ก็เรานะครับนะเอาเลยครับแต่ว่าก่อนนี้ต้องบอกกินหน่อยงอมไปเจอแฟนรายการมานะครับเพราะติดตามรับฟังรายการเราเนี่ยในช่วงเวลาหัวค่ำนะก็เป็นเ
1: รื่องดีรัน
0: ดีรันนะครับตักทายหัวค่ำๆกันด้วยนะครับดีรังชุมอยู่ที่บ้านนะครับรายการเล่นข่าวชาวใต้นอกจากเรื่องราวของข่าวที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเราแล้วเนี่ยยังเป็นเรื่องประเด็นที่น่าสนใจนะครับนี่หนึ่งประเด็นวันนี้น่าสนใจคือ35ปีมอสุรธานีรับใช้สังคมสร้างโตประโยชน์เผื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งครับ35ปีแล้วนะกับหมอแห่งนี้อยู่ที่ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตรงนี้ครับติดกับคุณทะเลนะซอยพิเศษนั่นคนนี้นะครับ35ปีแล้วแป๊บเดียวนะสร้างบัณฑิตวัยมากมายนะครับวันนี้เราพูดคุยกับทางด้านของท่านรองอธิการนะครับในช่วงของจับเกษตรใต้ครับ
1: เดี๋ยวมาพูดคุยกันว่าเขาจะมีทิศทางการขับเคลื่อนในปีที่35 36ต่อไปผันพรือกันมั้งนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีข้าวหลากหลายประเด็นเอามาฝากกันเหมือนเดิมพี่บอกเรียงนะเดี๋ยวเราไปติดตามแลพร้อมกันในช่วงของทันข้าวเช้านี้ค่ะ

0: พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกับเปิดโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชนนายรอมฎอนฮะยีอาเวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกับพร้อมด้วยนายรีวัตรอารีรบนายกองค์การบริหารจังหวัดภูเก็ตนำหัวหน้าส่วนราชการและภาคีเครือข่ายรวมให้การต้อนรับครับ
1: โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้เปิดเผยนะว่าจังหวัดภูเก็ตก็เป็นเครื่องยนต์หลักทางเศรษฐกิจค่ะที่มีแรงงานอิสระหรือว่าแรงงานนอกระบบเนี่ยมากว่า 17,341 คนทางคนขับรถดับจ้างมีไกด์ท้องถิ่นนวดสปาสตรีทฟู้ดแล้วก็ไรเดอร์ซึ่งก็เป็นกำลังสำคัญค่ะในการต้อนรับนักท่องเที่ยวการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการปรับรูปแบบการทำงานเชิงรุกก็คือเดินเท้า5ประชาชนเพื่อให้แรงงานทุกกลุ่มเนี่ยเข้าถึงสิทธิการคุ้มครองสวัสดิการและการพัฒนาทักษะได้โดยตรงค่ะ
0: ครับภายในงานมีการจัดบริการ One Stop Service นะครับรวมกับภาคีเครือข่ายเปิดรับสมัครแรงงานจาก16สถานประกอบการนะครับรวมกว่า 1,000 อัตราพร้อมทั้งออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน30กลุ่มนะครับการสาธิตฝึกอาชีพการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระและสมัครประกันสังคมมาตรา40นอกจากนี้นะครับยังมีนิทรรศการนวัตกรรม AI จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตบริการปรึกษาเรื่องเงินทุนการโอมจากกระทรวงการคลังและการตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตคาดการณ์ว่าผู้เข้าร่วมตลอดโครงวันเนาะไม่น้อยกว่า 1,000 คนครับกระทรวงแรงงานมุ่งวังนะครับนะให้กิจกรรมครั้งนี้เป็นกลไกในการส่งเสริมแรงงานอิสระให้เข้าถึงสวัสดิการภาครัฐพัฒนาทักษะอาชีพเพิ่มโอกาสรายได้ยั่งยืนและกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับหมุนเวียนฐานรากเพื่อให้แรงงานเนี่ยถูกกลุ่มเติบโตควบคู่กับเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตอย่างมั่นคงเราไปฟังเสียงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกันเลยครับ
2: ผมเองเนี่ยได้รับการประสานมาจากในส่วนพื้นที่นะครับเช่นท่านนายกไรวัตรเนี่ยนะครับก็มีการสื่อสารมายังกระทรวงแรงงานในเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่จริงๆไม่ได้อยู่ในมิติเดียวนะครับทุกมิติทั้งในส่วนของคนไทยที่อยากจะเข้างานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับอันนี้เราก็มาประสานงานในเบื้องต้น2ก็คือในเรื่องของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่จำนวนมากนะครับเราก็ต้องจัดการให้อยู่ในระเบียบอยู่ในร่องรอยและภายใต้กติกาของเราอะนะครับว่างานใดเนี่ยที่กฎหมายอนุญาตให้ทำงานใดกฎหมายไม่อนุญาตนะครับทั้งหมดจะต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่เรามีอยู่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลังจากได้รับการหารือแล้วเนี่ยก็คงจะมาทำงานกันอย่างเข้มข้นต่อไปนะครับในช่วงบ่ายครับเราจะมีการหารือนอกจากในส่วนของจังหวัดในส่วนของท่านนายกอบจแล้วเนี่ยก็จะมีภาคเอกชนอีกจำนวนมากที่จะเข้ามาหารือกับเราเพื่อที่จะหารือในเรื่องของสถานการณ์แรงงานภายในจังหวัดภูเก็ตว่ายังขาดแคลนในกลุ่มใดนะครับว่ายังจำเป็นจะต้องมาแก้ไขปัญหาอะไรนะครับในเรื่องของผู้ประกอบการในเรื่องของแรงงานเนี่ยนะครับซึ่งอะไรที่อยู่ภายใต้กรอบของหน้าที่กระทรวงแรงงานเราจะได้ไปขับเคลื่อนต่อเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
1: แรงงานเป็นสิ่งสำคัญนะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวธุรกิจเขาเยอะเลย
3: ระดับโลกด้วยนะ
1: ค่ะเอาทีนี้เดี๋ยวพามาแลกการจับเครือข่ายทุจริตในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันมั่งนะพี่บอกเกลียงโดยกรมการปกครองค่ะได้พันธุ์กำลังตำรวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการรวมกันแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาซ่องเซตซีโร่ค่ะซึ่งการมีการขยายพ้นเครือข่ายทุจริตนะคะมีการจัดทำทะเบียนประวัติและก็บัตรเล็กซูนให้กับบุคคลต่างด้าวโดยไม่ชอบค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนายวิทูลสิริหนุกูลค่ะรองอธิบดีกรมการปกครองนะคะรวมกับไล่ไล่ฝ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้องพลตำรวจเอกสำรันนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีสุวัสดิ์สุขซี่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจักริดฟั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและก็ยังมีรองเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเขต4ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพิเศษเขตพื้นที่8กรมสอบสวนคดีพิเศษและก็ผู้อำนวยการกลุ่มงานปราบปรามการทุจริตในภาครัฐรวมไปถึงมีหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านความมั่นคงทางทะเบียนหรือว่าโดป้าไนซ์นะคะได้มีการรวมกันแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาซ่องเซตซีโร่ค่ะเพื่อจับกลุ่มเครือข่ายการทุจริตก็คือมีการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนค่ะ
0: ครับโดยสืบเนื่องจากปฏิบัติการเปิดฉากแรงเงาครับ
1: ปิดฉากแรงเงา
0: ปิดฉากแรงเงานะครับก็ไปแรงเงาคือแรงงานที่ไม่มีจริงหรือเงานะน
1: ะ
0: ครับนะเมื่อสี่กรกฎาคมปี69ซึ่งตรวจพบว่ากรณีการจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แก่บุคคลต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางมาประเทศเมียนมานะครับในพื้นที่อำเภอดอนซักจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนได้รับบอกเซ่

0: เติมว่าอาจจะมีขบวนการนำบุคคลต่างด้าวเข้าสู่กระบวนการจัดทำทะเบียนและบัตรเล็กซูนครับโดยมีชอบในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพิ่มเติมซึ่งจากการสอบสวนนะครับและการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบพฤติการที่มีอันควรเชื่อว่ามีบุคคลอาจจะเข้าข่ายการทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยมีการจัดทำพยานหลักฐานเพื่อรองรับเพิ่มชื่อบุคคลเข้าทะเบียนบ้านทั้งที่บุคคลดังกล่าวเป็นคนต่างด้าวครับถือหนังสือเดินทางประเทศเมียนมาและมีหนังสือสำคัญประจำตัวนะครับนะรวมทั้งไม่ได้มีภูมิลำเนาหรือพักอาศัยจริงอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแหล่งเงาไว้
1: แหล่งเงาค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วก็ทีนี้ค่ะต่อมาก็คือแรงวันที่18กันยายนที่ผ่านมาค่ะพนักงานสอบสวนสภ.กาญจนดิษฐ์แล้วก็สภ.เกาะสมุยได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานข้อซ่านออกหมายจับ33หมายแล้วก็มีหมายค้นอีก33หมายค่ะการแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ4คนพยานรับรอง10คนแล้วก็บุคคลต่างดาว19คนค่ะเพื่อจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องตามความผิดเกี่ยวกับการทำหรือว่าใช้หลักฐานอันเป็นเท็จการแจ้งข้อความอันเป็นเท็จการสนับสนุนการกระทำความผิดตลอดจนความผิดข้องเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรนั่นเองค่ะ
0: ครับพ้นการปฏิบัติการล่าสุดนะครับสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ตามหมายจับใน27คนประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ3คนพยานรับรอง9คนนะครับบุคคลต่างด้าว15คนขณะที่พ้นการตรวจสอบรายการทางทะเบียนพบว่าการกระทำผิดจริงแล้วเนี่ย19รายการโดยได้ดำเนินการจำหน่ายยกเลิกและก็เพิกถอนรายการทะเบียนที่ได้มาโดยมิชอบตามกฎหมายแล้วสำหรับรายการที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบและมีเหตุนะครับนะอันควรสงสัยอันได้มาโดยมิชอบจะกำหนดบุคคลเฝ้าระวังนะครับพร้อมตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงหากพบการได้มาซึ่งรายการทางทะเบียนโดยมิชอบนะครับคณะที่เจ้าหน้าที่รัฐรายอื่นนะครับหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดก็จะดำเนินการทางวินัยและทางอาญาโดยเด็ดขาดครับ
1: แสดงว่ายังซืบเลยนะคะ
0: ซืบเลย
1: สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ค่ะยึดลักปิดถือทื่อพฤติกรรมค่ะโดยให้ความสำคัญกับพฤติการและก็พยานหลักฐานไม่ยึดติดกับตัวบุคคลหรือว่าสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างเสมอภาคโปร่งใสและก็มีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้ประชาชนที่พบเห็นความผิดปกตินะหรือว่ามีเบาะแสเกี่ยวกับการส้วมซิดทางทะเบียนหรือว่ามีการเรียกรับตั้งเพื่อจะดำเนินการด้านทะเบียนการจัดหาบุคคลต่างด้าวมาทำบัตรโดยผิดปกติหรือการฉายเอกสารประจำตัวที่ส่งไส้หวาได้มาโดยมีชอบการสามารถแจ้งสถานีตำรวจในพื้นที่นะหรือว่าโทรไปที่ไส้ด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599โทรไปแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงเดียวฟังเสียงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกันเลยค่ะ
2: ทั้ง19อำเภอนะครับรวมถึงสำนักทะเบียนท้องถิ่นทุกแห่งด้วยนะครับให้สำรวจการดำเนินการในเรื่องนี้นะครับซึ่งจากการสำรวจเราพบว่าเรามีบุคคลราษฎรหรือผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนเนี่ยทั้งสิ้นทุกสำนักทะเบียนเนี่ย284รายนะครับใน284รายเนี่ยปรากฏว่า เราได้ระงับนะครับความเคลื่อนไหวของรายที่ขาดคุณสมบัติคือไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ต้นนะครับแต่บังเอิญไปออกรหัสศูนย์ให้นะครับทั้งสิ้นเนี่ยระงับความเคลื่อนไหวไป181รายนะครับอยู่ในชั้นฟ้องนะครับพนักงานอัยการใน10รายแล้วก็จำหน่ายออกจากระบบใน70รายนะครับส่วนที่เหลือก็เป็นรายที่ดำเนินการถูกต้องตามหลักเกณฑ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นณวันนี้นะครับตั้งแต่เกิดเหตุเป็นต้นมาเนี่ยก็สั่งทุกสำนักทะเบียนนะครับให้ใช้ความรอบคอบในการขึ้นทะเบียนกลุ่มราษฎรศูนย์นะครับอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นนะครับก็คือฟรีซไว้ก่อนนะครับก็คือถ้าไม่มีความจำเป็นไม่มีเหตุผลจริงๆหรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถูกต้องนะครับสอบอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ชะลอการขึ้นทะเบียนกลุ่มนี้ไว้ก่อนครับ
0: นี่เขามีนะสุรัตน์นะ
1: นี่ทำเป็นขบวนการมีเบาเกลียงทางพยานทางเจ้าหน้าที่รัฐ
0: ในงานเงานะโนมินีเรื่องของธุรกิจนะครับก็กวาดล้างกันนะไปแลกกันที่36เครือข่ายพรรคประชาสังคมพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับมีผู้นันดุดดินนะครับเป็นที่ประจักษ์คว้ารางวัลจุดชูเกียรติเป็นเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปี2569ครับโดยเมื่อเร็ววันที่16กันยายน2569ที่โรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าสำนักงานปปท.จัดทำพิธีมอบรางวัลเครือข่ายต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปีงบประมาณ2569นะครับนะเพื่อเชิดชู เขาเรียก PACC Award 2026นะครับเพื่อเชิดชูเกียรติเครือข่ายที่เข้าร่วมคว้ารางวัลและก็แจ้งบอสเร่การทุจริตในรับพื้นที่โดยมีนางสาวรัชดาธนาดิริกกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีนะครับการมอบรางวัลในครั้งนี้กับพี่หน้าจากผลงานรุ่นดิน5ด้านครับได้แก่ด้านการนำลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนงานการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์และการสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตการบูรณาการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตและการดำเนินกระบวนการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตหรือประพฤติมิชอบโดยปี2569นะครับมีเครือข่ายผ่านการคัดเลือกทั้งเม็ดเนี่ย141เครือข่ายครับ
1: ค่ะในขณะที่พื้นที่ภาคใต้ตอนบนค่ะก็จะจังหวัดนะก็จะอยู่ในความดูแลของสำนักงานปปท.เขต8นี่เราคว้ามาได้36รางวัลโดยเฉพาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนี่ทำผลงานยอดเยี่ยมนะคะคว้ามาได้ถึง12รางวัลจากทุกภาคส่วนค่ะเช่นว่ามีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนและก็มี NBT ภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราการต้องบอกว่าเรารับรางวัลมา2ปีซ้อนแล้วค่ะและก็ยังมีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเทศบาลตำบลช้างทรายสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลยานดินแดงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมีห้อการค้าจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดวิทยาลัยพยาบาลบดมราชชนนีและก็มีโรงเรียนบ้านทาแซด้วยนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของสุราษฎร์ธานีเรา
0: ครับด้านนายจุมพลวรรณชัดศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเดินทางมารับรางวัลด้วยตนเองกล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนถึงพลังความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายทางภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนนะครับในการร่วมมือป้องกันและสร้างสังคมโปร่งใสอย่างรายการทุจริตอย่างยั่งยืนของเสียงท่านผู้ว่ากันเลยครับ
3: วันนี้ต้องบอกว่ารู้สึกยินดีนะฮะว่าผู้ว่าการจังหวัดนะครับวันนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราได้รับรางวัล12รางวัลจากหลายๆหน่วยงานตั้งแต่ส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นทั้งหมดนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจแล้วก็ต้องขอบคุณทางปปช.ปปท.ด้วยนะครับในพื้นที่เราที่ช่วยกันทำงานถามว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานียังมีปัญหาไหมยังมีครับที่ต้องแก้ไขแต่พวกเราจะร่วมมือร่วมใจกันให้สุราษฎร์ธานีดีขึ้นกว่าเดิมครับ
1: ก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีนะการต่อต้านการทุจริตนี้ไล่ผักส้วนต้องรวมกันทำด้วยงานได้ด้วยงานนึ่งไม่ได้นะคะทีนี้เดี๋ยวพามาแล่ในเรื่องของการปลูกฟั่งวินัยจราจรนี่ต้องปลูกฟั่งกันตั้งแต่ยังแหลกๆเลยค่ะไปแล่เทศบาลตำบลท่าช่างค่ะเดินหน้าปลูกฟั่งวินัยจราจรให้กับเด็กประถมวัยค่ะผ่านโครงการนู่นอยตาซับปะรดมีวินัยใส่ใจก็จราจรกำมุงทีจะสร้างความรู้นะคะแล้วก็ทักษะด้านความปลอดภัยบนท้องถนนพร้อมกับส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยด้วยหมวกกันน็อกนี่แหละค่ะตั้งแต่ยังเยาว์วัยค่ะทีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าช่างอำเภอท่าช่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายณรงค์ศักดิ์นินเวศค่ะนายกเทศมนตรีตำบลท่าช่างเป็นประธานเปิดโครงการให้ความรู้วินัยจราจรสำหรับเด็กประถมวัยนู่น้อยตาซับปะรดมีวินัยใส่ใจก็จราจรประจำปีงบประมาณ2569ค่ะนี่แหละก็มีคณะผู้บริหารมีครูนักเรียนผู้ปกครองและก็ผู้แขกผู้มีเกียรติเนี่ยค่ะมาเข้ารวมกิจกรรมนี้กันย่างพร้อมเพรียงเลยค่ะ
0: ครับโครงการดังกล่าวจะขึ้นโดยระดับการสนับสนุนประมาณนะครับส่วนตัวจากนายกเทศมนตรีตำบลท่าช่างเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองตลอดจนผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่นะครับซึ่งเป็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยครับและรวมกันส่งเสริมและก็สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนรวมไปถึงการปลูกฝังวินัยจราจรที่ดีให้แก่เด็กตั้งแต่ระดับประถมวัยถือเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับในการสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมและวินัยเชิงบวกครับโดยกิจกรรมนะครับมุ่งให้เด็กได้เรียนรู้ทางความรู้ทักษะด้านความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านรูปแบบกิจกรรมที่สนุกสนานและก็เหมาะสมกับช่วงวัยเพื่อให้เด็กนะครับสามารถเรียนรู้และซึมซับแนวทางปฏิบัติได้อย่างปลอดภัยและก็นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับ
1: ทีนี้ภายในงานค่ะได้รับเกียรตินะคะจากดาบตำรวจพงษ์ถัดเหมวิเศษค่ะผู้บังคับหมู่งานจราจรและเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรท่าช่างมาให้ความรู้กับเด็กๆเกี่ยวกับการส้วมมวกนิรภัยย่างทุกวิธีแล้วก็มีการเรียนรู้ป้ายจราจรแล้วก็เครื่องหมายต่างๆที่พบเห็นในชีวิตประจำวันพร้อมมีการสาธิตและการจำลองสถานการณ์การปฏิบัติตนย่างปลอดภัยบนท้องถนนค่ะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เกิดความเข้าใจและก็สามารถนำไปใช้ได้จริงแล้วก็ถูกต้อง ้วยและจากนั้นนะคะก็จะเป็นการมอบหมวกกันน็อกแลให้กับเด็กๆนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างเพื่อส่งเสริมให้เด็กเนี่ยค่ะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อโดยสารรถเครื่องพันนี้แล้วค่ะพร้อมทั้งมีการปล่อยขบวนรณรงค์การสวมหมวกกันน็อกนะคะในการขับขี่รถเครื่องมีการสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กผู้ปกครองและก็ประชาชนในพื้นที่กันด้วยนะคะเดี๋ยวฟังเสียงท่านนายกแรกค่ะ
4: วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ก็คือเป็นการฝึกวินัยให้นักเรียนสวมหมวกกันน็อก 100% เพื่อความปลอดภัยก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับว่าให้สวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อลดอุบัติเหตุถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาก็จะได้ปลอดภัย
5: ต้องขอบคุณทางนายกเทศบาลตำบลท่าฉางนะครับท่านได้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของน้องๆหนูๆ นะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตการดูแลของท่านนะครับให้มีการสวมหมวกกันน็อกนี้ไปเป็นโครงการที่ดีมากทางสถานีตำรวจภูธรท่าฉางต้องขอขอบคุณนะครับเพราะการจะขับเคลื่อนได้นะครับต้องนำโดยผู้นำท้องถิ่นนะครับมีการร่วมกันรณรงค์โดยจัดผ่านโครงการนะครับให้ผู้ปกครองเล็งเห็นถึงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นบนท้องถนนแล้วเรามีการสูญเสียนะครับเมื่อมีการสูญเสียดังนั้นนะครับเพื่อลดการสูญเสียเราจะต้องมีการสวมหมวกกันน็อกนิรภัยทุกครั้งที่ใช้จักรยานยนต์นะครับ
0: นะครับไปเลยก็ดีที่กันบ้างกับน้องๆกับกับหมวกกันน็อกนะ
1: นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กนี่แหละแต่ว่าเป็นการหมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆค่ะโดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและก็เด็กพิการในมูลนิธิคุณภูมิแก่เด็กพิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีปีการศึกษา2569จำนวน100ทุนค่ะที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนชั้นซ่องศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจักริดฟังชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะท่านเป็นประธานมอบทุนแทนองค์ประธานมูลนิธิในพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและก็เด็กพิการในมูลนิธิคุณภูมิให้กับเด็กพิการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีปีการศึกษา2569ค่ะโดยมีข้าราชการแขกผู้มีเกียรตินะคะมีนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองมาเข้าร่วมค่ะ
0: กับโอกาสนี้นางสุนิตาคงวิจิตรครับผมในการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีต่อมาประธานในพิธีอันดำรัตทูลกระหม่อมยิ่งอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานมูลนิธิจากนั้นเบิกตัวผู้รับทุนนะครับแล้วก็รวมบันทึกภาพรวมกันเป็นเซตพิธีทางนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการจัดสรรนะครับให้ผู้พิการนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับจึงได้จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิคุณภูมิขึ้นอย่างเป็นทางการโดยจัดสรรทุนละจำนวน100ทุนนะครับทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงินทั้งเม็ด 500,000 บาทครับเพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาและการช่วยเหลือเด็กพิการที่ยากไร้ในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมและทั่วถึงครับนับเป็นพระกรุณาธิคุณนะครับ
1: ค่ะ
0: มาเลยข่าวส่งท้ายเรื่องของปัญหายาเสพติดเรื่องของขนเชื่อนกันบ้างกันนี่งอมตอนนี้มีมากเหลือเกินน
1: ะ
0: นี่แต่คุณบันดอนอยู่ไปทุบรถเพื่อนนี่นะนะครับ
1: ค
0: ่ะแต่นี่พาไปเลยแค่เวียงซ่านะครับอำเภอเวียงซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการต่อเนื่องนะครับคนคลุมคลั่งมีประวัติยาเสพติดพร้อมทั้งเร่งตรวจขัดกล้องผู้ติดยาเสพติดครับโดยในพื้นที่อำเภอเวียงซ่านะครับภายใต้การดำเนินการของนายสุริยาบุญพันธ์ครับในอำเภอเวียงซ่านายสมโพธิ์ทองชูครับปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มอันบริยานปกครองได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่7ตำบลเวียงว่ามีบุคคลอาละวาดคุมครั้งนะในพื้นที่รันค่ายของชำและชาวบ้านเนี่ยนะเขาของชาวบ้านนะอันตรายต่อชุมชนด้วยนะครับต่อมาเนี่ยทางด้านของปลัดอำเภอนะครับนายสุริยามาดีปลัดอำเภอความมั่นคงพร้อมด้วยอสของอำเภอเวียงซ่านะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เวียงซ่าได้เข้าตรวจสอบชายจิตเวชคุมครั้งดังกล่าวเนี่ยในพื้นที่หมู่7นะคือนายวันชัยครับอายุ38ปีแล้วก็เป็นชาวหมู่7นั่นแหละครับนอนอยู่ในบ้านซึ่งอาศัยอยู่ลำพังเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงซ่าทางนี้นายวันชัยมีประวัติเคยเป็นผู้ป่วยจิตเวชและก็ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดปัจจุบันเสพกัญชากินเหล้าไม่พบสารเสพติดประเภทหนึ่งในร่างกายครับ
1: ค่ะในขณะนี้ด้านการตรวจขัดกรองขอน5ผู้เสพเนี่ยทางด้านของอำเภอเวียงซ่าและก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเวียงซ่าสาขาพระแซงและก็สาขาชัยบุรีได้รวมกันป้องกันและก็แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการค่ะภายใต้ชื่อโครงการ PEA เพียว No Drug Work Workplace ค่ะที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเวียงซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีการเผื่อจะเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในหน่วยงานตลอดจนรวมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของบุคลากรทั้งแมตเลยค่ะจำนวน143รายซึ่งผลการดำเนินการก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่พบใครใช้สารเสพติดนะทางนี้นะคะก่อนหน้านี้นายจักริดฟังชนจิตท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านก็รับผิดชอบด้านความมั่นคงก็ได้มีการเสนอต่อนายจุมพรวรรณชัชสิริค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเรื่องของการแจ้งนายอำเภอทุกอำเภอให้จัดทำสำรวจข้อมูลบุคคลที่มีอาการจิตเวชหรือว่าจิตเวชที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะอาจจะเป็นกลุ่มที่ยังไม่เข้าสู่ระบบนะคะบำบัดรักษาอะไรพนันแล้วนะและการท่านผู้ว่าก็ได้ลงนามคำสั่งในตลาดพื้นที่ข่าวดำเนินการตรวจสอบแล้วค่ะนี่ต้องตรวจสอบจริงจังพี่เบาเกลียง
0: อันตรายมาเลยนะครับคนเชื่อนนี้นะ
1: แล้วพอถึงเวลาก่อเหตุมาอ้างว่าเป็นจิตเวทซึ่งทำได้ไม่ได้อ่ะ
0: แล้วก็กึดบ่อยมากๆเลยนะครับนะในช่วงนี้ไม่รู้ยาเสพติดมันผสม
1: ม
0: าได้ลงไปนะ
1: ไม่ต้องไปลอง
0: อย่าไปยุ่งนะอย่าไปยุ่งเอาละครับช่วงนี้เราไปติดตามลักษณะอากาศประจำวันกันบ้างนะครับวันนี้นะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะครับมีกำลังแรงขึ้นให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายนะครับนะลมกระโชกแรงฝนตกหนักเนี่ยห่วง17ถึง20เนี่ยนะครับโอ้ยาวไปเสาร์อาทิตย์เลยน
1: ะ
0: อาจจะทำให้มีน้ำท่วมจะพรานน้ำป่าไหลหลากนะครับที่รับถึงเข้ากันด้วยอะไรภาคใต้ภาคตะวันออกกับไม่งอ
1: ค่ะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห้งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลาค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาเลยมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปเลยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิสูงสุดวันนี้35องศาเซลเซียสค่ะต่ำสุด22องศาเซลเซียสค่ะ
0: เลขไว้ตกกันบ้างนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังครับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาในจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรครับบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในจังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณในฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับอุณหภูมิสูงสุดนะครับ34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสครับนี่คือลักษณะอากาศของเช้าวันนี้ครับ
1: หลักการในช่วงหน้าจับกระแสตายเมื่อที่บอกค่ะวันนี้เป็นเรื่องน่ายินดีนะ35ปีหมออสุราธานีรับชายสร้างคมสร้างต่อประโยชน์เผื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งค่ะเขาครบรอบ35ปีแล้วเขามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะช่วงหน้ามาพูดคุยกันช่วงนี้ผ่านกันสักเดียวค่ะ

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่

0: ครับส่วนแรงข่าวชาวใต้ชนจับกระแสตายนะครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ของเรานะครับน้องโยมว
1: ัน
0: นี้อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับปีนี้จะครบรอบ35ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เวียเคสสุราษฎร์ธานีครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครับมอสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีผู้นันมากมายนะทางด้านของวิชาการการรับใช้สังคมภายใต้แนวคิดกับสร้างต่อประโยชน์เผื่อนขอไปกับสร้างต่อประโยชน์เผื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งครับละเอียดเป็นผันพื้นวันนี้เราพูดคุยกับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.สิริวรรณขจรกสิรัตน์กับผู้ช่วยอธิการบดีค่ายพัฒนาคุณภาพและสื่อสารองค์กรมาวิไลสงครานครินทร์เวียเคสสุราษฎร์ธานีครับ
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ค
2: ่
1: ะ
0: ต้อนรับสู่แหล่งข่าวชาวใต้ครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยครับ35ปีแล้วเนาะมอสุราษฎร์ธานีครับมีบทบาทยังไงกับสังคมบ้าง
2: ค่ะจริงๆแล้ว35ปีที่ผ่านมานะคะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เวียเคสสุราษฎร์ธานีหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆนะคะว่ามอสุราษฎร์ค่ะมอสุราษฎร์เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่ผลิตบัณฑิตเพียงอย่างเดียวนะคะเราก็มีการนำงานวิจัยนะคะงานทางด้านนวัตกรรมนะคะการบริการวิชาการทั้งการอบรมให้ความรู้ต่างๆนะคะเพื่อเป็นจุดเน้นนะคะที่จะไปช่วยสังคมได้นะคะเพราะฉะนั้น35ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ช่วยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ร่วมกับชุมชนนะคะทั้งพื้นที่ภาคใต้และก็จังหวัดใกล้เคียงรวมถึงระดับประเทศด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
0: 35ปีก็35รุ่นเลยอาจารย
2: ์35ปี

0: าจจะไม่ใช่35รุ่นเพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานะคะ
1: ค่ะแล้วก็แน่นอนว่าตั้ง35ปีที่ผ่านมาค่ะเราต้องมีผลงานเยอะแยะมากมายอยู่แล้วมีผลงานอะไรบ้างที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนแบบที่เห็นเป็นรูปธรรมเลยค่ะอาจารย์
0: ผลงานที่เป็นรูปธรรมนะคะจริงๆบอกเลยว่าเยอะมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยนะคะที่ทางทั้ง3คณะเองนะคะเรามีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะคะคณะนวัตกรรมการเกษตรประมงและอาหารนะคะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการซึ่งทั้ง3คณะนี้และก็มีสำนักงานวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีที่ช่วยขับเคลื่อนภารกิจของ3คณะนะคะทั้งเรื่องของการเรียนการสอนการวิจัยและก็การบริการวิชาการค่ะทีนี้ผลงานที่
1: เห็
0: นเป็นรูปธรรมจริงๆก่อนหน้านี้มีอาจารย์เขาเคยมาออกรายการไปบ้างแล้วนะคะที่เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะคะหรือว่าการใช้เทคโนโลยีทางด้านอาหารนะคะมาช่วยขับเคลื่อนแล้วก็พัฒนาให้พี่น้องประชาชนนะคะมีการเพิ่มมูลค่าของสินค้าทางการเกษตรนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่ชัดนะคะก็คือเรื่องของปลาหมอคางดำที่เป็นปัญหาระดับประเทศเลยนะคะเราก็มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์นะคะอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพให้พี่น้องชาวเกษตรกรนะคะที่เป็นปลูกปาล์มน้ำมันนะคะก็มีการพัฒนาเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐาน RSPO นะคะแล้วก็อีกจริงๆอีกหลายเรื่องนะคะก็อีกส่วนหนึ่งนะคะจะบอกว่าล่าสุดนะคะที่ถ้าทุกท่านเห็นนายกแปะที่ไปรับรางวัลใช่ไหมคะมอก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนนะคะโดยการทำหลักสูตรร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะโดยการพัฒนาเป็นหลักสูตร AIและโคดดิ้งนะคะแล้วก็เอาไปใช้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
1: ในสังกัดเทศบาล
0: ใช่ค่ะแล้วจนขับเคลื่อนให้คุณครูเนี่ยเหมือนกับเขาเรียกว่าเทรนเดอะเทรนเนอร์ค่ะทีนี้ค่ะคุณครูก็สามารถเอารายวิชาเหล่านี้ค่ะไปสอนกับนักเรียนแล้วก็เด็กทำโครงงานแล้วก็ไปแข่งระดับประเทศได้เลยค่ะ
2: อันนี้ถือเป็นไฮไลท์ไหมครับ
0: ถือเป็นไฮไลท์ค่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาแล้วก็โรงเรียนที่สังกัดเทศบาลนะคะเขาก็มีโครงการแล้วก็ทางเทศบาลเองก็มีโครงการที่อยากจะชูจุดเด่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลเนี่ยควรจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรแล้วประกอบกับว่าทางมอเองอะค่ะเรามีหลักสูตรค่ะถ้าใครสนใจก็เรียนได้นะคะเรามีหลักสูตรปโทปเอกทางด้าน AI นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาความรู้ความสามารถของอาจารย์ในเนี่ยค่ะก็ไปช่วยกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้อย่างเห็นเป็นรูปธรรมค
1: ่
0: ะ
1: หลายๆด้านนะเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรแล้วก็ช่วยบางทีเขามีของดีแต่ไม่รู้ว่าจะนำตรงนั้นน่ะมาเพิ่มมูลค่ายังไงรวมไปถึงการเรียนพี่บอกเรียนแดกปฐมเขาเรียนโคดดิ้งทำให้เรารู้มากเก็บอยู่เลยนะคะอันนั้นก็เป็นผลงานที่เห็นได้ชัดๆกันเลยนะคะ
0: แล้วก็มีถ้าเป็นคณะศิลปศาสตร์และวิการจัดการเนี่ยก็ช่วยขับเคลื่อนเรื่องเมืองไมซิตี้อย่างล่าสุดเนี่ยที่เห็นข่าวใช่ไหมคะก็อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะของวิทยาเขตสุราษฎร์นี่แหละค่ะเราก็ไปช่วยขับเคลื่อนทำให้ได้รับการรับรองในเฟสถัดไปนะคะเป็นเมืองไมซิตี้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับจังหวัดสุราษฎร์ด้วยนะคะ
1: โดยมีมอเราเป็นส่วนหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าที่เราคุยกันมาในเรื่องของงานวิจัยงานวิชาการก็ดีค่ะแต่หนึ่งสิ่งเลยนะคะที่คู่เคียงคู่มากับมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยคะนั่นก็คือวันสำคัญ24กันยายนนี้วันมหิดลค่ะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยวันมหิดลเราได้ยินบ่อยๆแล้วมีความสำคัญยังไงกับมอคะ
0: วันมหิดลนะคะจริงๆถ้าทุกท่านทราบนะคะว่ามอก็คือมาจากพระนามเต็มของพระราชบิดานะคะที่เราเรียกสั้นๆนะคะของชาวมอทีเนี้ยค่ะวันที่24เนี่ยก็จะเป็นวันคล้ายวันเสด็จที่วงคตนะคะของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะคะเพราะฉะนั้นพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระราชบิดานะคะก็คือทางด้านการแพทย์การสาธารณสุขอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทางมอเองนะคะทุกวิทยาเขตนะคะซึ่งเรามีด้วยกัน5วิทยาเขตนะคะทั้งที่หาดใหญ่นะคะแล้วก็ปัตตานีตรังภูเก็ตแล้วก็สุราษฎร์เองเนี่ยเราก็มีกิจกรรมร่วมกันนะคะเริ่มตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่กิจกรรมทำบุญตักบาตรวางพวงมาลานะคะถามว่ากิจกรรมที่เราเชื่อมโยงกันกับ วันมหิดลนะคะเนื่องจากว่าพอมาจากพระนามเต็มใช่ไหมคะเราก็มีวัฒนธรรมองค์กรประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการทำกิจกรรมอะไรต่างๆก็จะให้สอดคล้องไปกับพันธกิจที่มหาวิทยาลัยต้องทำก็คือทั้งเรื่องของการจัดการเรียนการสอนวิจัยและบริการวิชาการนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีหลายกิจกรรมด้วยกันนะคะเดี๋ยวอาจจะมียกตัวอย่างให้ดูนะ
2: ก็เป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงกันประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งอันนี้มหาวิทยาลัยดำเนินการยังไงบ้างครับ
0: มหาวิทยาลัยนะคะเราก็มีการจัดกิจกรรมวันที่24กันยายนนี้นะคะก็เริ่มตั้งแต่เช้าเหมือนที่บอกนะคะก็มีการทำบุญตักบาตรนะคะแล้วก็มีการรับบริจาคโลหิตนะคะการวางพวงมาลาแล้วก็มีการมอบรางวัลนะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะเป็นรางวัลประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนะคะก็ตั้งแต่บุคลากรเองแล้วก็เป็นประเภททีมแล้วก็มีสำหรับองค์กรภายนอกที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็เนื่องจากครบ35ปีเราก็มีการปลูกต้นไม้ครบ350ต้นนะคะในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็มีการพัฒนาพื้นที่รอบๆบริเวณมหาลัยอันนี้พื้นที่ภายในนะคะแต่พื้นที่ภายนอกก็ยังมีนะคะว่าเราไปตรงจุดไหนบ้างเพื่อที่จะช่วยเหลือชุมชนได้ในวันนี้นะคะอย่างเช่นกิจกรรมช่วงบ่ายนะคะเราก็จะไปปลูกป่าชายเลนนะคะที่ชุมชนบ้านห้วยซับนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะถ้าเกิดว่าพี่น้องที่ดูอยู่นะคะอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้นะคะแล้วก็มีโครงการปันสุขนะคะเติมสีเติมฝันสร้างรอยยิ้มนะคะอันเนี้ยเราทำที่โรงเรียนบ้านสุชนอยู่ในเมืองนี่เองนะคะไม่ไกลอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เหมือนแชร์ของที่เราอาจจะไม่ได้ใช้แล้วแบ่งปันน้องๆนะคะก็ร่วมกับมอสุราษฎร์นะคะอีกกิจกรรมนึงที่น่าสนใจนะคะก็คือมอปันสุขสร้างบ้านปลอดภัยนะคะเราก็มีกิจกรรมที่ส่งบ้านนะคะให้กับครัวเรือนที่เปราะบางนะคะแล้วก็มอบของอุปโภคบริโภคด้วยส่วนหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เราทำร่วมกับชุมชนนะคะในวันที่24กันยายนเลยนะคะก็เผื่อว่าท่านใดที่อยู่ใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมได้ค่ะ
1: ค่ะอยู่ใกล้พื้นที่ไหนก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะบอกว่ามอนอกจากจะเน้นในเรื่องของงานวิชาการการเรียนการสอนแล้วแต่เหมือนที่บอกประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งซึ่งก็พยายามปลูกฝังนักศึกษาในเรื่องนี้ด้วยนั่นเองนะคะแต่คราวนี้ค่ะพอพูดถึงมอเนี่ยนอกจากที่จะเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพแล้วเรายังมีคำว่ามหาวิทยาลัยของพื้นที่ค่ะอาจารย์ขยายความคำนี้นิดนึงค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆคำว่ามหาวิทยาลัยในพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่าเราอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีใช่ไหมคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งมีทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งทรัพยากรชายฝั่งทะเลนะคะแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเพราะฉะนั้นภารกิจของมหาวิทยาลัยเองก็สอดคล้องไปกับภารกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเราก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีเสมอมานะคะจากทั้งองค์กรภาครัฐภาคเอกชนนะคะแล้วก็ภาคประชาสังคมนะคะที่จะช่วยขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นเราเอาความรู้ความสามารถของอาจารย์นะคะทั้งบุคลากรเองนักศึกษาเองนะคะที่ไปช่วยในการแก้ปัญหาในท้องที่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอยู่ร่วมกับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียงอยู่เสมอมานะคะถ้าที่เห็นได้ชัดเวลาเราเกิดวิกฤตอะไรนะคะอย่างเช่นวิกฤตเรื่องของน้ำมันใช่ไหมคะที่เราไม่รู้จะไปเติมน้ำมันที่ไหนอาจารย์ในมอสุราษฎร์เองก็พัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยอาจารย์ที่อยู่หลักสูตร AI เนี่ยค่ะเราก็พัฒนาอย่างรวดเร็วแล้วก็ช่วยพี่น้องประชาชนดูปุ๊บรู้เลยว่
1: า
0: พื้นที่ตรงไหน
1: ม
0: ี
1: น้ำม
0: ัน มี
1: น
0: ้
1: ำม
0: ัน
1: บ้างตอนนั้นน้ำมันขาดแคลนเราจำได
0: ้ค่ะ
2: เป็นแอปนะครับ
0: เป็นแอปพลิเคชันค่
1: ะ
2: ความภาคภูมิใจนะครับที่สุดเลยตลอด35ปีครับอาจารย์ครับ
0: ความภาคภูมิใจที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการผลิตบัณฑิตนะคะที่เราผลิตบัณฑิตที่นอกจากมีความรู้ความสามารถแล้วเราบวกเพิ่มเหมือนที่เราบอกเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเรามีประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนักศึกษาเองที่จะจบออกไปก็จะต้องมีจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือสังคมได้เพราะฉะนั้นการนำจบออกไปมีองค์ความรู้แล้วก็ต้องมีจิตสาธารณะที่จะไปช่วยเหลือแล้วก็แก้ปัญหาในท้องถิ่นตัวเองได้ด้วยค่ะอีกส่วนนึงนะคะเราก็มีความพร้อมเรื่องของทั้งอาจารย์เองแล้วก็บุคลากรนะคะที่จะช่วยเหลือชุมชนได้แล้วก็เท่าที่ผ่านมา35ปีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผลงานที่ทางมอช่วยขับเคลื่อนให้ภารกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองหรือว่าจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงระดับประเทศเนี่ยเขาขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วค่ะ
2: ปีเราผลิตได้ประมาณ
0: ปีนึงอย่างเช่นปีประมาณ 1,000 ได้ค่ะปีที่จบนะคะ ค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าไม่น้อย
0: ไม่น้อยค่ะไม่น้อยเฉพาะวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีนะคะค่ะ
1: ซึ่งเขาจะเป็นบุคลากรที่สำคัญเป็นเรื่องแรงสำคัญของประเทศเราอีกครั้งหนึ่งนะคะและแน่นอนค่ะนี่เราจะครบรอบ35ปีวันไหนนะคะอาจารย์
0: วันที่3ธันวาคมนี้ค่ะ
1: 3ธันวาคมคราวนี้ค่ะครบรอบ35ปีค่ะทางมอ.สุราษฎร์ธานีเราวางแนวทางว่าเราจะขับเคลื่อนไปในทิศทางไหนกันบ้าง
0: จริงๆเราก็คงยังทำต่อเนื่องนะคะเรื่องของภารกิจต่างๆเพราะฉะนั้น35ปีหลังครบรอบปุ๊บไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าจุดเน้นเรื่องของการวิจัยเองนวัตกรรมเองเพราะฉะนั้นเราก็คงจะช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ขับเคลื่อนในภารกิจต่างๆให้มีความก้าวแบบทันสมัยแบบก้าวกระโดดโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ค่ะก็เท่าที่เห็นนะคะหลักสูตร AI เอ่ยอะไรเอ่ยก็เข้ามาทำให้มันอาจจะกระทบเนาะการดำเนินชีวิตในประจำวันของเราเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางมอจะร่วมกันกับขับเคลื่อนนะคะก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการนำองค์ความรู้ต่างๆนะคะไปช่วยแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านศิลปวัฒนธรรมเองที่จะขับเคลื่อนสู่เมืองมรดกโลกร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราก็เป็นกรรมการที่จะช่วยตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็เรื่องการขับเคลื่อนจังหวัดเป็นนวัตกรรมการศึกษานะคะ
2: แต่ที่เห็นชัดอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของสถานที่ปัจจุบันเนี่ยมอเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์นะฮะที่ผ่านมาแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคร
0: ับใช่ค่ะเพราะว่าเรามีกิจกรรมก่อนหน้านี้ก็คือการเปิดบ้านใช่ไหมคะ PSU Open House เพราะฉะนั้นกิจกรรมต่างๆอะค่ะนอกเหนือจากที่บอกเรื่องของการวิจัยแล้วนะคะเราก็มีการบริการพื้นที่เราพยายามยกระดับนะคะให้ได้รับมาตรฐานต่างๆทั้งห้องประชุมเองสนามกีฬาสระว่ายน้ำนะคะก็จะเห็นว่าทำไมถึงเรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยขับเคลื่อนไม่ใช่แค่เปิดบ้านเพื่อให้คนมาใช้อย่างเดียวเราเนี่ยขับยกระดับเราเองด้วยว่าทุกอย่างเนี่ยต้องได้รับมาตรฐานนะไม่งั้นคนก็มาแข่งขันแล้วมันอาจจะไม่ได้รับรองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือมีความพร้อมทุกด้าน
0: มีความพร้อมมากเลยค่ะ
2: ทีมฟุตบอลก็เก่งเลยเนี่ย
0: ใช่ค่ะใช
1: ่ค่ะอีกนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยที่เราใช้คำว่ามหาวิทยาลัยในพื้นที่เนี่ยค่ะโดยเฉพาะรอบๆเราในตำบลขุนทะเลอย่างเงี้ยค่ะเราได้มีส่วนช่วยพี่น้องในการพัฒนาความเป็นอยู่หรือว่าอาชีพเขายังไงบ้างไหมคะอาจารย
0: ์อันนี้นะคะอาจจะไม่ใช่แค่ตรงขุนทะเลนะคะเพราะว่ามอเนี่ยจริงๆแล้วเป็นตำบลมะขามเตี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าอาจารย์ทั้งบุคลากรเองเนี่ยเราร่วมกันในทุกพื้นที่นะคะทีนี้ยกตัวอย่างถ้าเป็นเรื่องของบริเวณบึงขุนทะเลเนี่ยก็จะมีอาจารย์ที่เขาไปทำเรื่องคุณภาพน้ำอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการจัดการขยะใช่ไหมคะถ้าในของตำบลมะขามเตี้ยเนี่ยก็จะมีโครงการมะขามเตี้ยแห่งความสุขนะคะที่ช่วยขับเคลื่อนเรื่องของการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนค่ะทำให้แล้วก็มีเรื่องของบ้านป่าร่อนใช่ไหมคะที่เขาพยายามปลูกเขาเรียกว่าผักอินทรีย์อะค่ะแล้วก็ทำให้สร้างมูลค่าได้อีกอันนึงที่เราคงจะทิ้งไม่ได้ก็คือสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองปาล์มน้ำมันใช่ไหมคะเพราะงั้นการขับเคลื่อนให้สู่SPO เนี่ยค่ะก็อาจารย์ที่มอ.สุราษฎร์ก็ขับเคลื่อนอยู่ค่ะ
2: อันนี้ก็ทำมาหลายปีแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วย
0: เป็นแสนไร่เลยค่ะในพื้นที่ภาคใต้ด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมว่าไม่ถาวรแต่การศึกษาแต่ว่ายังดูแลชุมชนของเราด้วย
2: ขอบเลยนะครับอันวิจัยไม่ได้ยุ่บนในหิ้งได้นะครับเอามาใช้กับชุมชนจริงๆนะสุดท้ายก็อาจารย์ครับอยากจะฝากถึงน้องๆนักเรียนผู้ปกครองนะครับในการมาเรียนและการร่วมกันสร้างประโยชน์กับชุมชนไปพร้อมๆกันกับมอ.สุราษฎร์ธานี35ปีแล้วครับ
1: เชิญค่ะ
0: ค่ะสิ่งที่อยากจะฝากถึงน้องๆ นะคะก็สำหรับน้องๆคนไหนนะคะหรือว่าผู้ปกครองท่านใดที่ยังลังเลอยู่นะคะก็อยากให้มอ.สุราษฎร์ธานีเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะที่เห็นแล้วว่าศักยภาพของอาจารย์นะคะแล้วก็บุคลากรเนี่ยเรามีความพร้อมมากทั้งตัวองค์ความรู้เองทั้งสถานที่นะคะก็อยากจะฝากอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจน้องๆด้วยนะคะยิ่งตอนนี้เรามีหลักสูตรเขาเรียกว่าพรีดีกรีสามารถเรียนล่วงหน้าได้แล้วก็สามารถมีหลักสูตรที่เรียนแบบเมืองไทย2ปีเรียนที่ประเทศต่างประเทศอีก2ปีนะคะแล้วก็มีหลักสูตรที่เราสามารถเรียนเขาเรียกว่าปตรีควบโทได้ในอนาคตนะคะก็อยากฝากน้องๆให้ติดตาม างเพจนะคะทาง Facebook นะคะของมอ.สุราษฎร์เองนะคะ IG TikTok นะคะหรือ YouTube ต่างๆนะคะก็สามารถติดตามข่าวสารได้รับรองว่ามอ.สุราษฎร์ธานีไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะ
2: นะครับอันนี้ต้องในข่าวชาวใต้นะครับได้เรื่องราวของ35ปีมอ.สุราษฎร์ธานีรับใช้สังคมแล้วก็จะสานต่อในอนาคตนะครับประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่1ครับต้องขอขอบคุณนะครับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดร.สิริวรรณขจรกสิรัตน์กับผู้ช่วยอธิการบดีควายพัฒนาคุณภาพและการซื่อและซื่อสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณมากครับท่านรองครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและวันนี้ค่ะเวลาห้องรายการแล่นข้าวชาวใต้แมทลงแล้วค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเราทั้ง3คนพร้อมทีมงาน NVT ภาคใต้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพี่รับขับเค้านะคะวันนี้พบกับส้มโอลลิตวดีแก้วซองเมืองค่ะ
0: และกำลังเศร้าหน่อยปิยดาชยาไหนค่ะ
1: รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังแลอยู่ด้วยค่ะผ่านทางโทรทัศน์ช่อง6 @MBT ผักตายค่ะ
0: และก็รวมถึงคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook นะคะเท NBT สงขลาทีวีสงขลาค่ะช่องทาง YouTube ค่ะเทนิว NBT สงขลาทีวี NBT สงขลาช่องทาง TikTok New NBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง X NBT สงขลาแล้วก็ช่องทางแอปพลิเคชัน NBT Plus นั่นเองค่ะ
1: นั่นค่ะหลากหลายช่องทางกับการรับชมรายการพี่รับขับข่าวนะคะช่องทางลักช่อง10 NBT ผักตายแล้วก็ช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube TikTok รวมถึงแอปพลิเคชัน NBT Plus ที่จะสามารถรับชมรายการพี่รับขับข่าวของเราได้นะคะ
0: ถูกต้องค่ะใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจคอมเมนต์เข้ามาได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นไปทักทายแฟนข่าวของเราสักคิดนึงก่อนมีสมโอ
1: มาแล้วนะคนดีคนเดิมของเรานะ
0: น้องต้นนาปรมินทร์เนี่ยรัโซนะคะก็มีการส่งสติกเกอร์มาแล้วคู่เมสสิปริยาสวัสดีเหมือนกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยหรือว่าอยากจะพูดคุยทักทายก็สามารถใช้ช่องทาง Facebook ที่กำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้พูดคุยกับเรากันเข้ามาได้นะคะ
0: ถูกต้องค่ะในวันนี้พี่รับครับเข้าห้องเราเนี่ยมีไลฟ์ประเด็นข่าวสารให้ได้ติดตามกันโดยเฉพาะช่วงที่สองวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องจับตาเลยนะพี่สมโอ
1: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยหลายคนในเวลาออกไปทานออกเนี่ยก็อาจจะซับสนว่าหมอกควันที่เราเห็นเนี่ยมันจะส่งผลต่อสุขภาพของเราไหมแล้วก็เป็นหมอกควันหรือเป็นฝุ่นที่มันมีพิษหรือไม่นะคะแล้วก็ปรากฏการณ์ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นทำให้ในพื้นที่เนี่ยเกิดหมอกควันปกคลุมเดี๋ยวจะได้มาติดตามรายละเอียดกันในช่วงที่2ของพิรับขับข่าวนะคะส่วนช่วงแรกมาติดตามประเด็นข่าวสารในพื้นที่กันก่อนค่ะเริ่มต้นกันด้วยการที่สมเด็จพระเทพได้มีการเสด็จส่งรวมงานข้องดีเมืองนาราครั้งที่49ค่ะโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะเรกว่าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนพรรษาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสส่งรวมงานวันล่องกองงานศิลปาชีพและงานวันกระจูดในงานข้องดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569ค่ะซึ่งจังหวัดนราธิวาสได้รวมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายน2569ภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนาราสืบสานชาติพระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนค่ะโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐฝ่ายความมั่นคงตุลาการตำรวจและคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโดยการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเผยแผ่เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรส่งเสริมเกษตรกรและก็วิสาหกิจชุมชนนำผลผลิตและก็ผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่ายรวมทั้งสร้างโอกาสและก็เชื่อมโยงเครือข่ายรวมถึงเจรจาธุรกิจพร้อมประชาสัมพันธ์ของดีจังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักอย่างแผ่หลายค่ะ
0: ในการนี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าพระราชทานรางวัลแก่เกษตรกรผู้ชนะการประกวดผลผลิตและก็ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร5ประเภทรวม67รายค่ะพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและก็แข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและพระราชทานถ้วยรางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของนกเข้าชวาเทชนะการประชันเสียงเซ่ประเภทเสียงรวมเซ่สิบเซ่รายค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ส่งถอดพระเนตรในเทศกาลของ26หน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักงานชลประทาน

0: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและก็แนวทางบริหารจัดการน้ำภายใต้แนวคิดน้ำทุกยอดเกิดประโยชน์สูงสุดโดยประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์รวมกับระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อเป็นต้นแบบการเกษตรที่ช่วยลดต้นทุนประหยัดพลังงานและก็ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นค่ะก็ทรงทอดพระเนตรนิทรรศการข้องซุนม่อนไม้เฉลิมพระเกียรติณราธิวาสภายใต้ชื่อรอยเส้นไม้สร้างสายใหญ่ตายรอมพระบารมีซึ่งนำเสนอการส่งเสริมอาชีพด้านม่อนไม้ทั้งการปลูกม้อนการเลี้ยงไม้การเศร้าไม้แล้วก็การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากรังไม้ลอดไปจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ม่อนไม้แล้วก็ผ้าไม้ตรานกยูงพระราชทานค่ะ
1: ต่อมาทรงถอดพระเนตรการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและงานกระจูดภายใต้หัวข้อศิลปาชีพนาราร่วมใจก้าวไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมี111ปีเมืองนาราซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจงานศิลปาชีพและงานกระจูดพร้อมสาธิตงานฝีมือกาประเภทค่ะยังเช่นกระจูดใบลานปานนั้นยานหลีเผาเรือกอและจำลองงานปักผ้าเซรามิกแล้วก็การทอผ้ารวมถึงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นด้านการปักผ้าบาติกแล้วก็เซรามิกเพื่อจะถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนแล้วก็เยาวชนค่ะการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นะคะก็นับเป็นโอกาสสำคัญที่ประชาชนแล้วก็หน่วยงานในจังหวัดนราธิวาสได้เฝ้าละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและนำเสนอผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งก็จะเป็นส่วนสำคัญในการสืบสานองค์ความรู้และก็ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนราธิวาสอย่างมั่นคงและก็อย่างยืนต่อไปค่ะ
0: อย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้นะคะว่าโอปทานกไม่รู้ไม่แน่ใจกันเลยว่าตอนนี้เนี่ยเป็นหมอกหรือเป็นควันอะไรกันแน
1: ่
0: อย่างล่าสุดค่ะที่จังหวัดยะลาเขาก็มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 อย่างใกล้ชิดเลยนะคะซึ่งจังหวัดยะลาค่ะได้เปิดประชุมด่วนนะคะมีการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 พุ่งแตะระดับหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพค่ะสังคมแคมป์กลุ่มเปราะบางรอสัปดาห์นี้ค่ะสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยกลายมาเป็นประเด็นที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะโดยเล็กเวลา 12:00 น.ของหลักวานี้ค่ะผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่สำคัญก็พบว่าตำบลสะเต็งอำเภอเมืองยะลาวัดค่าได้ 41.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรตำบลเบตงอำเภอเบตงค่ะวัดค่าได้ 39.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งค่าดังกล่าวในก็จัดอยู่ในเกณฑ์ระดับ4ซอมหรือว่าหรือมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยก็อยู่ในช่วง 37.6 ถึง 75.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะจากสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยค่ะนายวีรพัฒน์บุญธริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการด่วนทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลาสาธารณสุขจังหวัดยะลาสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมจังหวัดสถานีอุตุนิยมวิทยาและการหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆค่ะเพื่อจะเป็นการบูรณาการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์หมอกควันแล้วก็ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมพื้นที่จังหวัดยะลาค่ะ
1: โดยนายวีรพัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็บอกนะคะว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็เฝ้าระวังเชิงรุกตามความห่วงใยของนายกองสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะที่มีต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนโดยที่ประชุมได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเร่งด่วนออกเป็น2ส่วนหลักค่ะก็คือทางการประชาสัมพันธ์แล้วก็การดูแลสุขภาพของประชาชนเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างถ่วงถึงโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้ที่มีโรคประจำตัวโรคปอดหรือว่าโรคทางเดินหายใจขอให้งดกิจกรรมนอกอาคารหากมีอาการผิดปกติทางร่างกายก็ให้แค่ไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลโดยด่วนนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ข้อความร่วมมือประชาชนงดทำกิจกรรมในที่โล่งแจ้งหากมีความจำเป็นต้องออกนอกเคหสถานก็ควรสวมหน้ากากอนามัยป้องกันอย่างแข็งขัดค่ะแล้วก็การสายกลไกภาครัฐเนี่ยก็ได้มอบหมายให้ทุกอำเภอแล้วก็หน่วยงานราชการในสังกัดเนี่ยแจ้งเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบพร้อมกันนี้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดก็ได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรแล้วก็สถานพยาบาลเพื่อจะรองรับผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคตค่ะ
0: ทางนี้ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้กล่าวสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนค่ะว่าไม่อยากให้ตื่นตระหนกจนเกินไปเนื่องจากว่ามาตรการในห้นนี้เนี่ยเป็นการเตรียมการเบื้องต้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนค่ะ ะรับมือได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกับขาดการนะคะว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองดังกล่าวค่ะก็ยังคงปกคลุมต่อเนื่องไปจนตลอดสัปดาห์นี้นะก็เลยขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารแล้วก็ดูแลสุขภาพของตนเองอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ
1: นั่นค่ะก็จะเห็นได้ว่าในพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็เป็นอีก

0: เรื่องพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ก็หลายหน่วยงานก็ได้เร่ง5มาตรการในการที่จะบรรเทาผลกระทบไปกับพี่น้องประชาชนควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เดี๋ยวส่วนสงขลาเป็นเพื่อเดี๋ยวจะได้มาติดตามกันในช่วงที่2ของพิกราบขับข่าวนะคะส่วนช่วงนี้มาแลกการจัดงานฉลอง81ปีกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็อินโดนีเซียกันบ้างนะคะโดยสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียณสงขลามีการจัดเลี้ยงรับรองครบรอบ81ปีสร้างต่อความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยแล้วก็อินโดนีเซียค่ะที่โรงแรมลากูน่าจังหวัดสงขลาค่ะสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐอินโดนีเซียณจังหวัดสงขลานำโดยนายวีนาดีเอสลักกี้กงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียณจังหวัดสงขลาได้ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในการจัดงานเลี้ยงรับรองทางการทูตเนื่องในโอกาสครบรอบ81ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยมีนายรัฐศาสตร์จิตชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกียรติเป็นแขกเกียรติยศพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสถาบันการศึกษาภาคธุรกิจแล้วก็ภาคเอกชนจาก14จังหวัดในเขตอาณาของสถานกงสุลข่าวรวมค่ะโดยภายในงานนี้มีการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมอาหารแล้วก็ดนตรีจากอินโดนีเซียนะคะทางการแสดงเป็นการระบำปีริงรันไดแล้วก็ราโตจาโรโดยมีซิกเก๋าทุนศิลปะและวัฒนธรรมอินโดนีเซียรวมถึงนักศึกษาอินโดนีเซียจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รวมมาสร้างสีสันนอกจากนี้ค่ะผู้เข้าร่วมงานก็ยังได้สัมผัสอาหารแล้วก็ขนมพื้นถิ่นของอินโดนีเซียพร้อมรวมกิจกรรมการเต้นรำในบรรยากาศแห่งมิตรภาพสะท้อนถึงบทบาททางการทูตด้านการศึกษาและวัฒนธรรมในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศค่ะ
1: นายวินาดีเอสลักกี้กงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียณจังหวัดสงขลาก็ได้กล่าวว่าสำหรับการจัดงานในหนนี้เนี่ยนอกจากเป็นการเฉลิมฉลองวันสำคัญของชาติอินโดนีเซียแล้วก็ยังเป็นโอกาสในการกระชับมิตรภาพและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอินโดนีเซียกับไทยโดยเฉพาะกับประชาชนและก็ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะเทอินโดนีเซียแล้วก็ไทยค่ะได้พัฒนาความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยในเดือนสิงหาคม2569ค่ะผู้นำทางสองประเทศเนี่ยก็ได้เห็นช็อปโรดแมปออนสตาร์จิกพาร์ทเนอร์ชิพบิทวีนไทยแลนด์แอนด์อินโดนีเซีย2026-2030นะคะครอบคลุมความร่วมมือด้านการเมืองแล้วก็ความมั่นคงการค้าแล้วก็การลงทุนความมั่นคงทางอาหารแล้วก็พลังงานการท่องเที่ยวการศึกษาแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนค่ะซึ่งสถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซียณจังหวัดสงขลาก็ยืนยันความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่แล้วก็เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับ14จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทยนะคะแล้วก็จะเป็นการผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดความร่วมมือที่ใกล้ชิดแล้วก็เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศต่อไปค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะ
2: Thai government. Also, we have very good networking within the Songkhla provinces because the consulate is covered like 14 provinces. So we're trying our best to strengthen the cooperation in many fields: economic, social, cultural, education is very important, and also investment. I think that's kind of field.We can have more collaborations between certain part of Thailand and Indonesia. Since we have many similarities, we have from people to people perspective, like we have similar maybe food, social life, and culture. So that's you know, it can be the glue.For our community, and it will be more strengthened and strengthened in the near future. Thank you very much.
1: นอกจากนี้ค่ะทางกงสุลจีนเขาก็มีการฉลอง77ปีวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะซึ่งทางกงสุลจีนค่ะได้จัดงานฉลอง77ปีวันชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนที่มีมาอย่างยาวนานพร้อมกับเป็นการเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างจังหวัดและกระท้องถิ่นมุ่งพัฒนาความสัมพันธ์เมืองพีเมืองนองสร้างประโยชน์แก่ประชาชนทั้งสองประเทศค่ะที่ห้องแกรนด์คอนเวนชั่นฮอลล์ชั้น8โรงแรมลีการ์เด้นพลาซ่าหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะนายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลารวมแสดงความยินดีและก็เป็นเกียรติในงานเลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สาธารณรัฐประชาชนจีนครบรอบ77ปีโดยมีนายหวังจื้อเจียนกงสุนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานทหารตำรวจภาคเอกชนชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็แขกผู้มีเกียรติจากภาคส่วนต่างๆในเข้าร่วมค่ะโอกาสนี้ค่ะนายหวังจื้อเจียนกงสุนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณจังหวัดสงขลาก็ได้กล่าวถึงความสำคัญของวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนค่ะที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมมิตรภาพและก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจีนโดยตลอดระยะเวลา77ปีจีนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในหลายด้านทั้งด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมการพัฒนาสังคมและก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะ
0: พร้อมยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าจีนยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่15ควบคู่กับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะโดยเฉพาะเทคโนโลยีอวกาศพลังงานหมุนเวียนยานยนต์พลังงานไม้ปัญญาประดิษฐ์แล้วก็เทคโนโลยีหุ่นยนต์รวมถึงให้ความสำคัญกับการศึกษาการแพทย์การประกันสังคมการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะสำหรับความสัมพันธ์ไทยจีนทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟนแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกันในหลายระดับทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเกษตรการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนโดยตั้งเป็นคู่ค้าแล้วก็เป็นหุ้นส่วนสำคัญของกันและกันสอดคล้องกับคำที่กล่าวว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันไกลชิดระหว่างสองประเทศซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่มีการก่อตั้งสถานกงสุลใหญ่ในปี2537โดยมุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวการศึกษาและวัฒนธรรมรวมถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ค่ะทางเดินจังหวัดสงขลาและสถานกงสุลใหญ่มีการหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือที่มีศักยภาพโดยเฉพาะการพัฒนาความสัมพันธ์ระดับจังหวัดและท้องถิ่นเพื่อจะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านเศรษฐกิจการค้าการท่องเที่ยวการศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวัฒนธรรมตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนโดยมีแนวทางพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบเมืองผีเมืองนองกับเมืองที่มีศักยภาพแล้วก็มีความพร้อมอย่างเช่นอู่ฮั่นมณฑลฮู่เป่ยและเมืองฉิวจิ้งมณฑลยูนานค่ะ
1: การจัดงานในวันนี้ค่ะก็เลยนับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญในการสร้างต่อมิตรภาพและก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยแล้วก็จีนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็จังหวัดสงขลาซึ่งมีความเชื่อมโยงด้านการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมแล้วก็ประชาชนกับจีนมาอย่างยาวนานนะคะพร้อมกับรวมกันส่งเสริมความร่วมมือในระดับท้องถิ่นแล้วก็ระหว่างประชาชนให้มีความใกล้ชิดแล้วก็แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนค่ะ
0: นั่นก็เป็นการฉลอง77ปีวันชาติของจีนนั่นเองนะคะก
1: ็
0: จะเห็นว่าจีนไทยชายอื่นไกลเป็นพี่น้องกัน
1: มันแหละเมืองพีเมืองนองนะก็ถือว่าเป็นการย้ำความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะทีนี้มาแล้วเรื่องของการขับเคลื่อนบริการภาครัฐอัจฉริยะกันบ้างค่ะตอนนี้ทางทองบอกว่าเรื่องของดิจิทัลแล้วก็ไซเบอร์เนี่ยก็ต้องมีความปลอดภัยต่อการใช้งานของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะล่าสุดในทาง NT เขามีการจัดงาน NT Smart Solution ถ่ายทอดเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นพร้อมกับเสริมภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์รับมือการเติบโตของ AI แล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลค่ะที่โรงแรมบุรีซีผู้อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือว่า NT จัดงาน NT Smart Solution ปักหมุดยุทธศาสตร์ดิจิทัลบริการภาครัฐอัจฉริยะปลอดภัยรายร้อยต่อค่ะโดยมีนายไพศาลชัยลีผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคใต้ตอนล่างบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยหัวหน้าและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสาธารณสุขตลอดจนภาคธุรกิจเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้นะคะภายในงานเนี่ยเขามีการอบรมแล้วก็มีการนำเสนอรวมถึงสร้างทิศโซลูชันที่ทันสมัยค่ะอย่างเช่น City Data Platform เรื่องของการแจ้งเตือนภัยพิบัติ Smart Techone stop service ค่ะ smart health แล้วก็รวมถึงแพ็คเกจ CCTV ตลอดจนกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็เยี่ยมชมบูธการจัดแสดงผลิตภัณฑ์แล้วก็การบริการดิจิทัลของทาง NT ด้วยค่ะ
1: นายเพศานชัยลีผู้จัดการฝ่ายค้าและปฏิบัติการโลกาภาคใต้ตอนล่าง NT ก็ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าการจัดงานในฮดนี้เนี่ยมุ่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาบริการภาครัฐสู่ความอัจฉริยะแล้วก็ความปลอดภัยโดยพันธกรรม

0: อีสมัยไม้เทเอ็นทีเนี่ยได้รวมมีการพัฒนากับพันธมิตรชั้นนำนะคะถึงค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะ
1: ได้เอาส่วนราชการที่เป็นองค์กรภาครัฐนะครับแล้วก็ภาคธุรกิจเราได้เอาเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของสมาร์ทซิตี้ความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์สิ่งพวกนั้นเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์มันก็ต้องย่อมที่จะมีสิ่งที่แอบแฝงมาด้วยที่ไม่ประสงค์ดีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยที่เราจะต้องมาให้ความรู้แล้วก็มาทำความเข้าใจตรงนี้ในวันนี้เองเนี่ยเราก็มีผลิตภัณฑ์ในเรื่องของสมาร์ทซิตี้แพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่จะทำให้ไปใช้บริการให้กับประชาชนเข้าถึงได้ง่ายๆครับเรื่องภาษีที่มีของท้องถิ่นเนี่ยให้บริการเพื่อให้ควบคุมให้มันสะดวกรวดเร็ว
2: ส่วนช่วงนาค่ะพลาดไม่ได้นะคะจะได้มาติดตามกันว่าชาวตายยั้งเราเนี่ยจะรับมือพันพรือในเมื่อโลกเนี่ยเกิดเอลนิโญแล้วก็เกิดปรากฏการณ์ฝุ่น PM 2.5 แล้วก็เรื่องของการรับมือผลกระทบต่อสุขภาพเนี่ยจะมีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวติดตามในช่วงที่2ของพี่รับขับข่าวค่ะส่วนช่วงนี้มาติดตามเรื่องของกฎหมายกันก่อนค่ะต้องบอกว่าสิทธิ์ในทรัพย์สินคือสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายค่ะรอบนี้เราจะมาทำความเข้าใจในเรื่องของความผิดฐานบุกรุกขอบเขตของการกระทำที่เข้าข่ายแล้วก็แนวทางการปกป้องที่ดินจะทำให้ทกตองผันผืนติดตามได้ในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

การเข้าไปในที่ดินหรือในบ้านของผู้อื่นโดยที่ตนไม่มีสิทธิ์จะถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362ได้วางหลักไว้ว่าผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเข้าไปกระทําการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาเป็นโดยปกติสุขต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362นี้นะครับจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ของความผิดฐานบุกรุกไว้2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะที่1นะครับคือการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหมายถึงผู้ที่กระทำความผิดนะครับจะต้องมีเจตนาพิเศษคือจะต้องมีเจตนาเพื่อยึดถือครอบครองเพื่อตนนะครับเช่นการเข้าไปในบ้านที่ดินของผู้อื่นหรือเข้าไปแล้วเอาที่ดินของผู้อื่นออกให้เช่าหรือเข้าไปแล้วปักเสาหรือปลูกต้นไม้ในที่ดินของผู้อื่นกรณีนี้นะครับจะถือว่าเป็นการเข้าไปเพื่อยึดถือครอบครองเพื่อตนข้อสำคัญในส่วนนี้นะครับคือการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนอกจากนี้หากอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะซึ่งมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดูแลหรือเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อยู่ผู้ที่เข้าไปยึดถือครอบครองก็อาจจะมีความผิดฐานบุกรุกได้เช่นเดียวกันการกระทำความผิดฐานบุกรุกในลักษณะที่2นะครับจะเป็นการกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุขนะครับการรบกวนในที่นี้นะครับคือการกระทำที่เป็นการขัดขวางการใช้สอยทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์หรือเป็นการรบกวนการครอบครองโดยปกติสุขของเจ้าของทรัพย์การกระทำในกรณีนี้นะครับจะต้องเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทำให้เจ้าของทรัพย์ไม่สามารถใช้สอยทรัพย์ได้อย่างปกติสุขยกตัวอย่างเช่นการเข้าไปในสวนของผู้อื่นโดยที่ไม่รับอนุญาตการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยในบ้านของผู้อื่นหรือการปีนรั้วเข้าไปในเขตบ้านของผู้อื่นนะครับรวมไปถึงการที่เราขับรถผ่านที่ดินของผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตถึงแม้ว่าเราจะผ่านโดยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปรบกวนการใช้สอยของเขาแต่หากการขับรถผ่านเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นนั้นทำให้เขาเดือดร้อนรำคาญไม่สามารถใช้สอยทรัพย์ได้อย่างปกติสุขกรณีเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการบุกรุกได้เช่นเดียวกันถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นการเอื้อมมือเข้าไปฉุดกระชากตัวผู้เสียหายออกมาจากบ้านของตัวผู้เสียหายเองซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามือที่เข้าไปนั้นเป็นเพียงอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายได้เข้าไปในเขตบ้านของผู้อื่นกรณีเช่นนี้นะครับศาลฎีกาได้มีการวางหลักกฎหมายไว้ว่าถึงแม้ว่าอวัยวะเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดที่ได้เข้าไปก็ถือว่าเป็นการบุกรุกแล้วนะครับแต่ใน

บางกรณีนะครับผู้ที่กระทำความผิดฐานบุกรุกอาจจะเป็นการบุกรุกในอสังหาริมทรัพย์ของตนเองได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นการที่ผู้กระทำความผิดนะครับเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แล้วนำอสังหาริมทรัพย์นั้นออกให้บุคคลภายนอกเช่าแล้วเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้มีการเข้าไปรบกวนการครอบครองทรัพย์ของผู้เช่านะครับแต่หากผู้ให้เช่านะครับได้รับอนุญาตจากผู้ครอบครองหรือมีเหตุอันควรที่จะเข้าไปได้หรือในสัญญาเช่านะครับมีการให้อำนาจตามสัญญาเช่าว่าสามารถเข้าไปได้นะครับกรณีเช่นนี้จะไม่ถือว่าเป็นความผิดนะครับยกตัวอย่างเช่นมีข้อตกลงในสัญญาเช่าว่าถ้าผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าผู้ให้เช่านะครับมีอำนาจที่จะเข้าไปใส่กุญแจห้องเช่าได้ทันทีกรณีเช่นนี้นะครับผู้ให้เช่าถือว่าได้เข้าไปกระทำการตามอำนาจในสัญญาเช่าไม่มีความผิดฐานบุกรุกได้นะครับ

0: มาในช่วงสนทนาพิรับขับเค้าช่วงนี้เนี่ยต้องติดตามเกาะขอบจอกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าจะได้มาไขข้อสงสัยกันด้วยว่าทําไมในพื้นที่ของหัดใหญ่แล้วก็ในพื้นที่ของภาคใต้หลายจังหวัดประสบกับเรื่องของหมอกควันแล้วก็ฝุ่น PM 2.5 แล้วก็มันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนพันผือบ้างแล้วเราจะเนี่ยมีการรับมือพันผือค่ะผู้ที่จะมาให้รายละเอียดกับเราวันนี้นะคะศาสตราจารย์ดร.พีรพงษ์ ธีขสกุลที่ปรึกษาและนักวิจัยศูนย์วิจัยมลพิษทางอากาศและผลกระทบสุขภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จ้ามาให้ข้อมูลกับเรานะคะตอนนี้ท่านนั่งอยู่ในรายการแล้วด้วยตอนรับเข้าสู่รายการสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ
0: แน่นอนนะ
1: ต้องเปลี่ยนโหมดภาษาก่อนอาจารย์บอกว่าพูดได้ไม่ได้เดี๋ยวทองแดงทองแดงตก
0: ใช่แล้วก็ที่สำคัญ
2: ไม่ยากแรง
0: การได้ความรู้รอบนี้เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนใต้อย่างเดียวเผื่อว่าจะมีคนภาคอื่นๆจะได้ติดตามแล้วก็เผื่อจะนำไปใช้กับพื้นที่ของตัวเองด้วยทีนี้ถามอาจารย์ก่อนว่าอย่างตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ในสงขลาออกไปก็คือเจอเลยหมอกควันที่ลอยมาจากประเทศเพื่อนบ้านสถานการณ์เนี้ยมองว่ามันมีความน่ากังวลยังไงบ้างคะ
2: ครับเอาปัจจุบันก่อนนะปัจจุบันเนี่ยวันนี้นี่อากาศดีตอนเรามาอยู่ในรายการเนี่ยวันนี้อากาศดีแต่ว่าในระยะ 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยอากาศไม่ดีมันเริ่มตั้งแต่วันที่15 16 17นะที่เราเห็นปรากฏการณ์ที่มันมีหมอกควันมากระทบกับอำเภอหาดใหญ่ที่เราอยู่แล้วก็ภาคใต้ตอนล่างลามไปถึงตอนกลางๆเช่นนครพวกนี้ด้วยนะครับนะอันนี้มันก็ส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิตของคนอยู่ละเวลามันมีฝุ่นละอองอยู่ในอากาศเยอะๆเนี่ยนะโดยเฉพาะฝุ่นที่มันละเอียดที่เราบอกว่าเป็น PM 2.5 จริงๆเราศึกษาละเอียดกว่านั้นอีกนะลงไปถึง 0.1 เลยนะแต่ว่าอันนั้นอยู่ในระดับการวิจัยเรายังไม่ต้องไปโม้กับมันมากนักเอาแค่นี้ก่อนนะฮะครับทีนี้15ถึง17เนี่ยฝุ่นมันขึ้นสูงพอวันนี้เนี่ยมันลดลงเพราะว่าลมมันไม่พัดเอาฝุ่นมาด้วยแล้วก็ฝนตกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครอยากจะรีบออกไปหายใจก็รีบหายใจ
1: ต้องรีบต้องใช้เวลานี้ในการรีบแล
2: ้
1: ว
2: แต่ว่าพอวันที่19ถึง22เรานั่งดูนะเพราะว่าเราเป็นนักวิจัยเราก็นั่งดูพวกข้อมูลต่างๆข้อมูลที่สำคัญก็คือไอ้ลมที่มันจะหอบเอาฝุ่นมาที่บ้านเราอ่ะเพราะมันมาจากที่อื่นอ่ะนะครับลมมันจะหอบมาแต่ทีนี้มันก็จะมีปัจจัยพวกฝนพวกอะไรด้วย19ถึง20นี่มันจะมีฝนเยอะหน่อยนะฮะเพราะงั้นมันอาจจะไม่กระทบมากนะครับนะฮะหรืออาจจะไม่กระทบเลยก็ได้นะฮะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องด
1: ู
2: ทีติดตามไอ้พวกนี้ต้องติดตามวันต่อวันแต่พอ21 22เราดูแล้วฝนมันอาจจะน้อยลงน
0: ะ
2: มันอาจจะต้องระวังมากขึ้นน
0: ะ
2: ครับเนี่ยเราเนี่ยในช่วง 3-4 วันที่จะถึงนี่ฮะ
0: ครับอาจจะต้องยาวไปถึง22ที่จะต้องติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวันถ
1: ้
0: ามีฝนตกก็ดีไปแต่ถ้าฝนไม่ตกก็ต้องระมัดระวังมากขึ้น
2: แต่ในศูนย์วิจัยเราก็นั่งเฝ้าอยู่ตลอดแล้วก็ช่วยสื่อสารตามข้อมูลที่เรามีนะ
1: ครับอาจารย์ค่ะแล้วถ้าพูดตอนนี้พูดถึงปัญหาฝุ่นอย่างสงขลาหาดใหญ่บ้านเราเนี่ยค่ะที่มันเราพบเจออยู่มันเกิดจากหมอกควันข้ามแดนหรือว่าเกิดจากการเผาไหม้ในพื้นที่ซะส่วนใหญ่ค่ะ
2: จริงๆเราอยู่ภาคใต้เนี่ยนะเราโชคดีมากเลยน
0: ะ
2: อากาศเราดีแทบจะทั้งปีเลยน
1: ะ
2: มันจะมีช่วงสั้นๆช่วงนี้แหละที่มันโดนกระทบทีนี้ไอ้ฝุ่นที่เราโดนกระทบในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยจริงๆเราก็ประสบมานานแล้วพอสมควรนะครับนะ10-20ปีก็เห็นมาตลอดแต่ว่ามันจะเป็นบางปีมันไม่ได้มาทุกปีมันจะเป็นหมอกควันที่มันมาจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับข้ามแดนมาในภาคใต้ของเราเนี่ยมลพิษทางอากาศมันมีน้อยมากนะครับอากาศนี่ถือว่าเฉลี่ยเนี่ยดีที่สุดในประเทศไทยเลยภาคใต
0: ้
2: นะครับนะฮะฝุ่นที่มันเกิดในพื้นที่เนี่ยถ้าเป็นฝุ่นนะฮะมลพิษที่เป็นฝุ่นเนี่ยมันก็จะมีจากจราจรถ้าอยู่ในเมืองก็จะมีเยอะหน่อยแต่มันก็ไม่ได้ถือว่าเยอะอะไรมากนะครับการเผาในพื้นที่นี่ถือว่าน้อยมากๆภาคใต้นี่เราปลูกยางเราไม่เผาอยู่แล้วภาคอื่นเนี่ยเขาปลูกข้าวพอปลูกข้าวมันเก็บเกี่ยวเสร็จเขาต้องเผาต่อสั่งเพราะว่าถือว่าง่ายที่สุดในการที่จะเตรียมดินสำหรับปลูกรอบต่อไปอ้อยเอ้ยมันสำปะหลังนะฮะแล้วก็พืชอื่นๆเนี่ยที่เป็นพืชที่เป็นปลูกเป็นรอบๆเนี่ยเขาจะเผาตลอดนะครับ
0: ทีนี้เนี่ยอย่างหลายคนเนี่ยพอเวลาเราออกไปเนี่ยเราอาจจะมองไม่ออกเพราะว่าด้วยฝุ่นละอองมันมีขนาดเล็กแต่ทีนี้อย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นว่ามันก็จะมีทั้ง2แบบก็คือฝุ่นควันที่มันเกิดขึ้นในพื้นที่กับฝุ่นควันข้ามแดนที่เข้ามาทีนี้มันแตกต่างกันยังไงมันมีวิธีสังเกตไหมคะว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นหมอกควันข้ามแดนอันนี้มันเกิดจากหมอกควันในพื้นที่แล้วมันส่งผลกระทบต่างกันไหมคะเราจะมีวิธีการสังเกตยังไง
2: ในพื้นที่โดยทั่วไปถ้าเป็นภาคใต้ของเราเนี่ยนะฮ
0: ะ
2: ฝุ่นที่มันเกิดจากในพื้นที่ของเราเองไม่ว่าจากรถยนต
0: ์
2: อะไรเอ่ยหรือจากโรงงานเอ่ยเนี่ยเราสังเกตไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันน้อยมากนะฮะแล้วค่ามันเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานเยอะพอสมควรนะฮะถ้าเราเห็นเป็นฝุ่นควันที่มันฟุ้งมาเยอะๆเราอยู่นานๆแบบในรูปอย่างเงี้ยนะฮ
0: ะ
2: อันเนี้ยเราสงสัยได้เลยว่ามันจะมาจากที่อื่นนะครับบ้านเราไม่สามารถสร้างได้เยอะขนาดนี
1: ้
2: นะครับ
1: นะแต่ว่าหนาแน่นเกิน
2: ครับหนาแน่นเกินแต่เราต้องไปหาข้อมูลอื่นๆประกอบด้วยน
0: ะ
2: บางทีมันอาจจะเป็นหมอกก็ได้นะอาจจะไม่ใช่เป็นไอ้ฝุ่นควันก็ได้นะ
0: แ
2: ต่
0: ว่าอากาศเย็นอย่างนี้ใช่ไหม
2: แต่พวกเราเนี่ยเราอยู่กับมันนานพอสมควรจมูกเราเนี่ยนะเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่ดีมากเลยนะว่ามันจะเป็นฝุ่นควันหรือว่ามาเป็นหมอกเนี่ยถ้ามันมีกลิ่นไหม้ๆเนี่ยเราสงสัยได้เลยว่ามันเป็นไอ้ควันที่มันมาจากที่อื่นถ้าหมอกมันจะไม่มีไอ้กลิ่นไหม
0: ้
2: ๆบางทีผมอยู่ในห้องแอร์เนี่ยนะพอเปิดประตูออกไปเลยปุ๊บเนี่ยนะโอ้โหกลิ่นรู้เลยว่ามันไหม้อ่ะใช่ไหมครับเนี่ยอันนี้คือเซ็นเซอร์ที่ดีมากสำหรับตัวเราเลยนะครับแทบจะไม่ต้องดูค่าจากอะไรเลยอันนี้ก็บอกได้เลย
1: สังเกตจากตัวเราเองด้วย
2: อันนี้เป็น
1: จมูกเรา
2: เป็นอย่างหนึ่ง
0: ทดสอบกลิ่นของจมูกตัวเองด้วย
2: แต่ว่าเราก็ต้องดูข้อมูลอื่นประกอบด้วยซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าจะต้องดูอะไรบ้าง
1: ค่ะอาจารย์ทีนี้มารอบนี้เราไปพูดถึงเรื่องของปรากฏการณ์เอลนีโญกันด้วยบ้างว่ามันมีความเชื่อมโยงกับเรื่องของฝุ่นเนี่ยยังไงบ้างคะอาจารย์ในรอบนี้ค่ะ
2: เอลนีโญเนี่ยคือปรากฏการณ์ที่ไอมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันดึงเอาฝนเนี่ยออกจากพื้นดินแผ่นดินนะแผ่นดินมันทำให้แผ่นดินเนี่ยมันแห้งแล้งนะฮะพอแผ่นดินมันแห้งแล้งปุ๊บเนี่ยนะแน่นอนความชื้นมันน้
0: อ
2: ยเวลามันเกิดไฟเกิดอะไรเนี่ยมันก็เกิดง่ายแล้วมันก็ลามง่ายนะฮะทีนี้ในภาคใต้ของเราเนี่ยน
0: ะ
2: ถ้าดูผลกระทบของเอลนีโญตรงๆเนี่ยนะฮะในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยมันส่งผลในเรื่องของไฟไหม้ป่าอยู่บ้างเหมือนกันนะ
1: ฮ
2: ะภาคใต้ของเราเนี่ยมันจะมีป่าพลุอยู
0: ่
2: แต่ป่าพลุบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่แบบประเทศเพื่อนเราแล้วนะบ้านเขาใช่บ้านเขาบ้านเราป่าพลุเล็กๆปีไอเดือนที่แล้วมันก็มีไฟไหม้อยู่ที่สิงหนครอ่ะก็เป็นป่าพลุเหมือนกันแต่ว่าแป๊บเดียวก็หมดละใช่ไหมมันไม่ได้นานแล้วก็มันไม่ได้มาไกล
0: เยอะขนาดนี้ด้วย
2: มีป่าพลุที่ใหญ่หน่อยก็คือพลุกวนเครง
1: ที่นคร
2: ศรีนครสงขลาพัทลุง3จังหวัดแต่ส่วนใหญ่อยู่ในนครอันนี้มันก็จะมีการเผาไหม้เกิดขึ้นเหมือนกันทีนี้เอลนีโญมันเกี่ยวไงอ่
0: ะ
2: เอาเฉพาะภาคใต้ของเรานะภาคเหนือเราไม่พูดถึงภาคอื่นเราไม่พูดถึงน
0: ะ
2: เพราะว่ามันจะอีกประเด็นหนึ่งไฟไหม้ป่าของภาคใต้หรือจากประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ทางใต้ของเราอินโดนีเซียเนี่ยพื้นที่เป็นป่าพลุป่าพลุเนี่ยหมายความว่ามันดินข้างล่างเนี่ยมันเป็นโพรงเป็นรูพรุนแล้วมันก็จะมีเชื้อเพลิงอยู่เชื้อเพลิงที่มัน
1: สะสม
2: มาจากซากพืชซากสัตว์ทับถมแล้วมันก็ทำให้เกิดก๊าซก๊าซที่เราเรียกว่าก๊าซมีเทนก๊าซมีเทนพวกนี้นะถ้ามันเจอประกายไฟมันก็จะติดไฟเหมือนถังแก๊สเหมือนแก๊สธรรมชาติพวกนี้นะฮะทีนี้พอมันแล้งปุ๊บเนี่ยป่าพุปกติเนี่ยนะ
0: ฮะ
2: มันจะมีน้ำขังถ้าน้ำขังเนี่ยยังไงไฟมันก็ไม่ไหม้
0: ใช
2: ่แต่พอมันแห้งแล้งน้ำมันก็ค่อยๆหายค่อยๆหายใต้ดินมันก็จะแห้งพอมันแห้งปุ๊บเนี่ยมันมีใครไปจุดไฟนิดเดียวเนี่ยมันลามข้างใต้หมดเลย
0: กลายเป็นเชื้อไฟอย่างดี
2: แล้วควันมันก็จะบุดขึ้นมาเราบางทีเรามองไม่เห็นเปลวไฟเลยนะเห็นแต่ควันขึ้นมาเต็มไปหมดทุกพื้นที่เลยผมไปดูที่ป่าผู้ควรเคร่งเมื
0: ่
2: อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่ก็เห็นลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยส่งผลให้เกิดไอหมอกควันเป็นฝุ่นควันขึ้นมานะครับทีนี้ให้ผมอธิบายเลยไหมว่ามัน มันการเกิดแล้วก็มันมามันสะสมมันอะไรยังไงเอาดีไหม
0: ได้เลยค่ะ
2: โอเคเราจินตนาการว่าเราอยู่หาดใหญ่เนี่ยนะจริงไม่ตอนจินตนาการเราอยู่หาดใหญ่
0: เราอยู่หาดใหญ
1: ่บอกคุณผู้ชมทางบ้าน
2: บอกคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะเราได้รับฝุ่นเนี่ยมันมาจากไหนเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่ามันมีทั้งฝุ่นมาจากข้างนอกแล้วก็ฝุ่นที่อยู่ในพื้นที่ไม่ถึงกับในบ้านนะแต่อาจจะในพื้นที่ใกล้ๆเราเรียกว่าเป็นฝุ่นจากข้างนอกกับฝุ่นข้างในก็ได
1: ้
2: นะครับทีนี้ถ้ามันมีไอ้การเผาไหม้เกิดขึ้นนะฮะฝุ่นที่มันเกิดเลยเนี่ยเราเรียกว่าเป็นฝุ่นปฐมภู
1: ม
2: ิฝุ่นปฐมภูมิเนี่ย
0: ตัวเริ่มต้น
2: มันเกิดจากปฏิกิริยาเคมีอ่ะเวลาเรามีเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นเชื้อเพลิงจากไอ้รถยนต
1: ์
2: เชื้อเพลิงจากโรงงานที่ไปเผาไอ้พวกถ่านหินเผาพวกน้ำมันเตาหรือว่าน้ำมันอื่น
1: ๆ
2: หรือจากไอ้ชีวมวลไม่ว่าจะเป็นใบไม
1: ้
2: หรือว่าจากป่าพลุพวกนี้เนี่ยพอเผาปุ๊บเนี่ยมันเกิดฝุ่นที่เรียกว่าฝุ่นปฐมภูมิก็คือเผาปุ๊บเกิดเลย
0: เ
2: พราะมันเกิดปฏิกิริยาเคมีอีกส่วนนึงเนี่ยมันเกิดจากปฏิกิริยาเคมีในอากาศกับก๊าซที่มันมีอยู่ในอากาศซึ่งก๊าซส่วนใหญ่มันก็มาจากไอ้การเผาไหม้พวกนี้แหละนะฮ
1: ะ
2: มันก็ก่อตัวเป็นฝุ่นที่เรียกว่าทุติยภูมิอันนี้คือไม่ใช่เกิดโดยตรงแต่ว่าเกิดทีหลังทีนี้พอมันเกิดฝุ่นปุ๊บเนี่ยนะเราอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ไอ้แหล่งเกิดมันอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ย มันจะมาที่เราได้อย่างไร
0: นั่นสิ
2: มันก็ต้องมีตัวพามาใช่ไหม
1: ใช่
2: เราคงไม่ต้องนั่งรถปิกอัพมามั้ง
1: ไม่ใช่แน่นอน
2: ถ้ามันเกิดขึ้นที่อินโดมันจะมาที่เราก็ลมพามา
1: ลมเป็นตัวพัดพามา
2: ลมเป็นตัวพัดพามาเพราะฉะนั้นเรื่องอุตุนิยมวิทยาเนี่ยสำคัญมากลมพัดพาข้ามสิงคโปร์ข้ามอินโดไอ้ข้ามมาเล
0: เซ
2: ียผ่านช่องแคบบาลากาตีโค้งเข้ามาภาคใต้ไม่ต้องมีวีซ่าเลยเข้ามาได้เลย
1: นี่เหมือนอย่างที่เราเห็นขึ้นจออยู่อาจารย์อันนี้คือเป็น
2: ตัวไอ้นี่เป็นไอ้ตัวฮอตสปอต
1: ฮอตสปอต
2: ไอ้จุดแดงๆเนี่ยเราสามารถไปดูได้นะ
1: หมายถึงว่าเป็นตัวไฟเหรอคะ
2: เป็นจุดที่มันเกิดไฟเขาใช้ไอ้ข้อมูลดาวเทียมไปส่องแล้วก็มีตัวเซ็นเซอร์วัดแล้วก็ดูความแตกต่างของอุณหภูมิแล้วก็ดูว่ามันเกิดไฟไหม้ตรงไหนบ้างก็เอามารายงานอย่างนี้อันนี้คือแหล่งกำเนิดนี่ผมพูดถึงแหล่งกำเนิด
0: ถ้ามองจากแบบนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าถือว่าเยอะไหมคะ
2: โอ้อันนี้คือรูปไอจุดเนี่ยมันดูใหญ่ทำให้ดูน่ากลัวนะฮะ
1: ต้องขยายเข้าไปอีกแบบนี้
2: ต้องเข้าไปดูลึกๆว่ามันมีตรงไหนบ้างนะครับนะฮะเราดูจำนวนได
1: ้
2: เขาจะบอกจำนวนจุดอะถ้าจำนวนจุดมันเป็นขนาดนี้ถ้าเป็นร้อยเป็นพันนี่ก็ถือว่าเยอะถ้ามี 2.3 จุด 5 จุด 10 จุดอันนี้ไม่มีปัญหาอะไรทีนี้พอมันเกิดปุ๊บเนี่ยนะเราอยู่ที่บ้านเราเนี่ยมันมาโดยลมถูกไหมมาถ้ามีลมพัดมาที่เราเลย
1: เรารับหนักเลย
2: เรารับเลยแต่ว่ามันยังมีตัวช่วย
1: คืออะไรคะ
2: พระพิรุณ
0: ฝน
1: อ๋อที่ช่วยให้มันชะล้างไปบ้าง
2: ถ้ามันมาแล้วมันมีฝนระหว่างทางมันก็จะชะล้างลงไปแล้วถ้าบ้านเรามีฝนด้วยก็สบายเลยมันก็ชะล้างไปหมดนะแต่ถ้าฝนหมดลมยังมาม ันก็มาอีกทีนี้พอมันมาที่เราแล้วมันอยู่กับเรานานแค่ไหนมันก็เกิดจากปัจจัยอุตุนิยมวิทยาเช่นเดียวกันก็คือการระบายอากาศถ้าบ้านเรามีการระบายอากาศดีการระบายอากาศเนี่ยมันอาจจะระบายในแนวราบก็ได้นะก็คือมีลมนั่นแหละแต่ต้องเป็นลมสะอาดถ้าลมสะอาดพัดมามันก็พัดไอ้นี่ออกไปแต่ถ้ามันลมสะอาดพัดมาแต่นี่ยังพัดเข้ามาอยู่เรื่อยๆ
0: ก็เหมือนมาเติม
2: มันก็ยังสูงอยู่แต่มันก็อาจจะไม่มาก
1: ไม่หนัก
2: เพราะมันไม่สะสมมากอีกส่วนนึงก็คือในแนวดิ่งแนวดิ่งนี่มันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิผมเห็นคำถามบางคำถามเนี่ยถามว่ากลางวันกลางคืนใช่ไหมกลางวันเนี่ยอากาศมันร้อนมันจะช่วยให้อากาศยกตัวอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิสูงอ่ะมันทำให้อากาศยกตัวมันก็ระบายได้ดีขึ้นได้ดีขึ้นกลางคืนอากาศมันกดตัวมันก็จะเย็นแล้วก็มันก็จะกดไม่ให้ออกไปได้ง่ายนี่คือการระบายอากาศเพราะฉะนั้นมีแหล่งกำเนิดมาที่เราโดยลม ตัวช่วยก็คือฝนตัวช่วยไม่ให้มันมาเยอะน
1: ะ
2: คือฝนมาแล้วอยู่มากอยู่นานขนาดไหนก็คือการระบายอากาศช่วงนี้การระบายอากาศในภาคใต้ของเราไม่ค่อยดีนะฮะมันมีข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่เขาแสดงอยู่ดูได้จากในเว็บไซต์ของกรมอุตุเลยพอมาปุ๊บถ้าเราสูดกับมันนานๆผลกระทบกับสุขภาพถูกไหมฮะนี่คือภาพรวมที่อยากจะให้พวกเราได้ประชาชนเนี่ยได้เรียนรู
1: ้
2: นะฮะเพราะถ้าเราเรียนรู้เราเข้าใจเนี่ยเราสามารถหาข้อมูลแล้วเราคิดเองได
1: ้
2: ประมวลเองได้ไม่ต้องพึ่งใครเลยนะเราคิดเองได้เราประมวลข้อมูลเองได้แล้วก็เราดูแนวโน้มได
1: ้
2: ข้อมูลเหล่านี้นี่หาได้หมดแล้วฟรีหมดเลยใช่ไหมครับ
1: นี่เหมือนอย่างตัววันนี้เป็นเรดาร์อะไรคะอาจารย
2: ์ไอ้รูปนี้เนี่ยมาจากเว็บไซต์ของ
0: วินดี้
2: เลยเนี่ยวินดี้เนี่ยเขาก็จะมีการแสดงข้อมูลต่างๆถ้าเราจ่ายตังค์เยอะหน่อย
1: ใจตังเยอะหน่อย
2: เราก็จะได้ดูข้อมูลยาวหน่อย
1: อ
2: ดูข้อมูลเยอะหน่อยแต่ถ้าเราดูฟรีอ่ะก็ดูได้สั้นๆก็ยังดีนะก็ยังดี
1: เหมือนอย่างที่มันวิ่งเล่นเล่นอยู่อันนี้เป็นลมใช่ไหมคะจ๊ะหรือว่าทิศทางของฝน
2: ไอ้ที่มันวิ่งเคลื่อนที่เนี่ยคือทิศทางลมเนี่ยทีนี้ของเราดูฝุ่นปฐมภูมิน
1: ะ
2: ที่เราดูฝุ่นปฐมภูมิก็คือว่าไอ้ฮอตสปอตที่เป็นจุดแดงๆนั่นคือจุดที่มันไหม
0: ้
2: แล้วรูปร่างคล้ายๆกับอะไรไม่รู้เนี่ย
0: ไ
2: ม
0: ้
2: เนี่ยไดโนเสาร์ไดโนเสาร์พันอะไรไม่รู
1: ้
2: เนี่ยนะอันนี้คือเกาะสุมาตรา ไอ้ขวามือนั่นที่มันมีไหม้ๆอยู่ข้างล่างนั่นคือเกาะบอร์เนียวบ้านเราเนี่ยถ้ามันจะโดนกระทบเนี่ยมันโดนจากเกาะสุมาตราเกาะเดียวไอ้เกาะบอร์เนียวนี่ไม่เกี่ยวมันมาไม่ถึงเราลมมันพาไปที่อื่นน
1: ะ
2: มันพาออกไหนโจ้ไม่รู้นะทีนี้ไอ้เกาะสุมาตราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไอ้ที่มันโดนเราเนี่ยมันจะไหม้อยู่ตรงข้างล่างๆที่เป็นกองอยู
0: ่
2: แล้วก็ขึ้นมาตอนกลางด้วยแต่ตอนนี้ตอนกลางนี่มันไม่ค่อยไหม้เพราะว่าไอ้สีฟ้าๆพวกเนี้ยนะมันคือฝนมันคือฝนพอฝนตกปุ๊บมันก็จะลดการไหม้แต่ถ้าฝนตกแป๊บเดียวเนี่ยเราลองจินตนาการดูดิไฟมันไหม้ใต้ดินอ่
0: ะ
2: มันตกลงมาแป๊บเดียวมันก็แทบไม่มีประโยชน์อะไรฝนเดี๋ยวพอฝนหยุดมันก็ขึ้นมาต
1: ่
2: อ
1: ถ
2: ูกไหมครับทีนี้ลมเนี่ยของภาคใต้เนี่ยนะมันจะตีโค้งมันจะตีโค้งซ้ายแล้วก็วนเข้ามาเนี่ยหาดใหญ่เราจะโดนอยู่ด้วยแหละ
0: ใช่เพราะมันเป็นทางผ่าน
2: หาดใหญ่สตูลสะเดานะฮะแล้วก็ไปถึงยะลาปัตตานีนะฮะบางทีก็ขึ้นไปข้างบนไปที่นครไปภูเก็ตก็โดนบ้างนะครับ
1: ค่ะที่เยอะอยู่นะ
0: ใช่ทีนี้อาจารย์ค่ะคือจะเห็นว่าพอทิศทางลมมันเข้าสู่พื้นที่เยอะแต่ว่าพอมันเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กมากๆที่เวลาเราอยู่ในพื้นปกติด้านล่างเราอาจจะมองไม่เห็นฉะนั้นอยากจะฝากอะไรถึงประชาชนให้ระมัดระวังแล้วก็ให้ตระหนักถึงเรื่องขออนุญาตสั้นๆแค่1นาทีค่ะอาจารย
2: ์คือเรื่องนี้เนี่ยนะสิ่งที่เราต้องทำเลยนะคือช่วยตัวเอง
1: ช่วยตัวเองก่อนตอนนี้
2: ช่วยตัวเองเลยนะฮะอย่าไปหวังพึ่งใครช่วยตัวเองดูข้อมูลรู้ว่ามีฝุ่นเราก็ป้องกันตัวเองนะถ้าเราจำเป็นต้องออกข้างนอกเราก็ใส่หน้ากากให้มันมิดชิดนะฮะถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกน
1: ะ
2: อยู่กับบ้านแล้วก็เปิดแอร์ก็ได้หรือว่าอยู่ในบ้านนะครับถ้าฝุ่นสูงๆอย่าไปออกกำลังกายข้างนอกนะ
1: ออกในบ้าน
2: ออกในฟิตเนส
0: จะได้ระมัดระวังมากขึ้น
2: ผมไม่ได้เป็นเจ้าของยิมนะฮะ
0: ครับ
2: โอเคนะฮะอันนี้ระวังตัวเองส่วนไอ้การแก้ปัญหาระดับชาติระดับรัฐบาลปล่อยรัฐบาลว่ากันไป
0: ใช่ค่ะโอเคขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์วันนี้เสียดายเหลือเกินเวลาหมดแล้วนะคะอย่างไรก็เราจะได้มีวิธีการป้องกันตัวเองแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ฝุ่นควันแล้วก็ PM 2.5 มากขึ้นขอบพระคุณมากมากเลย
1: ขอบคุณค่ะอาจารย
2: ์ขอบคุณครับสวัสดีท่านผู้ชมคร
0: ับ เวลาของพี่รามขับค่ะแม็ดแล้วค่ะส้มโอน้องเศร้าหนึ่งพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการต้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: เมืองประวัติศาสตร์พระธาตุทองคำชื่นฉ่ำธรรมชาติแร่ธาตุอุดมเครื่องถมสามกษัตริย์มากวัดมากศิลป์ครบสิ้นกุ้งปูนี่คือคำขวัญการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชเมืองประวัติศาสตร์คือดินแดนเก่าแก่ที่มีร่องรอยอารยธรรมโบราณและศูนย์กลางอาณาจักรศรีวิชัยพระธาตุทองคำคือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งยอดพระธาตุหุ้มด้วยทองคำแท้ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชชื่นฉ่ำธรรมชาติคือเมืองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติเขาป่านาเลแร่ธาตุอุดมคือพื้นที่ที่มีทรัพยากรแหล่งแร่ธาตุทรัพยากรที่หลากหลายเครื่องถมสามกษัตริย์คือเมืองแห่งงานหัตถกรรมเครื่องถมที่เป็นเอกลักษณ์และขึ้นชื่อมากวัดมากศิลป์คือศูนย์รวมวัดสำคัญและศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ครบสิ้นกุ้งปูคือแหล่งอาหารทะเลและอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีจึงเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านกิจกรรมต่างๆให้มีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคคุณผู้ชมคะรอบภูมิภาควันนี้นำคุณผู้ชมมาที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้เป็นลานทรายที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนนครศรีธรรมราชเราได้รับทราบความยินดีกันไปเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชแน่นอนค่ะทุกภาคส่วนวันนี้เราจะต้องตั้งรับกันว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชในทุกมิติผ่านกิจกรรมที่สื่อให้เห็นถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือนวันนี้เรามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านได้มาสัมผัสแหล่งมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้มากขึ้นผ่านกิจกรรมที่ชื่อว่านครศรีแลนด์มาร์ครันโดยเทศบาลนครศรีธรรมราชรายละเอียดการจัดงานในครั้งนี้ที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เกิดขึ้นงานนี้มีขึ้นวันไหนเป็นอย่างไรและมีรายละเอียดอย่างไรบ้างค่ะพูดคุยกันกับหัวเรือใหญ่ในการจัดงานในครั้งนี้นครศรีแลนด์มาร์ครันนะคะได้รับเกียรติจากท่านรองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชท่านรองชัดชัยอรุณสุวรรณกรพูดคุยกันในเรื่องนี้ขออนุญาตสวัสดีค่ะวันนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องตั้งรับหลังจากที่นครศรีธรรมราชวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงรายละเอียดกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันเรามองไปด้านหลังด้วยความภาคภูมิใจวันนั้นหลังจากที่ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในบทบาทของลูกหลานชาวนครวันนั้นรู้สึกภูมิใจมากแค่ไหนคะ
2: ครับก็ในบรรยากาศของเมืองนครศรีธรรมราชในวันนั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนดีใจนะครับและก็ภาคภูมิใจนะครับในความยิ่งใหญ่นะครับของประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชของเรานะครับที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกนะครับ
1: ค่ะสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่เมื่อเราเป็นเจ้าของแหล่งมรดกโลกร่วมกันโดยเฉพาะอยู่ในเขตพื้นที่ความดูแลของเทศบาลนครศรีธรรมราชที่จะต้องเป็นเจ้าบ้านเช่นเดียวกันกิจกรรมที่สื่อถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเราเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆในพื้นที่นครศรีแลนด์มาร์ครันวันนี้จุดประกายกิจกรรมนี้อยากจะให้ท่านรองได้ให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยวที่กำลังชมรายการอยู่ก่อนสักนิดนึงค่ะ
2: ครับก็คือนะครับก่อนหน้านี้เราก็คิดมาแล้วว่าถ้าเกิดว่านครศรีธรรมราชพระธาตุเมืองนครนะครับได้รับการยกเป็นมรดกโลกนะครับเราควรจะมีกิจกรรมนะครับเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันนะครับว่านักท่องเที่ยวเวลาจะมากราบขอพรพระบรมธาตุนะครับจะได้มีกิจกรรมนะครับเราก็เลยมีความคิดกันว่านะครับกิจกรรมที่เหมาะสำหรับช่วงปีใหม่ที่สุดนะครับก็คือกิจกรรมวิ่งนะครับเนื่องจากว่านะครับได้ทั้งการออกกำลังกายนะครับได้ทั้งการประชาสัมพันธ์นะครับให้บรรดานักวิ่งนะครับแล้วก็มีการวิ่งในระยะที่เรียกว่าฟันรันนะครับซึ่งใครๆก็วิ่งได้เดินได้นะครับและได้มาชมความงดงามของพระบรมธาตุแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับ เราจัดเส้นทางวิ่งนะครับเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์เป็นเส้นทางแห่งวัฒนธรรมและก็เป็นเส้นทางของศรัทธานะครับมีอะไรมากมายในเส้นทางนี้ครับที่เราจัดมาแล้วก็เวลาวิ่งจุดเช็คอินตลอดทางครับ
1: งานนี้จะมีวันที่เท่าไหร่นะคะ
2: มีเช้าตรู่วันที่31ธันวาคม2569นี่ครับก็คือวันสิ้นปีครับเช้าตรู่สิ้นปีนะครับเราจะเริ่มกันตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับก็ประมาณ 5:30 ก็จะปล่อยฟันรันนะครับประมาณ 5:45 หรือ 5:50 ตรงนั้นก็จะปล่อยประเภทมินินะครับเป็นเราจัดเป็น2รุ่นน
1: ะ
2: ครับก็คือฟันรัน6กิโลเมตรนะครับแล้วก็มินิมาราธอนนะครับ11กิโลเมตร
1: ค่ะวันนี้เมื่อสักครู่ท่านรองได้ให้รายละเอียดว่าเรามีสถานที่ที่เป็นจุดเช็คอินเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของตัวเมืองนครศรีธรรมราชหลักใหญ่ใจความอยู่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเพื่อที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาสักการะบูชาพระธาตุมรดกโลกแต่จุดสตาร์ทของงานนครศรีแลนด์มาร์ครันก็อยู่ที่ศาลาประดู่6พอเราสตาร์ทที่ศาลาประดู่6แล้วคาราวานของนักวิ่งทั้งหมดเราจะสัมผัสเส้นทางตรงไหนที่เป็นจุดเช็คอินสำคัญอยากให้ท่านรองได้ให้รายละเอียดเบื้องต้นกันก่อนค่ะ
2: ครับก็ตลอดเส้นทางนะครับก็เราจะเริ่มจากบริเวณสนามหน้าเมืองนะครับก็ตรงข้ามกับศาลาประดู่6
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะครับผ่านศาลหลักเมืองนะครับศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชนี่คือไม่ต้องบรรยายน
1: ะคร ับ
2: เป็นอะไรที่ห้ามพลาดเป็นสุดยอดของสายแห่งความศรัทธาอยู่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็มาวิ่งผ่านพระสูงนะครับพระสูงบริเวณสนามหน้าเมืองซึ่งอยู่ที่โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชฝั่งสนามหน้าเมืองนะครับเป็นอารยธรรมโบราณนะครับแล้วก็เราจะเลี้ยวซ้ายไปตามถนนไปออกตรงแนวกำแพงเมืองเก่านะครับผ่านโรงเรียนนานาชาติตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปตามถนนศรีธรรมราชนะครับวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงบริเวณแยกพุทธภูมินะครับแยกพุทธภูมินี่พอมาถึงนะครับก็ประเภทมินิมาราธอนก็จะเลี้ยวขวานะครับไปหาสะพานถนนพุทธภูมินะครับส่วนประเภทฟันรัน6กิโลเมตรก็จะวิ่งตรงไปนะครับวิ่งตรงไปก็จะผ่านด้านหลังของวัดพระบรมธาตุนะครับเราจะมองเห็นพระธาตุตั้งแต่ไกลสวยงามมากครับตอนบรรยากาศหัวรุ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะวิ่งไปอ้อมที่ตรงโค้งหัวท่านะครับไปหาสี่แยกประตูชัยนะครับซึ่งจริงๆที่เราวิ่งทั้งหมดเนี่ยครับคือเป็นแนวกำแพงเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งหมดเราวิ่งอยู่บนกำแพงเมืองโบราณทั้งหมดเลยนะครับก็คือถนนศรีธรรมราชก็คือแนวกำแพงเมืองนี่เองนะครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายก็คือแนวกำแพงเมืองมาหาสี่แยกประตูชัยซึ่งก็คือประตูชัยชัยสิทธิ์นะครับประตูเมืองโบราณนะครับก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งนึงนะครับก็จะมาผ่านวัดพระบรมธาตุนะครับผ่านวัดพระบรมธาตุผ่านบ้านท่านขุนนะครับณัฐวุฒิวิจารณ์นะครับซึ่งเป็นบ้านโบราณที่มีความสวยงามมากแล้วก็ได้เช็คอินกันเต็มที่ที่ตรงหน้าองค์พระบรมธาตุมรดกโลกของเรานะครับตรงนี้นะครับจะมีทั้งแสงสีในวันนั้นนะครับเพราะว่าได้คุยกับทางททไว้บ้างแล้วอะไรไว้บ้างแล้วนะครับททจะมาร่วมกับเรานะครับมาช่วยจัดแสงสีให้สวยงามนะครับเมื่อผ่านวัดพระมหาธาตุแล้วนะครับเราก็ยังไปยังผ่านไปหอพระอิศวรหอพระนารายณ์นะครับผ่านสวนศรีธรรมโศกราชนะครับซึ่งเป็นแนวกำแพงเมืองเก่าที่เราจะประดับไฟอย่างสวยงามนะครับแล้วก็เข้าเส้นชัยนะครับที่ศาลหลักเมืองนะครับก็จบรอบนะครับส่วนของประเภทมินิมาราธอน11กิโลเมตรนะครับเราจะไปวนที่ถนนพุทธภูมินะครับข้ามสะพานแห่งใหม่นะครับที่ข้ามทางรถไฟนะครับแล้วก็ไปข้ามแยกนะครับแล้วก็เราก็ยูเทิร์นที่สะพานแล้วก็กลับมาเข้าเส้นทางเดียวกันนะครับแล้วก็ไปเข้าฟินิชที่เข้าเส้นชัยที่ศาลหลักเมืองเหมือนเดิมนะครับนั่นคือเส้นทางครับ
1: คุณผู้ชมคะที่ไหมกับท่านรองถืออยู่ในมือนี้เป็นเสื้อที่นักท่องเที่ยวและคุณผู้ชมทางบ้านสามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันขวามือที่ท่านรองถืออยู่นี้เป็นเสื้อของรุ่น
2: 11กิโลเมตรฮะ
1: 11กิโลเมตร
2: มินิมาราธอน
1: คราวนี้ในส่วนของไหมก็คือ6กิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นลักษณะของเสื้อที่จะร่วมในกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันคราวนี้ค่ะคุณผู้ชมทางบ้านเองที่กำลังชมรายการอยู่ในขณะนี้บอกว่าในช่วง สิ้นปีอยากจะมาเที่ยวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมาแล้วได้วิ่งสัมผัสธรรมชาติได้วิ่งมาเพื่อที่จะร่วมบุญกันกับแหล่งมรดกโลกด้วยเพราะฉะนั้นค่ะหลายท่านที่เป็นสายสุขภาพด้วยเป็นสายบุญด้วยก็มาร่วมงานนี้ช่องทางที่จะสามารถที่จะสมัครวิ่งในครั้งนี้ผ่านช่องทางไหนยังไงได้บ้าง
2: ก็ช่องทางในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็มี2ช่องทางหลักเลยนะครับช่องทางแรกที่ง่ายที่สุดก็คือนะครับไปสมัครด้วยตนเองนะครับที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดเทศบาลนะครับที่สำนักงานเทศบาลนครศรีธรรมราชนะครับแต่อีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางที่สะดวกสบายก็คือเราเข้าไปยัง World Wide Web นครศรีแลนด์มาร์ครันนะครับแล้วก็จะมีเข้าไปเราก็สมัครออนไลน์ได้เลยระบบจะพาเราไปเองทั้งหมดแล้วก็ง่ายมากแล้วก็รีเช็คได้ด้วยว่าระบบรับของเราเข้าไปหรือยังรวมทั้งมีการดาวน์โหลดนะครับมีการดาวน์โหลดยอดที่จะชำระค่าใช้จ่ายในการที่จะสมัครวิ่งนอกจากนั้นนะครับในระบบก็จะมีการนัดเรียบร้อยว่าเราจะไปรับบิบเมื่อไรรับเสื้อเมื่อไรระบบก็จะแจ้งเรามาและเราสามารถเช็คความคืบหน้าได้ตลอดเวลาอันนั้นเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดครับ
1: ค่ะวันนี้การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะต้อนรับผู้มาเยือนในกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันเราได้วางรายละเอียดทั้งหมดของการจัดงานในครั้งนี้ไว้อย่างไรบ้างแล้วคะ
2: ก็เราได้มีการประชุมกันไปแล้วนะครับกับมีการประชุมย่อยไปหลายครั้งแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็มีการประชุมร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับร่วมกับทางเทศกิจฝ่ายรักษาความสงบของเทศบาลเองนะครับมีการขอความร่วมมือไปยังอาสาสมัครในหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อในการจัดเส้นทางการวิ่งเนื่องจากว่าเรามีการวิ่งในเมืองนะครับที่ได้คุยไว้นะครับในทีมงานเราคิดว่านะครับเราจะจัดแบบปิดถนน 100% นะครับเพื่อจะให้นักวิ่งมีความปลอดภัยในการวิ่งแล้วก็มีความมั่นใจในการใช้ความเร็วในการวิ่งได้เต็มที่เนื่องจากว่าผมอยากจะบอกว่ารางวัลของเราค่อนข้างสูงนะครับเราคาดว่าจะมีนักวิ่งจากทั่วประเทศนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้แน่นอนครับ
1: อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะเข้าไปติดตามรายละเอียดของกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันผ่านแฟนเพจ Facebook นครศรีแลนด์มาร์ครันอัปเดตข้อมูลกันตลอดให้ได้เห็นความเคลื่อนไหวของการจัดงานแล้วก็เจ้าภาพใหญ่ในการจัดงานเข้าไปได้เลยค่ะที่เว็บไซต์

0: ของเทศบาลนครศรีธรรมราชด้วยนะคะวันนี้เพื่อเป็นการตั้งรับกองทัพนักท่องเที่ยวผู้ที่จะมาเยือนเมืองนครศรีธรรมราชค่ะเราได้มีการประสานไปยังสถานประกอบการต่างๆแน่นอนว่าที่พักร้านอาหารต่างๆก็ดีเราจะต้องตั้งรับตรงส่วนนี้รวมถึงเรื่องของมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวการรักษาความปลอดภัยสร้างความอุ่นใจให้กับผู้มาเยือนเราได้วางภาพตรงนี้ไว้ยังไงบ้างคะ
1: ก็นะครับขั้นแรกเหมือนที่ผมได้กล่าวไปตะกี้นะครับเรามีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางสถานีตำรวจภูธรนะครับเมืองนครศรีธรรมราชตลอดไม่ว่าจะเรื่องการจราจรไม่ว่าจะเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับนอกจากนั้นนะครับก็มีการพูดคุยนะครับกับทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเราแจ้งกิจกรรมให้ทราบนะครับทางโรงแรมทางสมาคมการท่องเที่ยวนะครับมีการรับงานอีเวนต์ในหลายๆอย่างอยู่แล้วนะครับพวกเขามีความพร้อมนะครับมีความพร้อมมากที่จะรับนักท่องเที่ยวโรงแรมของเราค่อนข้างจะเยอะในตัวเมืองนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เป็นโรงแรมดีๆโรงแรมน่ารักมากมายเราจะเริ่มเปิดเว็บไซต์นะครับเราจะเริ่มรับสมัครนะครับใครจะเป็นคนแรกที่รับสมัครนะครับอาจจะมีรางวัลพิเศษด้วยก็ได้นะครับสำหรับผู้ที่เคาะเข้าไปเป็นคนแรกนะครับเราจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่15กันยายนนะครับแล้วผมอยากจะกราบเรียนว่านะครับเราสมัครในจำนวนที่จำกัดนะครับเราสมัครในจำนวนที่จำกัดถ้าเต็มในจำนวนที่เราคาดไว้อาจจะประมาณ 3-4,000 ท่านนะครับเราก็จะปิดเว็บไซต์ก่อนนะครับแต่ก็จะมีการแจ้งมีการอัปเดตทุกวันมีการแจ้งให้ทราบนะครับเนื่องจากว่าเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับการเตรียมการต่างๆนะครับเราเตรียมการไว้ในวอลลุ่มของนักวิ่งนะครับประมาณ 3-4,000 คนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องรีบกันนะครับต้องรีบกันนะครับเพราะว่านะครับกิจกรรมนี้รับจำกัดนะครับประมาณ 3-4,000 ท่านเท่านั้น
0: ค่ะประมาณ 3-4,000 ท่านเพราะฉะนั้นเน้นย้ำช่องทางอีกสักนิดนึงเผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านบอกว่าเราไม่อยากพลาดโอกาส
1: เราจะเปิดเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์จะเริ่มใช้งานจองเข้าไปได้นะครับสมัครเข้าไปได้นะครับทาง www นะครับนครศรี Landmark Run นะครับ www นครศรี Landmark Run นะครับเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ระบบจะพาเราไปเองนะครับจนสมัครเสร็จนะครับเตรียมแค่บัตรประชาชนไว
0: ้
1: นะครับเพราะระบบจะต้องถามข้อมูลนะครับในเรื่องของอายุเรื่องของอะไรต่างๆเพราะว่าการสมัครจะมีระเบียบของอายุต่างๆและผมอยากกราบเรียนว่านะครับเราจะมีรางวัลพิเศษนะครับจากท่านนายกท่านดร.กนกเกตชาตินะครับแยกเป็นผู้หญิงผู้ชายนะครับรางวัลโอเวอร์ออลไม่จำกัดชนชาตินะครับรางวัลละ 10,000 บาทนะครับซึ่งถือว่าสูงมากสำหรับการวิ่งนะครับในพื้นที่ภูมิภาคนะครับรางวัลละ 10,000 บาทครับ
0: คุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ท่านรองบอกว่าเรามีแลนด์มาร์คสำคัญในตัวเมืองนครศรีธรรมราชเริ่มจุดสตาร์ทที่ศาลาประดู6แต่เพื่อให้คุณผู้ชมทางบ้านได้สัมผัสกับบรรยากาศและเสน่ห์ของจุดเช็คอินกับกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันใหเดี๋ยวช่วงนี้หมายกับท่านรองจะนำคุณผู้ชมทางบ้านไปตระเวนตามจุดเช็คอินสำคัญให้ได้รับชมกันอย่างจุใจก่อนเลยค่ะไปกันเลยค่ะ
2: ศาลาประดู6หรือศาลาโด6ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนราชดำเนินเดิมเป็นศาลานอกกำแพงเมืองตรงประตูชัยเหนืออันเป็นที่พักของคนเดินทางซึ่งเข้าเมืองไม่ทันเพราะประตูเมืองปิดเสียก่อนศาลาแห่งนี้ตั้งอยู่ระหว่างต้นประดูหรือต้นโด6ต้นชาวนครเรียกว่าหลาโด6ศาลาหลังที่มีอยู่ทุกวันนี้นะคะสร้างขึ้นใหม่เป็นศาลาทรงไทยอยู่ริมถนนราชดำเนินส่วนต้นประดู่ทั้ง6ได้ตายไปทั้งหมดแล้วและทางเทศบาลปลูกขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นที่ระลึกถึงประดู่ทั้ง6ต้นนั่นเองค่ะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราชเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองอันเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดตั้งอยู่บริเวณทางทิศเหนือของสนามหน้าเมืองโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสีขาวนวลตามแบบศิลปะศรีวิชัยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองโครงสร้างสถาปัตยกรรมประกอบด้วยอาคารทั้งหมด5หลังอาคารประธานหลังกลางเป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองอาคารบริวาร4ทิศรายล้อมอาคารหลังกลางเรียกว่าศาลจตุโลกเทพทำหน้าที่ปกป้องเมืองทั้ง4ทิศหอพระสูงตั้งอยู่ในเขตตำบลคลังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชบริเวณเนินดินขนาดใหญ่ นอกกำแพงเมืองนครศรีธรรมราชด้านทิศเหนือมีข้อสันนิษฐานหลายประการเกี่ยวกับประวัติการสร้างหอพระสูงและที่มาของเนินดินเช่นเชื่อว่าเกิดจากชาวเมืองนครศรีธรรมราชช่วยกันขุดดินจากบริเวณคลองหน้าเมืองมาถมหอพระพุทธสิหิงค์เป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองชาวนครศรีธรรมราชกำหนดอายุในสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่21หอพระพุทธสิหิงค์ตั้งอยู่บนถนนราชดำเนินในพื้นที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเดิมเป็นหอพระที่ตั้งอยู่บริเวณจวนเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งศาลากลางจังหวัดพระพุทธสิหิงค์ถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญของบ้านเมืองซึ่งในประเทศไทยปรากฏพระพุทธสิหิงค์เพียง3องค์สวนหลวงร.9หรือสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9พร้อมนครอุทิศตั้งอยู่บนถนนพุทธภูมิตำบลโพธิ์เสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเป็นสถานที่ยอดนิยมสำหรับการออกกำลังกายพักผ่อนและชมวิวบึงน้ำร่มรื่นมีลานกีฬาสนามบาสฟุตซอลเปตองพื้นที่จอดรถกว้างขวางบรรยากาศร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่รอบบึงน้ำบ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ส่วนใหญ่ชาวนครศรีธรรมราชเรียกว่าบ้านท่านขุนตั้งอยู่เส้นถนนราชดำเนินใจกลางเมืองเยื้องกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารไปทางทิศใต้เป็นเรือนปั้นหยายกพื้นหลังคาสูงสร้างขึ้นเมื่อราวปีพุทธศักราช2445โดยนายเขียนมาลยานนท์ซึ่งได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นขุนรัฐวุฒิวิจารณ์นายอำเภอเมืองไกลภายหลังได้ยกที่ดินและบ้านหลังนี้ให้แก่นายโกวิทตรีสัตยพันธ์ผู้ซึ่งเป็นหลานเมื่อปีพุทธศักราช2482ซึ่งต่อมาได้ใช้บ้านและที่ดินเป็นโรงเรียนรัฐวุฒิวิทยาและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนครวิทยาและได้ปิดตัวลงต่อมาทายาทได้ดำเนินการบูรณะปรับปรุงซ่อมแซมเพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นบ้านโบราณของจังหวัดพร้อมกับเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้มาชมความงดงามของเรือนไทยโบราณหลังนี้ด้วยความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมโบราณที่งดงามและน่าสนใจโดยบ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมโดดเด่นปี2556โดยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารและเป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วแคว้นแดนใต้และของชาวโลกที่สำคัญคือพุทธบริษัททั้งหลายมีความเห็นและถือว่าผู้ใดได้มาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้ย่อมเกิดความเป็นสิริมงคลอันสูงสุดทั้งแก่ตนเองและครอบครัวอันหาที่สุดไม่ได้ดังคำกล่าวที่ว่าเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกเมื่อวันที่25กรกฎาคม2569นับเป็นมรดกแห่งแรกของภาคใต้และเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยจึงกลายเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมวิ่งแห่งศรัทธาสู่ดินแดนแห่งแลนด์มาร์คพระบรมธาตุมรดกโลกนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะสถานที่สำคัญซึ่งเป็นแลนด์มาร์คอย่างไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมยังได้สัมผัสสถานที่ตลอดสองข้างทางถนนราชดำเนินไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าแม่ทับทิมซึ่งนักวิ่งจะได้สัมผัสบรรยากาศชุมชนไทยจีนและเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตอยู่ใจกลางเมืองนครศรีธรรมราชศาลเจ้าแม่ทับทิมถือเป็นศูนย์รวมศรัทธาและวัฒนธรรมจีนที่สำคัญของเมืองนครศรีธรรมราชอาคารศาลากลางหลังเดิมเป็นตึกใหญ่2ชั้นมีมุกด้านหน้า3มุกและอยู่ใกล้กับหอพระพุทธสิหิงค์อาคารปัจจุบันนะคะในช่วงปี2505ถึง2510ได้มีการรื้อถอนอาคารเดิมเพื่อสร้างเป็นอาคารศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ทดแทนรองรับการขยายตัวของการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาคเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการมากขึ้น
0: คุณผู้ชมคะกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ส 31ธันวาคม2569เรื่องราวของนครศรีแลนด์มาร์ครันที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนในกิจกรรมในครั้งนี้ความคาดหวังของการจัดงานครั้งนี้ที่จะเกิดขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราชในมุมของเทศบาลคืออะไรคะ
1: คือสิ่งที่เทศบาลคาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่างานพวกนี้นะครับนอกจากว่าเป็นตัวเสริมนะครับให้กับองค์พระธาตุมรดกโลกของพวกเราแล้วนะครับอยากจะให้เป็นจุดนะครับที่นักท่องเที่ยวนะครับได้ปักหมุดไว้นะครับว่าปีใหม่นะครับจะต้องมากราบพระธาตุนครศรีธรรมราชเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับแล้วก็มาแล้วนะครับมีกิจกรรมนะครับให้ได้ออกกำลังกายได้วิ่งได้เช็คอินตามจุดแลนด์มาร์คต่างๆที่ลงวางไว้และนอกจากนั้นนะครับยังมีไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็อยากให้ท่านมาพักมานอนมาจับจ่ายที่นครศรีธรรมราชเนื่องจากว่าคืนวันที่31ปีนี้นะครับเทศบาลจะจัดนะครับเขาดาวอย่างยิ่งใหญ่ที่สนามหน้าเมืองด้วยนะครับมีศิลปินนะครับมีการแสดงแสงสีเสียงมีพลุมีถ่ายรูปมีอะไรต่างๆโดย

0: ใหญ่ที่สนามหน้าเมืองด้วยนะครับมีศิลปินนะครับมีการแสดงแสงสีเสียงมีพลุมีถ่ายรูปมีอะไรต่างๆโดยตอนนี้เราได้พันธมิตรใหญ่มาร่วมแล้วนะครับก็คือ
1: ธาตุเมืองนครท่านจะได้กราบพระธาตุเมืองนครอย่างแน่นอนถ้าท่านมาร่วมกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเน้นย้ำช่องทางที่เราจะสามารถร่วมกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ด้วยกันก็คือเว็บไซต์ของนคร

0: าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่สิ่งที่ผู้มาเยือนจะได้รับนั่นก็คือเรื่องท่องเที่ยวด้วยเรียกว่าใจเขาใจเรานะคะเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ท่านรองได้เชิญชวนคนนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะทั้งบรรดาพ่อแม่พี่น้องเจ้าของสถานประกอบการต่างๆค่ะมีน้ำจิตน้ำใจต้อนรับผู้มาเยือนร่วมกันสักนิดนึง
1: ครับในฐานะที่เราเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมอยากจะใครเรียนไปยังนะครับท่านพ่อค้าแม่ขายนะครับผู้ประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นกิจการค้าขายหรือกิจการบริการนะครับไม่ว่าจะโรงแรมร้านอาหารแม้แต่รถยนต์มอเตอร์ไซค์สาธารณะนะครับเรามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีนะครับแขกจะมาที่นครนักท่องเที่ยวจะมาที่นครกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนับแต่นี้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีมาร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสมีความซื่อสัตย์สุจริตในการให้บริการในการค้าขายผมเชื่อว่านะครับนครจะโตไปเกินกว่าที่เราคิดนะครับ
0: ค่ะอย่าลืมนะคะกิจกรรมนี้แน่นอนว่าหลังจากที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกแล้วสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินคุ้นหูเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้กราบพระธาตุเมืองนครท่านจะได้กราบพระธาตุเมืองนครอย่างแน่นอนถ้าท่านมาร่วมกิจกรรมนครศรีแลนด์มาร์ครันโดยเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเทศบาลนครนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ที่นครศรีธรรมราชแล้วเจอกันนครศรีธรรมราชกับนครศรีแลมาร์ครันวันนี้ต้องขอบคุณกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: โดยใช้เลือกงามยามดีนะคะของวันเด็กแห่งชาติของต้นเป็นแนวทางในการฟื้นฟูเพราะว่าถามว่าทำไมต้องเป็นศิลปะถ้าคนทั่วไปคิดว่าโหถ้าเกิดฟื้นฟูยังไงอย่างแรกเลยก็ต้องเงินทุกค่าเงินมีความจำเป็นแต่สิ่งถัดมาที่อะไรล่ะที่เป็นจุดแข็งที่เราพอจะทำได้ก็เนื่องจากว่าเรามีเครือข่ายแล้วก็เราก็มีเครือข่ายเกี่ยวกับหอศิลป์สงขลานะคะเราก็ร่วมกับมูลนิธินะคะสิครินทร์เพื่อการพัฒนามูลนิธิสงขลาเมืองเก่าก็เลยนำจุดแข็งด้านศิลปะเข้ามาจัดการโดยการลงแรงไปตามแบบขอศิลปินต่างๆมานำเสนองานนิทรรศการก็คือไปขอภาพเข้ามาจัดแสดงการใช้ศิลปะในห้องนิทรรศการอย่างน้อยถ้าคนที่ได้มาเห็นมาดูน่าจะใช้ภาพที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องความงามค่ะพยายามช่วยสนับสนุนเป็นกำลังใจฟื้นฟูจิตใจเขาในเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็พอหลังจากนิทรรศการนั้นเราก็เลยพยายามค่อยๆปรับปรุงทีละห้องทีละจุดบริเวณชั้นหนึ่งนะคะตามกำลังตามความสามารถนะคะ

0: เนื่องจากว่าตามที่เราทุกคนได้ทราบนะฮะข่าวที่ถือว่าเป็นข่าวที่นำพาความโศกเศร้ามากับประชาชนชาวไทยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งผมจะขออนุญาตเรียกท่านสั้นๆว่าพระพันปีหลวงนะครับท่านเสด็จสวรรคตนะครับแล้วก็ในเดือน ธันวาคมของปี2569เนี่ย ก็จะมีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะฮะตามที่ทราบเนี่ยทีนี้เนี่ย พวกกับผมซึ่งทำงานในนามของมูลนิธิสิรินทร์เพื่อการพัฒนาแล้วก็มูลนิธิสงขลาเมืองเก่านะฮะเราก็ได้รวบรวมข้อมูลแล้วก็จัดทำนิทรรศการซึ่งเป็นนิทรรศการรวมภาพถ่ายข้อมูลจากเขาเรียกว่าจากที่ต่างๆนะฮะรวบรวมเป็นภาพประวัติศาสตร์เอามาจัดเป็นนิทรรศการเพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงของพวกเราเนี่ยนะฮะในครั้งนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนิทรรศการเนี่ยเราจะทำจากนิทรรศการเล็กไปหาใหญ่นะฮะตอนนี้เนี่ยที่ตึกจุลดิษฐ์ที่ถนนนิพพานวิทิศ3อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยเรามีห้องนิทรรศการเฉพาะกิจของท่านนะฮะ1อยู่1ห้องแต่ว่าในเดือนพฤศจิกาและธันวาเนี่ยเราจะขยายนิทรรศการนี้เนี่ยออกมาไปตามห้อง ที่เป็นพื้นที่ศิลปะต่างๆในตึกจุลดิษฐ์เนี่ยเพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครับ
1: แรงบันดาลใจเบื้องต้นของการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะคะนิทรรศการครั้งนี้ต้องบอกก่อนว่าหลังจากสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเสด็จสวรรคตเราคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือภาพจำค่ะภาพจำของสมเด็จของพระองค์ท่านเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนที่ท่านสวรรคตใหม่ๆทุกคนก็สะเทือนใจนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราพอจะนึกถึงได้มากที่สุดก็คือภาพถ่ายก็เลย อาจารย์อมริชุสุวรรณนะคะที่เป็นหัวหน้าคณะพันธลักษณ์ก็เลยแนะนำมาแล้วก็คุยกับตัวเองด้วยที่เป็นพันธลักษณ์เนี่ยค่ะก็ดูกันว่าโอเคพอจะทำอะไรได้บ้างก็คือก็เลยไปเลือกภาพถ่ายนะคะอาจารย์ก็ช่วยดูว่าภาพถ่ายอันมีอันไหนแบบไหนยังไงบ้างและสิ่งสำคัญก็คือภาพความทรงจำบางภาพอะค่ะเราก็อยากได้มุมมองอื่นๆที่เหมือนคนก็อาจจะยังจำไม่ได้หรือก็นำเรื่องของภาพในอดีตที่น่าประทับใจเอามานำเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่เรานำมาครั้งนี้ค่ะเราคัดมาโดยที่เราใช้แบบเทคนิคถ้าพูดถึงก็คือเราพิมพ์บนกระดาษอาร์ตหรือกระดาษศิลปะสีน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือแนวคิดในการคัดเลือกภาพของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดเนี่ยแนวคิดก็คือหนึ่งเนี่ยผมจะเลือกนะฮะภาพที่พระองค์ท่านเนี่ยมีพระสิริโฉมที่งดงามนะฮะให้สมกับที่พระองค์ท่านเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบรมราชินีที่งดงามน่าจะเป็นที่สุดของโลกในอดีตเนี่ยนะครับ เราก็เข้าไปสู่แหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะคัดสรรหาชิ้นงานเหล่านี้ซึ่งมีอยู่นะฮะแล้วก็นำมารีพรินต์ออกมาก็เป็นชิ้นงานแต่ทีนี้เนี่ยในการคัดเลือกงานเนี่ยเราก็จะแบ่งพีเรียดต่างๆเอาไว้นะฮะเพื่อให้ได้เห็นตั้งแต่ที่ท่านยังทรงพระเยาว์เรียกว่าเริ่มเข้าสู่พิธี

0: เสกสมรสนะฮะขึ้นมาเป็นพระราชินีของประเทศไทยนะฮะจนไปสู่ท่านก็เริ่มมีพระโอรสพระธิดานะครับเป็นภาพในลักษณะเหมือนกับเป็นภาพแฟมิลี่นะครับแล้วก็เป็นภาพพระราชกรณียกิจต่างๆที่ท่านเสด็จนะครับแล้วก็ภาพที่จะเป็นไฮไลท์ก็เป็นภาพที่เรียกว่าเลือกมาในความรู้สึกในสายตาของพวกเราว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีภาพเหล่านี้ซึ่งเป็นภาพที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกถึงความงดงามของพระจริยโฉมของท่านนะครับก็เลือกเอามาผสมกันในนิทรรศการนี
1: ้นอกจากนี้ภาพที่นำเสนอค่ะไม่ได้เป็นภาพที่เรามองว่าสีมันต้องจัดต้องสดหรือแบบเหมือนภาพถ่ายแบบนั้นแต่บางครั้งความคลาสสิกของความทรงจำหรือว่าความน่าประทับใจของความทรงจำก็คือภาพของภาพขาวดำที่บ่งบอกช่วงระยะเวลาช่วงสมัยในขณะที่ท่านทำงานทรงทำงานทำอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราเห็นหรือว่าการเสด็จประพาสการไปที่ต่างๆโดยเฉพาะอารมณ์ของการเราใช้ศิลปะภาพถ่ายอะค่ะเข้ามาถ่ายทอดอารมณ์ของภาพขาวดำอารมณ์ของภาพที่สีไม่ได้สดจัดมากแต่ก็ยังมีสีอยู่หรือคล้ายๆว่าขาวบนขาวแต่มันก็ยังมีภาพของท่านหรือภาพที่เป็นเหมือนกับภาพย้อนแสงซึ่งเรามองเห็นทันทีเราก็รู้ว่าคือพระองค์แบบนี้ค่ะมันคือความพิเศษแล้วนอกจากจะมีส่วนของภาพถ่ายแล้วค่ะยังมีของภาพพิมพ์สีน้ำดิจิตอลนะคะจากศิลปินที่เราไปเชิญมานะคะก็จะถ่ายทอดลักษณะของพระองค์นะคะที่แบบเป็นที่ประทับใจตราตึงใจนะคะโดยเฉพาะรอยยิ้มหรือความรู้สึกที่ท่านมีต่อพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงอันนี้ขออนุญาตใช้คำสามัญชนนะคะถ้าพูดถึงเหมือนเวลาท่านเสด็จประพาสไปที่ต่างๆตัวท่านเองก็อยากให้กำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงานศิลปะหัตถกรรมซึ่งคิดว่าตอนท่านเสด็จพระราชดำเนินตามในหลวงรัชกาลที่9อะค่ะก็คงน่าจะเห็นความสามารถของศิลปะหัตถกรรมของบรรดาประชาชนที่ไปที่ต่างๆพอเห็นแล้วก็รู้สึกอาจจะแบบงานน่าจะเอามาทำอะไรได้อะไรแบบนี้ค่ะก็ท่านก็พยายามพัฒนาทำอะไรมาเรื่อยๆจนท้ายที่สุดเนี่ยแหละค่ะทุกช่วงชีวิตของท่านก็เราก็นำเป็นเหมือนพยายามที่จะเหมือนกับว่าเราพยายามทำให้มันดูเรียบง่ายแต่มันมีอารมณ์ของภาพความรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือจริงๆเนี่ยทุกภาพที่ท่านทรงยิ้มเนี่ยเราจะมีความรู้สึกนะฮะเราจะเห็นความรู้สึกชีวิตชีวาเราจะเห็นความรู้สึกที่ในดวงตาที่มีพระเมตตา ต่อพวกเราเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเลือกเนี่ยแล้วก็มีภาพที่ท่านมองมาที่กล้องนะฮะแล้วก็ท่านทรงแย้มพระสวนเนี่ยก็เป็นอะไรที่งดงามแทบทุกภาพนะฮะซึ่งจริงๆมีข้อมูลที่มากกว่านี้นะฮะในเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยเราคงจะมีนิทรรศการที่ใหญ่มากกว่านี้แล้วก็แบ่งกรุ๊ปของผลงานออกมาให้ได้เห็นเด่นชัดมากกว่านี้ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นส่วนที่หนึ่งนะฮะเพื่อให้พวกเราได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน
1: ถ้านึกถึงก็คือจะมีภาพหนึ่งนะคะซึ่งคิดว่าสมัยท่านที่น่าจะเป็นช่วงที่ท่านแต่งงานใหม่ๆนะคะหรือว่าช่วงที่เป็นท่านยิ่งสมัยท่านขึ้นเสด็จเป็นสมเด็จพระราชินีนะคะในภาพหนึ่งท่านแสดงออกถึงมันเหมือนพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่โอเคอยู่ในตำแหน่งของการที่จะได้เป็นผู้ปกครองหรือว่าช่วยพระราชกรณียกิจของประเทศแล้วในภาพนั้นนะคะมันมีการเหมือนกับเราประทับใจเพราะด้วยเรื่องความสิริโฉมของท่านก็ด้วยนะคะความงามของท่านด้วยแล้วก็ความมั่นใจในแววตาของท่านที่รู้สึกว่านี่แหละเป็นภาพที่สิริโฉมงดงามแล้วก็เรื่องรวมถึงการแต่งพระองค์ด้วยเลยก็มีอีกภาพนึงที่ประทับใจนะคะก็คือภาพที่เป็นภาพย้อนแสงซึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ถ่ายพระองค์เป็นภาพย้อนแสงแล้วก็ข้างหลังก็เป็นเหมือนต้นหญ้าต้นอะไรอะไรเงี้ยเรารู้ทันทีว่าคือพระองค์ใน อย่างที่บอกค่ะความงามอันนี้เป็นความงามที่แม้ไม่ต้องมีความแบบว่าไม่ต้องถ่ายภาพชัดเจนแต่ด้วยแค่รูปทรงของพระองค์หมายถึงว่าแค่รูปพระพักของพระองค์ที่อยู่ที่ย้อนแสงออกมามันก็ทราบแล้วว่าท่านคือใครและท่านก็คือรอยยิ้มของในหลวงรัชกาลที่9นะคะ

0: ก็สำหรับตัวผมเองเนี่ยนะความประทับใจเนี่ยก็คือผมเองในอดีตเนี่ยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับผมเป็นนักศึกษารุ่นสุดท้ายที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะฮะของมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแต่ในปีที่ผมเข้ารับพระราชทานเนี่ยพระพันปีหลวงเสด็จด้วยแล้วก็สมเด็จพระเทพพระรัชสุดาเสด็จด้วยนะฮะก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราโชคดีนะฮะเราโชคดีที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้เรียกว่าใกล้ชิดก็อาจเอื้อมไปหน่อยนะฮะแต่ว่าได้อยู่ร่วมในพิธีที่สำคัญนะก็ถือว่า เป็นความภูมิใจอันหนึ่งของชีวิตแล้วก็เมื่อตอนที่ตัวเองกลับไปรับราชการเป็นอาจารย์ในมหาลัยศิลปากรเนี่ยก็มีหลายๆครั้งหลายงานที่ได้ทำงานรับใช้ในเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านนะในนิทรรศการของมหาวิทยาลัยหลายๆครั้งนะทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทั้งพระบรมราชินีพระพันปีหลวงนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราที่ได้ทำงานถวายท่าน
1: แล้วก็พูดถึงว่าถ้าประชาชนคนทั่วไปที่อยากจะมาชมนะคะคอลเลกชันหรือว่าภาพนิทรรศการภาพถ่ายของสมเด็จพระพันปีหลวงนี้นะคะคิดว่าสิ่งที่ได้กลับไปก็คือภาพจำค่ะภาพจำบางครั้งถ้าบางทีเราไม่ได้เห็นอะไรนานๆแต่ภาพถ่ายอะค่ะเป็นภาพที่เหมือนพาเราย้อนอดีตไปสู่ความทรงจําในช่วงชีวิตของพระองค์มันอาจจะไม่ได้เป็นทุกช่วงขณะของพระองค์ที่ทรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะแบ่งเป็นช่วงต่างๆที่ทําให้เราเห็นท่านในฐานะท่านในฐานะที่ท่านเป็นคนนึงที่พยายามนะคะทําอะไรก็แล้วแต่ที่พยายามหาจุดข้อดีโดยเฉพาะด้านศิลปหัตถกรรมหรือแบบความงามของประชาความสามารถของประชาชนที่คนสามารถทำได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบก็คือในทุกช่วงของพระองค์ค่ะมันจะมีสิ่งที่ท่านพยายามบ่งบอกก็คือท่านเองก็พยายามทำให้เห็นให้เป็นที่ประจักษ์ว่าความสามารถของประชาชนอยู่ที่ตรงไหนโดยที่พระองค์เองเนี่ยแหละได้เลือกผลงานของประชาชนที่ทำงานศิลปะหัตถกรรมต่างๆเวลาท่านเสด็จประพาสไปที่ไหนไปราชดำเนินที่ไหนก็แล้วแต่นะคะจะมีผลงานของประชาชนที่ท่านเองก็เล็งเห็นความสามารถท่านก็จะสวมใส่ลงไปด้วยใช้ด้วยอะไรแบบนี้อันนี้คือคิดว่านี่คือสุดยอดแล้วค่ะที่คนคนนี้ได้มาทีนี้รูปแบบของงานเทศกาลที่นี่ก็จะเป็นเราก็จะออกแบบเป็นภาพเหมือนคล้ายๆโฟโต้แกลเลอรี่นะคะคือโฟโต้แกลเลอรี่ก็คือเหมือนแกลเลอรี่ภาพถ่ายเนี่ยมันก็จะไม่ได้เรียงแบบเสมอกันเลยหรอกค่ะก็จะเหมือนเป็นกลุ่มภาพถ่ายเป็นช่วงๆแบ่งออกเป็นห้องเล็กๆเป็นแนวๆไปนะคะก็จะเห็นแล้วก็จะเห็นภาพท่วงทั้งหมดตั้งแต่นะคะตั้งแต่ทรงพระเขาเรียกว่าตั้งแต่ทรงพระวัยรุ่นนะเรียกว่าตอนท่านสมัยสาวๆนะคะช่วงชีวิตของตั้งแต่พิเศษสมรสมีพระราชโอรสพระราชธิดานะคะแล้วก็ช่วงวัยของท่านที่มีความงามในจังหวะต่างๆและที่ประทับใจอีกอันนึงก็คือความสัมพันธ์นะคะระหว่างความเป็นแม่ของแผ่นดินแล้วกันนะคะเรียกว่าเป็นพระมารดาของลูกๆนะคะโดยเฉพาะภาพของท่านกับพระราชโอรสพระราชธิดาตอนเด็กๆรวมถึงกับในหลวงรัชกาล

0: ที่10ด้วยนะคะเราจะเห็นภาพเล็กๆของการถ่ายทอดอารมณ์นะคะทั้งเรื่องความรักความผูกพันการดูแลซึ่งกันและกันนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่คนดูจะได้มาเห็นค่ะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราพูดกันตามข้อเท็จจริงนะครับว่าพวกเราถือว่าโชคดีมากที่เกิดมาภายใต้เมืองพระยุคลบาทในยุคสมัยของพระองค์ท่านนะฮะทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชแล้วก็พันปีดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันเขาเรียกว่าเหนือกว่าที่จะหาคำพูดใดมานั่นนะฮะทีนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเราพูดเมื่อไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะโอกาสตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสที่ไม่ได้มีมากนะฮะคือเทศกาลก็อาจจะมีไปจนถึงสิ้นปีแล้วก็หมดไปอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะได้ชมพระสิริโฉมได้ชมภาพถ่ายพระอิริยาบถของท่านที่งดงามเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสไม่ได้มากนะฮะดังนั้นเนี่ยคิดในมุมของศิลปะคิดในมุมของภาพถ่ายที่งดงามเนี่ยมีโอกาสได้หมดนะฮะที่จะชื่นชมที่จะชื่นชอบเราคงไม่อาจเอื้อมที่จะให้ทุกคนคิดเหมือนกันแต่เราคิดว่าทุกคนสามารถมาชมนิทรรศการแล้วก็สะท้อนสิ่งเหล่านี้ไปได้เองนะฮะก็คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น

ราชายาลักษณ์ที่จัดแสดงภายในหอศิลป์จุฬาลิตไม่เพียงแต่บันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์หากแต่ยังพาเราไปพบกับหลากหลายมิติและเรื่องราวในพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะเหนือพระราชสถานะและหน้าที่อันยิ่งใหญ่ยังมีเรื่องราวของสตรีผู้หนึ่งผู้มีความรักมีครอบครัวมีความสุขและมีรอยยิ้มที่งดงามทั้งหมดนี้คือความทรงจำที่หอศิลป์จุฬาลิตได้รวบรวมและถ่ายทอดเพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักและจดจำพระองค์ผ่านภาพแห่งความทรงจำที่ยังคงงดงามเหนือกาลเวลาค่ะ

0: การกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เมื่อทุกท่านเดินเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยเมื่อเข้าไปถึงอย่างห้องพระที่นั่งในระหว่างนั้นให้ตั้งใจฟังข้อความกล่าวแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมวังให้นั่งรอในท่าสุภาพนั่งพับเพียบหันปลายเท้าไปด้านขวาของตัวเองและเก็บปลายเท้ามือประสานไว้บนตักหลังตรงอย่างสงบนิ่งจากนั้นเจ้าหน้าที่กรมวังกล่าวให้ทุกคนก้มกราบพร้อมกันจึงพนมมือขึ้นเพื่อเตรียมก้มกราบแล้วกราบหนึ่งครั้งไม่แบมือโดยให้ข้อศอกทั้งสองข้างคล่อมหัวเข่าข้างใดข้างหนึ่งและไม่กระดกนิ้วขึ้นมาเมื่อกราบลงแล้วยกตัวขึ้นทันที
0: สำหรับประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจะได้รับพระราชทานภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะ

0: เอกกับจอยไปทานหมูกระทะความจิ้มแซ่บๆเนี่ยนะครับไผ่ใกล้ตัวของคนไทยที่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้ใกล้มา
1: อร่อยเนาะ
0: ตรงหน้าเลย
2: ขอแองเหรอจริงด้วยเนาะ
0: ยังไม่รู้ตัวโซเดียมในน้ำจิ้มเนี่ยทำให้คอแห้ง
1: แปลก
0: ๆทำให้ปากชาก
2: ินน้ำตก
1: มันจะยิ่งเหมือนมิด
0: และโซเดียมก็ยังทำร้ายไตด้วย
1: รู้เป็นอะไร
2: เจ็บ
1: บอกเจ็บใจอะไร
0: โอ้ไม่ได้เรื่องเลยรู้ตัวอย่างว่าเพราะอะไรทั้งคู่
1: เพราะอะไรเนี่ย
0: อ่ะหยุดภาพให้ดูเพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันอันตรายกว่าที่คิดมีทั้งโซเดียมอย่างที่บอกถ้ายังกินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจใจสั่นความดัน
1: มันมีคนวางยาแล้ว
0: รู้ตัวกี่โมงเองนี่มันโอ้โหตาลายอีกหน้ามืดสี่สัญญาณอันตรายใจสั่นความดันตาลายหน้ามืดความดันตาลายใจสั่นหน้ามืดตาลายหน้ามืดใจสั่นความดันและยังเสีย
1: งอย่างนี้อย่างนี้จอยจอยต้องกินอย่างนี้เลยอย่างนี้เลย
0: อัมพฤกษ์อัมพาต
1: ท่านมารับแล้ว
0: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมันมีอันตรายกว่าที่คิด
2: แค่น้ำจิ้มเนี่ยนะ
0: ใช่แค่น้ำจิ้มนี่แหละครับจิ้มได้แต่จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่ามื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะลดจิ้มลดเค็มลดโรคจากสสส.ด้วยความเป็นห่วงสวัสดีครับ
3: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่วมใส่ที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
4: ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไป
5: ตะเองกินข้าวยังครับ
6: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
5: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
6: ฮะ
5: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
7: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได
8: ้พระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules
9: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
10: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
8: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกอัครทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IAEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่า ความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
9: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเผื่อจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาลซ์บูร์กนะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วเนี่ยผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาลผู้ต้องขังหญิงนั่นนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
10: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
8: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลกและช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปี พระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า Bangkok Rules ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
9: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างหนึ่งที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะเขาบอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะพระกรณียกิจในด้านสาธารณกุศลทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นองค์กรการกุศลที่จัดตั้งขึ้นตามพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงด้วยการร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนด้วยพระเมตตาและทรงตระหนักถึงคุณค่าในทุกชีวิตที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโรคใบเดียวกันทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและสังคมเป็นกลุ่มแรกทั้งยังทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเป็นกำลังใจให้กับกลุ่มผู้ก้าวพลาดทำให้ชีวิตต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสกลุ่มอื่นๆให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุขด้วยพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมีความอยู่ดีกินดีเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันจึงเกิดเป็นโครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาทั้งด้านการพัฒนาคนทรัพยากรธรรมชาติและชุมชนผ่านไตรโครงการในพระดำริโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ประกอบด้วย3โครงการได้แก่โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระราชทานเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และคุณลุพันธ์ทางการแพทย์พร้อมพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบทำให้เกิดการบูรณาการทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโครงการพัชรสุธากชานุรักษ์ซึ่งมีความหมายว่าน้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรเป็นโครงการอนุรักษ์ป่าและช้างบริเวณป่ารอยต่อ5จังหวัดในภาคตะวันออกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีความสุขโดยเฉพาะการทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพที่เหมาะสมไม่เบียดเบียนป่าไม่ทำลายที่อยู่ของช้างมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์หรือโครงการพัฒนาชุมชนตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการทรงงานสนองพระบรมราโชบายในการบำบัดทุกข์
บำรุงสุขของราษฎรโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่มีความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงทำให้ประชาชนมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตรวมทั้งทรงเห็นว่าพื้นที่โครงการเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนอันถือว่ามีความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์อย่างยั่งยืนเพื่อให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลและรักษาต้นน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการในพระดำริได้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสามารถสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งปันสังคมแห่งการช่วยเหลือเอื้ออาทรอันจะทำให้เกิดรากฐานพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปสราวุธจอกลมทีมข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางชีพพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามมหาวชราราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

หาดใหญ่เมืองเศรษฐกิจสำคัญของภาคใต้ที่รวมผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและความเชื่ออาศัยอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานแต่ท่ามกลางจังหวะชีวิตและความวุ่นวายของเมืองใหญ่ยังมีพื้นที่แสนสงบแห่งหนึ่งบนเขาคอหงที่ซ่อนเรื่องราวความศรัทธาไว้อย่างลึกซึ้งนั่นก็คือเทวาลัยมหาเทพหาดใหญ่สถานที่ที่รวบรวมความเชื่อความเคารพและพิธีกรรมในแนวทางฮินดูไว้อย่างงดงามวันนี้รายการเมืองไทยที่ดีจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสพิธีเทวบูชาพิธีบูชาองค์เทพที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความศักดิ์สิทธิ์ในเชิงความเชื่อแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังของความศรัทธาการรวมใจของผู้คนและความงดงามของพหุวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในเมืองหาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในเทวาลัยแห่งนี้ยังประดิษฐานองค์จำลองอัสตวินายักษ์หรือพระพิฆเนศทั้ง8ปางสำคัญตามคติความเชื่อของอินเดียซึ่งถือเป็นอีกมิติหนึ่งของการบูชาพระพิฆเนศที่ลึกซึ้งและหาได้ไม่บ่อยนักในพื้นที่ภาคใต้รับฟังเรื่องราวของพิธีเทวบูชาเรื่องราวความศรัทธาอันลึกซึ้งในแบบของฮินดูและสัมผัสกับอีกหนึ่งภาพของหาดใหญ่เมืองที่ความแตกต่างทางวัฒนธรรมไม่ได้แยกผู้คนออกจากกันแต่กลับล้อมรวมให้เกิดความงดงามในแบบของตัวเองค่ะ

พระพิฆเนศนะครับเรามารู้จักพระพิฆเนศในความที่เป็นคนไทยที่รู้จักพระพิฆเนศแต่จริงๆแล้วพระพิฆเนศเนี่ยนะครับเป็นเทพฮินดูนะครับโดยองค์ประถมนะครับของพระพิฆเนศเนี่ยมาจากดินแดนของประเทศอินเดียคนไทยประเทศไทยนะครับได้รับอิทธิพลนะครับมาจากทางอินเดียทำให้เราได้รู้จักเทพฮินดูนะครับเทพฮินดูเนี่ยเราจะมีหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศนะครับพระศิวะนะครับพระวิษณุนะครับคราวนี้เรามาทำความรู้จักกับพระพิฆเนศก่อนนะครับพระพิฆเนศเนี่ยคนไทยเรามักจะเรียกท่านว่าพระคเนศพระพิฆเนศหรือพิฆเนศวรนะครับซึ่งองค์ประกอบของคำเนี่ยมาจากภาษาสันสกฤตนะครับซึ่งคเนศเนี่ยหมายถึงคณะนะครับหมายถึงคณะส่วนคำว่าอิสระเนี่ยนะครับแปลว่าผู้ขจัดอุปสรรคหรือผู้นำเหล่านะครับถ้ามารวมกันแล้วเนี่ยเราจะเชื่อมโยงกับตำนานของพระพิฆเนศนั่นคือพระพิฆเนศก็จะคือเทพของคณะเทพทั้งมวลนะครับพระพิฆเนศนะครับได้รับความนิยมนะครับเท่าที่ผมศึกษามานะครับโดยรัชกาลที่5นะครับผมเป็นผู้นำนะครับพระพิฆเนศเข้ามายังประเทศไทยนะครับในปางนี้นะครับเป็นปางที่อยู่ทางอินโดนีเซียหรือในสมัยก่อนเรียกชวานะครับปัจจุบันองค์นี้นะครับประดิษฐานอยู่ที่พิพิธภัณฑ์รัตนโกสินทร์

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในนิกายคณปฏินะครับการเคารพบูชาที่เรียกว่าอัสตวินายกาอัสตวินายกาเนี่ยนะครับจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของโซนรัฐมหาราชตะนะครับอัสตวินายกาทำไมถึงเป็นสิ่งที่ชาวอินเดียบูชาพระพิฆเนศมากที่สุดนั่นคือการที่เป็นมูลติมูลติคือเป็นเทวะสูงสุดที่ไม่ได้เป็นปางไม่ได้เป็นอวตารใดๆแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นคือมีทั้งหมด8แห่งอัสตะนะครับวินายกาอัสตะแปลว่า8วินายกาแปลว่าพระพิฆเนศแปลว่าพระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทั้งหมด8แห่งในสายพระพิฆเนศนะครับหรือในสายนิกายคณปฏิจะให้ความสำคัญกับอัสตวินายกามากที่สุดเพราะถือเป็นจุดสูงสุดของการบูชาพระพิฆเนศในความในยะสำคัญของการบูชาเทพฮินดูนะครับพระพิฆเนศเองก็ตามหรือจะเป็นพระแม่ลักษมีหรือเทพฮินดูอื่นๆก็ตามนะครับนั่นคือสิ่งสำคัญนั่นคือจิตใจและความศรัทธามากกว่าสิ่งของนะครับถ้าเรามองกลับกันในทางประเทศอินเดียเราจะเห็นว่าประเทศอินเดียมีความหลากหลายทางเศรษฐกิจถ้าพูดง่ายๆ GDP ของอินเดียเนี่ยมีทั้งคนรวยคนชนชั้นปานกลางแล้วก็คนที่มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ก็ไม่ได้ดีมากนักดังนั้นจะถามว่าเราจะต้องมีของอะไรมาถวายท่านหรือเปล่าให้ตอบตรงนี้ก่อนในฐานะที่เราบูชาพระพิฆเนศนะครับอันดับแรกคือการที่เราศรัทธาจากใจศรัทธาเหมือนเราได้เคารพคุณพ่อคุณแม่นะครับตราบใดที่เรายังขอพรนะครับเพื่อให้เราสำเร็จสมประสงค์จากเทพจากเทพเทวะมันจะต้องมาจากใจแต่สิ่งที่จะเพิ่มเติมไปนอกจากนั้นอาจจะมีการสวดนะครับหรือการทำสมาธินะครับเพื่อเป็นการแผ่บารมีนะครับถึงองค์พระพิฆเนศแต่ถ้าเรามาคุยกันเรื่องของสิ่งที่ของจะถวายนะครับเดี๋ยวมองไปในมุมของทางอินเดียก่อนนะครับอินเดียเนี่ยเขาจะเรียกว่าขนมโมทกะลาดูนะครับเป็นขนมที่ขึ้นชื่อในโซนอินเดียในประเทศอินเดียขนมนี้จึงถูกให้เป็นขนมที่พระพิฆเนศชื่นชอบคราวนี้เรามองในมุมกลับมายังประเทศไทยว่าถ้าเราไม่มีโมทกะลาดูเราจะถวายพระพิฆเนศได้หรือไม่คำตอบก็คือได้ของใดๆก็ตามที่ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นของสะอาดหรือง่ายๆเป็นของถูกสุขลักษณะนะครับผลไม้นมหรือโยเกิร์ตนะครับสามารถถวายต่อพระพิฆเนศหรือเทพฮินดูได้หากผู้ศรัทธาต้องการถวายสิ่งใดต่อพระพิฆเนศหรือเทพฮินดูผมแนะนำให้เลือกเป็นสิ่งที่ท่านสามารถทานได้เนื่องจากสิ่งของเหล่านั้นจะไม่ได้กลายเป็นฟู้ดเวสต์หรืออาหารขยะคราวนี้มาในถึงเรื่องของดอกไม้บ้างอาจจะมีคำถามว่าแล้วดอกไม้ในประเทศไทยกับประเทศอินเดียเนี่ยนะครับเหมือนกันหรือเปล่าจริงๆดอกไม้เนี่ยมันก็จะมีตามตำรับตำรานะครับผู้ศรัทธาสามารถไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้แต่ผมแค่จะ เน้นย้ำว่าดอกไม้จริงๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับบนโลกใบนี้ดอกไม้สามารถถวายต่อพระพิฆเนศหรือพระผู้เป็นเจ้าในศาสนาฮินดูได้แต่คราวนี้เนี่ยเราก็ต้องมาเจาะลึกในเรื่องของตำรับตำราว่าพระพิฆเนศบูชาดอกไม้อะไรนะครับคราวนี้เราต้องมาดูว่าในคัมภีร์เนี่ยถูกระบุไว้ว่าเป็นดอกชบานะครับก็จะมีตำนานเรื่องดอกชบาบ้างหรือหญ้าแพรกบ้างนะครับอันนี้คิดว่าเรื่องนี้ทุกคนสามารถไปศึกษาหาความรู้ได้แต่ผมแค่นิยามว่าเราไม่ต้องคิดมากนะครับในการที่จะสรรหาสิ่งของใดมาถวายต่อพระผู้เป็นเจ้าขอให้สิ่งนั้นมาจากศรัทธาและเรามีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยหรือซื้อเมื่อมาถวายท่านได้ดอกไม้ดอกเดียวก็สามารถบูชาพระพิฆเนศได้ครับเทวไลมหาเทพหาใหญ่นะครับเราก็ยินดีนะครับที่จะนำพระพิฆเนศในปางต่างๆนะครับเข้ามาประดิษฐานให้ชาวหาดใหญ่นะครับได้บูชาได้เรียนรู้นะครับไม่ว่า

ก็จะเป็นพระพิฆเนศปางอุชินตะในศาสตร์ตันตระพระพิฆเนศลาบักจาราชาพระพิฆเนศที่เป็นปางโด่งดังในช่วงคเนศจตุรถีหรือพระพิฆเนศองคชานันถ้าตามตำราแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อพระพิฆเนศถูกตัดเสียนนะครับพระพิฆเนศจะได้รับชื่อใหม่นั่นคือคชานันแต่สิ่งสำคัญคือเทวไลมาเทพหาดใหญ่เรามีอัสตวินายกาจำลองจากประเทศอินเดียเพื่อให้ชาวหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงได้มาศึกษาได้มาบูชาได้มาสักการะนะครับหรือได้มาสัมผัสได้เห็นถึงว่านี่คือพระพิฆเนศที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

0: ถ้าพูดถึงที่มาเริ่มจากความศรัทธาเพราะว่าเจ้าของเทวาลัยมหาเทพหาดใหญ่อะค่ะมีทั้งหมด4คนซึ่งแต่ละคนเนี่ยคือต้องบอกว่าถ้าเล่าเรื่องราวอะแต่ละคนก็คือมาจันกันแบบคนละจังหวัดเนาะมีทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่หาดใหญ่ด้วยแล้วก็อยู่ที่กรุงเทพอีก2คนแล้วก็ตัวกล้วยอะก็คืออยู่ที่โคราชแต่ด้วยความที่เรามีความรักและเคารพองค์พ่อแล้วกลายเป็นว่าเรามารู้จักกันโดยบังเอิญมีเหตุการณ์ที่เหนี่ยวนำให้เราได้มารับรู้ว่าแต่ละคนมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติค่ะเขาจะเห็นว่า4คนนี้จะมีหน้าที่ต่างกันแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาเราเคารพหรือต้องการจะไปสักการะท่านไม่ว่าจะเป็นองค์พ่อหรือองค์แม่ไหนเราต้องเดินทางไปจังหวัดอื่นทั้งที่เนี่ยมันเป็นพื้นเพหรือบ้านเกิดของพวกเราคนหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก็อยากจะให้มีสถานที่ที่ลูกหลานที่สักการะรักแล้วเคารพองค์พ่อองค์แม่ไม่ต้องลำบากไปที่อื่นเป็นศูนย์รวมให้กับคนที่รักท่านและต้องการที่พึ่งพาทางจิตใจอยู่ที่นี่ค่ะนี่ก็เลยเป็นที่มาของการที่เราอยากให้มีเทวาลัยมหาเทพหาดใหญ่เกิดขึ้นก็คือว่าบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านที่ต้องเอามาจากเจ้าของก็คือเทวาลัยเจ้าของเทวาลัยอีกท่านนึงซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเลยเขาบอกว่าบ้านเนี้ยเดิมเป็นเนอร์เซอรี่พอหลังจากนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเด็กๆพอโตขึ้นมันกลายเป็นมันเงียบเหงาแล้วหลังจากนั้นพอเรามารู้จักกัน4คนก็อยากทำให้สถานที่เนี้ยมันมีความสุขเป็นสถานที่ที่รวบรวมพลังงานบวกเหมือนเดิมค่ะก็เลยคิดว่าเรามาทำตรงนี้ให้เป็นเทวาลัยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นสถานที่ที่รวบรวมพลังงานบวกเป็นที่พึ่งทางใจให้กับทุกคนที่อยู่หาดใหญ่หรือสงขลาค่ะขั้นตอนแรกเมื่อเรามาถึงสถานที่ไหนก็ตามความเชื่อของแต่ละศาสนาก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านพิทักษ์คุ้มครองสถานที่แห่งนี้อย่างถ้าเป็นที่เทวาลัยมหาเทพหาดใหญ่ก็จะแนะนําให้ผู้ที่มาสักการะหรือกราบไหว้เนี่ยมาไหว้ที่ศาลใหญ่และศาลเล็กซึ่งศาลใหญ่อ่ะจะเป็นพระภูมิเจ้าที่เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ปกป้องคุ้มครองผืนแผ่นดินของเทวาลัยมหาเทพหาดใหญ่หลังจากนั้นก็จะมีศาลเล็กซึ่งเป็นศาลตายายค่ะหลังจากนั้นอ่ะก็ขึ้นอยู่กับจิตศรัทธาของแต่ละคนว่าอยากจะมาบูชาหรือมีอะไรค่ะซึ่งขั้นตอนเนี่ยก็จะมีขั้นตอนต่อไปก็คือต้องมาไหว้องค์พ่อก่อนอย่างองค์พ่อพระพิฆเนศที่เห็นข้างหลังเนี่ยค่ะท่านเป็นองค์ที่คอยปกป้องคุ้มครองเพราะฉะนั้นนะพอเราจุดกำยานข้างหน้าแล้วเราก็จะให้มาไหว้ที่องค์พ่อก่อนหลังจากนั้นก็จะตามด้วยองค์พ่อพระศิวะกับองค์พระแม่อุมาเทวีค่ะคราวนี้ตรงตำแหน่งเนี้ยก็อารมณ์ประมาณหน้าบ้านตัวเราก็คือเหมือนลูกจะมาเยี่ยมผู้ใหญ่ก็ต้องกดกิ่งเพราะฉะนั้นขั้นตอนการกดกิ่งเนี่ยของทางพราหมณ์ฮินดูแท้ๆเขาจะให้เราคารวะพระแม่ธรณีก่อนก็คือทุกอย่างใช้มือข้างขวาและเท้าขวาเขาจะถือว่าขวาคือด้านที่มงคลใช่ประการแรกเราจะเห็นตรงจะมีพื้นที่อยู่ข้างหน้าประตูให้เราแตะด้วยมือขวาข้างล่างก่อนแล้วก็แตะให้ถึงขื่อแต่ว่าเราก็จะมีคนที่ความสูงไม่ถึงก็จะบอกว่าให้แตะสูงเท่าที่เราไหวหลังจากนั้นก็คือแตะที่อกแล้วมององค์ประธานนะคะซึ่งเป็นองค์พ่อพระพิฆเนศรูปสีท่านจะเป็นสีแดงอยู่ข้างในบอกเรื่องสีน่าจะง่ายกว่าบอกชื่อมองท่านแล้วก็เคาะระฆังก็เหมือนกดกริ่ง
1: ในช่วงข้าวยากหมากแพงในช่วงเวลานี้นะครับทุกๆคนผมขอให้มีสติไม่ว่าจะเป็นการมูสายไหนก็แล้วแต่ทั้งฮินดูจีนไทยพราหมณ์ทุกศาสตร์นะครับขอให้อยู่บนความมั่นคงตั้งสติแล้วก็ยึดในสิ่งที่ถูกต้องอย่างมงายจนไร้สาระยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างบางคนหาหนทางจะไหว้นู่นไหว้นี่แล้วไปเจอหมอที่หลอกก็จะไม่ดีแล้วเพราะฉะนั้นลองหันมาทำให้ตัวเองมีสติก่อนนะครับสติที่1ก็คือเรื่องของการที่ว่าเรามองดูว่าณสถานที่นั้นมีความสะอาดสะอ้านแค่ไหนองค์เทพองค์ใดประทานพรอย่างไรรวมจนถึงองค์เทพจีนองค์เทพไทยต่างๆหรือองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยประทานพรให้ออกมาเป็นแบบไหนครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนะครับอย่างองค์พระพิฆเนศในสถานที่ที่นี่นะครับที่เรียกว่าเทวาลัยมหาเทพหาดใหญ่เนี่ยนะครับองค์ประธานหลักก็คือจะเป็นองค์พระพิฆเนศที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับองค์เนี้ย มีดีมีเด่นมีโดดเด่นในหลายๆเรื่องมากมายเช่นเรื่องของการประทานพรเป็นที่ตั้งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีที่ท่านใดนะครับที่หาโอกาสมากราบสักการะตรงนี้ครับแล้วท่านจะไม่ผิดหวังเลยจริงๆส่วนในเรื่องของเทพสายจีนนะครับตอนนี้ที่มาแรงเลยนะครับคือองค์นาจากับองค์เฮงเจียสององค์นี้นะครับกำลังมาแรงมากในเรื่องของการประทานพรตั้งแต่วันที่14เมษายนที่ผ่านมานี้นะครับไปจนถึงสิ้นปีนี้เลยหาโอกาสไหว้และบูชาไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็มีก็หาโอกาสไหว้กันส่วนในสายไทยนะครับผมขอแนะนำเสนอครับองค์วัดพระแก้วมรกตครับที่สนามหลวงของกรุงเทพนะครับองค์นี้เป็นช่วงเวลาที่ประทานพรให้กับประชาชนชาวไทยเป็นอย่างดีองค์นี้นะครับจะมีความโดดเด่นเรื่องของความว่าเมตตาเพราะฉะนั้นการไปขอพรจากองค์พระแก้วมรกตนะครับการประทานพรครั้งนี้จะสำลิดผลเร็วมากส่วนในเรื่องของคำว่าสำลิดผลบางท่านนะครับมีความต้องการของการให้สำลิดผลเร็วๆเนี่ยมีจริงแต่บางครั้งก็ต้องรอเวลาหรือสมมุติเราขอไป10ล้านเราได้มา9ล้าน5ก็กลับไปกราบไหว้ท่านได้แล้วไม่ใช่ว่าดูแล้วโอ๊ยไม่ถึงยอดแล้วก็เลยตัดสินใจว่าไม่ศรัทธาต่อผมว่าอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องครับการศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับสิ่งเดียวเลยคือเมตตาและเข้าใจกันต่อกันครับ
0: แต่ไม่ว่ายังไงไม่ว่าเราจะนับถือเทพองค์ไหนต้องแนะนำว่าควรจะต้องบูชาและเคารพองค์พ่อพระพิฆเนศเสมอเพราะว่าท่านเป็นที่รักของเหล่ามวลเทพทุกพระองค์ท่านจะทำให้ความสำเร็จเพิ่มสูงขึ้นแต่ขอเตือนไว้ว่าเราห้ามขี้เกียจเราต้องพยายามด้วยตัวเองถ้าเราไม่พยายามเรานอนอยู่เฉยๆแล้วหวังว่าเราจะได้อย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้นะคะการขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นกำลังใจให้เรามีพลังที่เราจะทำสิ่งนั้นให้สำเร็จเราต้องบอกไว้อย่างนี้ก่อน

ที่เราท่องเสร็จพิธีกรรมที่เราทำเมื่อกี้นี้บูชาองค์เทพหลายองค์ที่ว่าองค์ประธานพระพิฆเนศครับวิธีนี้บูชาเรียกว่าเดวะปูจาภาษาสันสกฤตนะครับเดวะปูจาในเดวะปูจามีบูชาทำพิธีทุกพระองค์มีพระพิฆเนศพระแม่อุมาเทวีเทวดานามพระวิรุณแล้วก็เทวดาทั้งหลายมีเทวดาทะเลเจ็ดแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์พระนารายณ์พระศิวะพระพรหมพระเมฆกายตรีแล้วก็มีบูชานพเคราะห์แล้วก็มีบูชาสี่ทิศเทวดาของทิศทุกทิศแล้วก็มีสิพุกปังบูชาสิพุกปังพระแม่อุมาเทวีแล้วก็เจ็ดปังพระแม่ลักษมีแล้วก็เทวดากระดิ่งไฟ

0: ยาครุฑแล้วก็บูชาพระสังบูชาพระเมธรณีบูชาน้ำอันนี้วิธีเป็นวิธีสมบูรณ์เรียกว่าสมบูรณ์อุปจาระในชีวิตมนุษย์เราต้องการหลายๆอย่างจากหลายๆองค์ก็ต้องบูชาแต่เราก็ต้องบูชาสมบูรณ์บูชาทุกพระองค์เราจะได้ขอจากทุกเทพบางทีบางคนต้องการสุขภาพแข็งแรงก็อีกองค์หนึ่งบางคนต้องการเงินทองก็อีกองค์หนึ่งบางคนชีวิตมีทุกอย่างแต่ว่าเวลาเขาอยากทำงานเริ่มงานอะไรงานใหม่ก็มีอุปสรรคเข้ามามีปัญหาเข้ามาก็สำหรับเรื่องนั้นก็มีอีกองค์หนึ่งพระพิฆเนศที่ทำให้อุปสรรคหายไปก็บางคนก็อยากความสุขก็ต้องบูชาแบบนี้สำหรับทุกพระองค์จะได้มีทุกอย่างในชีวิตที่เราต้องการตลอดไป
1: รู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้เข้าร่วมพิธีนะคะของเทวาลัยที่นี่นะคะก็สำหรับตัวของดิฉันเองนะคะก็นับถือนะคะแล้วก็ศรัทธาในองค์พระแม่ลักษมีค่ะเพราะว่าเคยขอพรไว้ข้อนึงนะคะแล้วก็มีคนแนะนำว่าจะต้องขอพรนะคะผ่านองค์เทพองค์มหาเทพชื่อว่าองค์พระเทพพระแม่ลักษมีซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักนะคะและหลังจากนั้นก็ได้เสิร์ชค่ะจึงได้เจอกับเทวาลัยที่นี่นะคะแล้วก็ได้มาอธิษฐานขอพรที่นี่และหลังจากนั้นประมาณสักไม่ถึง2อาทิตย์อะค่ะพรที่ขอไว้ก็สำเร็จนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความรู้สึกศรัทธาค่ะแล้วก็ได้มาร่วมพิธีนะคะแล้วก็เข้ามาที่เทวาลัยแห่งนี้ก็บ่อยครั้งมากเลยค่ะ

ยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือ

0: เรือกอและเรือยอกองและเรือคชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไป
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
3: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
2: สุขทันทีที่เที่ยวไทย
4: เปิด NBT ภาคใต้เปิดสาระบันเทิงสำหรับคุณใต้เปิดทุกเหตุการณ์ท่านทุกข่าวสารในภาคใต้เปิดเวทีบอกเล่าเรื่องราวตามประสาคนบ้านเราเปิดทุกมุมมองลากเสน่ห์วิถีท้องถิ่นทุกวันตั้งแต่ 5:00 น. ถึงเที่ยงคืนทีวีดิจิตอลกดเลข11 NBT ภาคใต้สร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน
2: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปเที่ยว
3: เมืองไทยน่ารักจังเลยครับสุขทันทีทุกทีเลยครับอยากไปเที่ยวทุกวันเลย
2: สุขทันทีที่เที่ยวไทย

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวลาแห่งความสุขที่งอกเงยจากพื้นดินกับรายการเกษตรทำกินครับหลายคนเคยนิยามคำว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องไปพักผ่อนหรือเป็นช่วงเวลาที่หยุดพักผ่อนหลังจากที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมานับหลายปีแต่วันนี้คำนิยามคำว่าเกษียณอายุราชการจะเปลี่ยนไปครับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นบทเรียนบทใหม่สำหรับอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่ท่านได้ใช้เวลาว่างจากการเกษียณอายุราชการมาทำเกษตรแบบผสมผสานวันนี้เรื่องราวของอาจารย์จะเป็นอย่างไรบ้างปลูกผักชนิดไหนปลูกผลไม้ชนิดไหนบ้างในสวนและพื้นที่เท่าไหร่เราไปติดตามกันได้จากรายการครับ

0: ครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับคุณครูสุมนสักแก้วหรือว่าครูมนครับอดีตครูที่เกษียณอายุราชการแล้วก็มาผันตัวทำเกษตรแบบผสมผสานวันนี้เราไปพบกับท่านได้เลยครับสวัสดีครับครูครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเมื่อก่อนครูเคยสอนหนังสืออยู่ในที่ไหนครับ
1: สอนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
0: ครับในสาขาวิชาอะไรครับครูตอนนั้น
1: นาฏศิลป์พื้นบ้าน
0: ครับ
1: สอนเกี่ยวกับหนังตะลุงแล้วก็ดนตรีด้วยการเชิดการแสดงหนังตะลุง
0: ครับแล้วครูสอนอยู่กี่ปีครับที่นั่น
1: สอนตั้งแต่2534น่าจะประมาณ35ปีแล้ว
0: ครับเมื่อกี้ได้เดินผ่านมาจากทางหน้าบ้านเห็นสวนครูคือแบบว่าอลังการมากๆเลยมีพืชผักหลายอย่างมากมายเลยครับอยากจะถามครูว่าครูเมื่อก่อนครูสอนหนังสือแล้วก็ครูหันมาทำเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้จุดเริ่มต้นของครูมาจากอะไรครับ
1: จุดเริ่มต้นคือการทำเกษตรผสมผสานนี้ก็เริ่มตั้งแต่ปี2540ถึง41ประมาณนั้นน่าจะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นตอนนั้นรัฐบาลเนี่ยเขามีการมีโครงการนะครับโครงการก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงนะก็ขุดที่ดินให้ฟรีใครที่มีพื้นที่นะครับ
0: คร
1: ับ ก็เห็นว่าแถวบางเตยนะมันมีที่รกร้างอยู่นะครับก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เลยลองไปทำนะครับตรงนั้นก็ประมาณ7ไร่แต่มันก็ประสบปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับที่เราได้ไปเจอคือตรงนั้นมันจะเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับทุกปีจะมีน้ำท่วมขังนะนั่นประการหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีน้ำเค็มขึ้นมาถึงก็ยากในการทำเกษตรเหมือนกันนะครับก็ทำไปก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่พอปลูกได้ปีหนึ่งพอปีที่สองพอถึงฤดูน้ำท่วมเนี่ยต้นไม้ก็ตายหมดนะก็เปลี่ยนเป็นปีแล้วปีเล่านะก็เปลี่ยนต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับต้นไม้กำลังเจริญเติบโตโดนน้ำขังก็ไม่สามารถที่จะไปได้นั่นก็คือเกิดปัญหาและอุปสรรคก็เลยล้มเลิกไปตรงนั้นนะครับก็ทำอยู่ประมาณ 3-4 ปีนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับที่ตรงนี้นะครับมาเริ่มต้นที่ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะทำให้เต็มที่แล้วเพราะตรงนี้หนึ่งน้ำไม่ท่วมขังนะครับและอย่างหนึ่งก็อยู่ใกล้บ้านด้วยนะคือไปมาสะดวกเราจะขึ้นตอนค่ำอะไรเนี่ย ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับประกอบกับว่าต้องเป็นครูสอนนะครับก็ต้องใช้เวลาว่างอาจจะเป็นช่วงเช้าก่อนไปโรงเรียนนะครับแล้วก็หลังเลิกเรียนนะกลับมาก็อยู่ในสวนแล้วก็ใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็ทำมันไปเรื่อยๆนะครับคือเราไม่ได้ตั้งเป้าอะไรไว้นะครับที่สถานตรงนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2555นะครับก็เริ่มขุดเมื่อก่อนมันเป็นที่นานะครับเป็นที่นาก็เป็นมรดกของพ่อแม่นะครับที่ท่านให้มานะครับก็ลองทำดูนะครับตรงนี้ตอนแรกๆทำก็มีปัญหาอุปสรรคเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยหนึ่งเราไม่มีเงินทุนนะครับไม่มีเงินทุนเมื่อขุดบ่อเสร็จแล้วนะครับคือสิ่งสำคัญที่เราทำตรงนี้หนึ่งก็เราเว้นไว้เป็นที่พักอาศัยนะครับแล้วก็จะแบ่งโซนเป็นน้ำเพื่อใช้ในเกษตรกรรมนะครับแล้วก็คิดว่าจะเลี้ยงปลาไปด้วยตอนนั้นก็เลี้ยงปลาไปด้วยนะครับก็ปลาธรรมชาตินะครับก็พอได้อยู่พอได้กินก็ไปเรื่อยๆก็ปลูกผักเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะลดรายจ่ายในครอบครัวลงนะครับประกอบกับต้องส่งลูกเรียนด้วยอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับ
0: ครับแล้วก็อะไรที่ทำให้ครูไม่ท้อครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ครูเล่ามาทั้งโดนน้ำท่วมพืชไม่ได้ผลผลิตสิ่งนี้มันเกิดการท้อบ้างไหมครับครู
1: มันก็ท้อแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันธรรมชาติแต่ละพื้นที่สภาพภูมิอากาศสภาพดินเนี่ยมันต่างกันนะครับก็พยายามหาต้นไม้ที่ดินมันชอบอ่ะนะ ดินมันชอบถ้าดินมันชอบเนี่ยมันก็โอเคบางอย่างมันก็ไปได้ง่ายแต่เราหนึ่งเรามีเวลาน้อยเราก็ทำเท่าที่เราพอไหวเราไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเราไม่ได้ทำธุรกิจนะเราทำแค่เพียงเศรษฐกิจในครัวเรือนนะครับพอได้อยู่ได้กินได้ใช้แล้วก็นำเงินมาหมุนเวียนในการซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยคอกขี้วัวอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะในสวนที่ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงบัดนี้ไม่เคยใช้ยาฆ่าหญ้าแม้แต่นิดเดียวนะครับแต่ใช้เครื่องตัดหญ้านะครับจะตัดเองด้วยนะตัดแล้วทีนี้มันก็เป็นปุ๋ยนะมันทำให้ดินเราดีขึ้นนะครับพยายามปรับปรุงดินให้มันดีให้มันมีความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดนะครับส่วนพวกไม้ยืนต้นอะไรเนี่ยตอนแรกๆนะก็อยากจะพูดว่าพอมีบ่อมีคันเรียบร้อยแล้วไม่มีต้นไม้อะไรที่จะปลูกก็ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนนะครับคือมันมีพื้นที่อยู่แล้วก็บางทีขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปโรงเรียนนะครับเห็นต้นไม้ต้นมะละกอบ้างอะไรบ้างข้างทางที่มันงอกขึ้นมาก็ขุดเอามาปลูกไว้นะปลูกไว้ไปเรื่อยๆนะครับได้จากต้น2ต้นพอมันเป็นก็เอาเมล็ดพันธุ์ตรงนั้นแหละเอามาลองเพาะดูนะครับแล้วก็เริ่มขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็หาพืชผักล้มลุกอะไรพวกนี้นะที่เป็นที่เราพอได้กินก่อนคือเป็นพืชระยะสั้น
0: ครับ
1: เราก็ปลูกเป็นพืชหมุนเวียนนะครับส่วนพวกไม้ยืนต้นตอนแรกก็คิดจะปลูกมะพร้าวเหมือนกันนะตั้งใจจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับแต่ไม่มีเงินทุนที่จะไปซื้อพอดีรู้จักกับเพื่อนพวกนะครับก็ถามเขาก็บอกว่าอ๋อมีเดี๋ยวเขาทิ้งเพื่อนพันเยอะแยะไปนะเดี๋ยวไปเอาแต่ก็จะเก็บไปให้
0: ครับ
1: แล้วก็เกรงใจนะไม่มีรถจะไปเอาบ้างอะไรบ้างเพื่อนเขาก็รอนานแล้วทำไมไม่ไปเอาสักทีก็เลยขนมาให้ถึงที่นี่นะครับก็เลยปลูกมันนะปลูกไปก็มีทั้งมะพร้าวน้ำหอมม
0: ี
1: ทั้งมะพร้าวแกงนะมะพร้าวที่ใช้ทำขนมอะไรพวกนี้นะก็ปลูกไปเรื่อยๆและในระหว่างต้นมะพร้าวเนี่ยเราก็ปลูกพืชล้มลุกไปนะครับพออย่างน้อยก็รดน้ำไปทำไปทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยครับไม่เร่งรีบจนกระทั่งว่าได้เห็นผลแล้วก็ส่วนพวกผลไม้ส้มโอเนี่ยที่จริงไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบกินอยู่แล้วไม่ชอบทานอยู่แล้วนะครับแต่บังเอิญว่ามีแฟนของลูกศิษย์นะครับแฟนของลูกศิษย์เขาปลูกส้มโอนะแถวบางบูชาอะไรแถวนั้นนะครับทีนี้ก็ซื้อต้นพันธุ์มาจากปัตตานีนะครับซื้อต้นพันธุ์มาบังเอิญว่าที่เขาไปลงปลูกแล้วมีต้นหนึ่งที่มันไม่ค่อยเจริญเติบโตมันใกล้จะตายแล้วงั้นนะตอนนั้นปลูกพวกมะเขืออะไรเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าอ้าวลองปลูกไปจ้ะเล่นๆจ้างมันอ่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ฝังเล่นๆไปอย่างนั้นนะปลูกไว้ไม่ได้พิถีพิถันอะไรพออยู่ไปประมาณสัก2เดือนกว่าๆมันแตกใบสวยทีนี้ก็มานั่งนึกแปลกสงสัยมันคงจะชอบดินนี้นะสงสัยนะก็เลยเลี้ยงปล่อยจนกระทั่งว่ามันโตนะครับพอโตสงสัยชอบแต่ทีนี้จะซื้อพันธุ์ตัวนั้นมันก็หายากนะครับเราก็ไม่มีก็เลยจำเองนะครับจำเองทยอยไปได้กิ่ง2กิ่งก็ทยอยปลูกไปจากต้นพันธุ์ต้นนั้นต้นเดียวนะครับก็ขยายพันธุ์มาจนเต็มสวนในตอนนี้ก็ถือว่ามากแล้วที่จริงเราไม่ได้ทำในเชิงธุรกิจอะไรพวกนั้นนะครับทำว่าปลูกถ้ามันตายก็ไม่เป็นไรตายก็ค่อยปลูกใหม่แค่นั้นนะอย่าไปคาดหวังอะไรมันมาก
0: ครับแล้วทีนี้ที่ครูทำสวนอยู่ตอนนี้ครับในพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ประมาณกี่ไร่แล้วครูได้มีการจัดสรรปันส่วนยังไงครับว่าพืชส่วนนี้มีอยู่ในสวนและจะดีจะเกื้อกับอีกประเภทนึง
1: คืออย่างนี้นะครับปกติมันจะเป็นร่องนะคร
0: ับ
1: ทีนี้ข้างๆเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะปลูกมะพร้าวนะหนึ่งก็คือที่ริมบ่อ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่ริมแดนริมเขตนะครับอันนี้มันทำเป็นคิดว่า เคยโดนตอนนั้นปลาบึกปลาบึกมาปลูกส้มโอทีนี้พอปลูกส้มโอเนี่ยมันหมุนจนต้นขาดเลยนะตอนนี้เราก็เลยสร้างกำแพงให้มันก็คือปลูกมะพร้าว
0: กำแพงจากธรรมชาติ
1: ครับกำแพงจากธรรมชาติปลูกมะพร้าวไปทีนี้บางคนก็บอกว่าทำไมปลูกอย่างนี้ถ้าเป็นผมนะผมจะตัดมะพร้าวทิ้งให้หมดเลยผมจะไม่เอาผมจะปลูกส้มโอบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของท่านนะครับผมไม่ได้ทำในเชิงธุรกิจผมได้เท่าไหร่ผมก็เอาแค่นั้นนะครับปรากฏว่าพอลมมาแรงๆเนี่ยของผมสามารถที่จะเป็นแนวกั้นลมได
0: ้
1: นะครับก็เลยปลูกเลยแบ่งโซนมะพร้าวน้ำหอมกับมะพร้าวที่ใช้แกงอยู่คนละฝั่งกันนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ครับ
0: ครับในแนวคิดของครูครับระหว่างที่ครูได้มีการสอนหนังสือในสถาบันการศึกษาแล้วก็พอเกษียณออกมาผันตัวมาเป็นเกษตรกรแบบนี้ความยากความแตกต่างกันมันคืออะไรครับ
1: ตอนนี้ต้องคิดไว้ตรงนี้ก่อนตอนนั้นลูกก็อยู่แค่ม .6
0: ครับ
1: นะลูกผู้หญิงแค่ม .6 แต่ผู้ชายก็จะกำลังจะจบปริญญาตรีพอดีนะครับก็เหลือเวลาในช่วงนั้นเลยที่มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะลูกก็เรียนจบพอดีนะคิดว่าอีกปีนึงนะลูกจึงจะเรียนจบนะครับก็เลยลงมือเริ่มทำตั้งแต่ตอนนั้นนะคิดว่าพอลูกจบปุ๊บเดี๋ยวเราก็ได้อยู่ในสวนในไร่ในนานะครับก็ทำมันไปเรื่อยๆนะพอลูกได้งานทำต้นไม้ผลผลิตมันก็เริ่มได้ขึ้นมาแม้จะไม่มากก็พออยู่พอกินนะครับตอนนั้นถามว่าความยากง่ายในตรงนั้นคือมันอยู่ที่วินัยอ่ะนะ
0: ค
1: นเรามันต้องมีวินัยในตัวเองว่าเราถึงเวลานี้เราต้องทำอะไรเหมือนเลิกเรียนปุ๊บเราจะไปเที่ยวเตะอะไรมันก็ไม่ได้นะเพราะต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกให้เทวดาเลี้ยงมันไม่ได้นะครับให้เทวดาเลี้ยงถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่มันผลผลิตมันก็ค่อนข้างน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ผลเสียไม่เกิดขึ้นมากนะครับการดูแลรดน้ำพรวนดินดูแมลงอะไรเนี่ยเวลาเราก็ใช้แบบคือมันไม่เร่งรีบนะดูเดินดูไปเรื่อยๆด้วยความสบายอกสบายใจคิดว่าอยู่กับธรรมชาติเราก็มีความสุขที่สุดแล้วนะครับใช้ความอดกลั้นอดทนนิดนึงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็ทำไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็เพื่อสุขภาพตัวเองได้ออกกำลังกายนะครับได้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะได้เหงื่อทุกวันอยู่ในสวนไม่ต้องไปเที่ยวเดินเที่ยววิ่งตรงโน้นมันก็ค่าเท่ากันแต่ตรงนี้มันได้ผลประโยชน์ด้วย
0: ครับแล้วครูครับหลายคนเขาบอกว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องมาพักผ่อนแต่ทำไมครูยังไม่พักผ่อนหรือว่าการทำสวนนี้ก็คือเหมือนการพักผ่อนภายในตัวสำหรับครู
1: ถูกต้องครับมันก็คือการพักผ่อนไปในตัวเราได้อยู่กับธรรมชาติได้ตอนเช้าตื่นมาได้โอโซนที่ดีนะครับก็ถือว่ามันก็ไม่ค่อยมีมลพิษอะไรนะในตรงนี้เพราะมันเป็นธรรมชาติล้วนๆได้ร่มรื่นได้อยู่ได้สบายอกสบายใจอีกอย่างหนึ่งก็ได้อยู่กับแฟนนะถ้าลูกมาก็ตอนนี้ลูกไม่ได้อยู่นะคือได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะ
0: ค
1: ือความคาดหวังตอนแรกก็คิดว่านี่ถ้าลูกยังอยู่นะครับตอนที่อยู่เล็กๆอยู่ด้วยกัน 3-4 คนพ่อแม่ลูกเนี่ยก็คงจะมีความสุขเพราะเราก็ทำงานต่างคนก็เห็นอยู่เราไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันต้องเลยเถิดไปทำให้ครอบครัวเนี่ยมันมีความอบอุ่นมากขึ้นนะสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะแต่ว่าหลังจากที่ลูกไปโน้นก็เหลือแต่สองเท่าสองแก
0: ่
1: นะครับก็อยู่กันทำกันทุกวันอยู่ในสวนนะครับก็ถือว่าได้ความอบอุ่นได้สุขภาพจิตนะสุขภาพใจที่ดีด้วยนะสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงและอย่างหนึ่งก็ยังมีอสมในหมู่บ้านนะหมู่บ้านหมู่ที่10เนี่ยเขาก็มาช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพมาเช็คความดันมาอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับนะแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่มันคิดว่ามันดีที่สุดเพราะว่าเหลือจากนี้แล้วเราคิดว่าอายุก็คงจะไม่เหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็62 63แล้วนะครับนะถือว่าเกียรติยศชื่อเสียงอะไรพวกนั้นก็มันเป็นเพียงเหมือนก้อนเมฆนะครับ เดี๋ยวมันก็พัดผ่านไปเป
0: ็
1: นเรื่องธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นจงอยู่ให้มีความสุขฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคนเราต้องหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดครัดไม่เครียดครัดนะทำให้เป็นธรรมทำอะไรก็ได้นะครับที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับสองมีความสุขอิ่มหนำมีความสุขอิ่มหนำสามก็คือแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญนะสี่ก็ไม่มัวเมาลุ่มหลงอะไรเนี้ยเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ยึดธรรมะมาครองใจด้วยนะครับได้ทั้งธรรมะแล้วก็ธรรมชาติ
0: ครับและนี่ก็คืออาจารย์สุมนครับที่ผู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งหลังจากเกษียณอายุราชการท่านก็บอกอย่างเมื่อกี้เลยว่าการพักผ่อนหลังจากเกษียณอายุราชการของท่านก็คือการมาทำสวนทำสวนก็ได้ทั้งออกกำลังกายบริหารสุขภาพแล้วก็ยังมีความอบอุ่นที่ได้อยู่กับครอบครัวอีกด้วยครับเดี๋ยวจะให้ครูพาไปดูสวนสักหน่อยว่าในสวนของครูมีอะไรบ้างได้ไหมครับ
1: ได้ครับได้ยินดีเลยครับ
0: ไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูสวนผสมผสานของครูสุมนกันครับว่าในสวนแห่งนี้มีพืชอะไรบ้างที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณครูสุมนในวัยเกษียณอายุราชการครับไปกันครับ

0: ครูครับที่นี่มีพืชอะไรบ้างครับครู
1: ก็ตรงนี้มันจะเป็นผักสวนครัวมีพวกมะเขือมีกระเจี๊ยบครับ
0: กระเจี๊ยบ
1: ทำอาหาร
0: ครับ
1: ครับ
0: กระเจี๊ยบนี่สายพันธุ์อะไรครับครูทำไมดูใหญ่จัง
1: อันนี้ครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสายพันธุ์อะไร
0: หรือว่าเพราะปุ๋ยดีดินดี
1: ดินดีปุ๋ยดีนะเนี่ยปกติแล้วดินมันไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่ามันเพิ่งขุดใหม่ทีนี้เราก็ต้องมาใช้เวลานิดหนึ่งในการปลูกก็มาทำขุดหลุมไว้แล้วก็ตากแดดเพื่อที่จะฆ่าเชื้อและรดน้ำนี่เป็นขั้นตอนตากแดดไปสักหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็เริ่มใส่ขี้ไก
0: ่
1: ใส่ขี้ไก่แล้วก็มาพรวนดินก็ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วันแล้วก็เริ่มลงปลูกได้เลย
0: ครับพื้นที่ตรงนี้ครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้มีพืชอะไรบ้างครับ
1: ตรงนี้มีชะอมมีถั่วพลูนะครับมีใบโหระพามีใบยี่รานะครับแล้วก็มีขนุนบ้างนะครับส้มสายน้ำผึ้งฝรั่งนะฝรั่งก็มีหลายสายพันธุ์นะครับก็ปลูกไว้
0: คร
1: ับ แข็งน้อยก็พอได้กินมีมะละกอด้วย
0: เมื่อกี้เห็นนู่นเลยต้นมะละกอ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนของครูนอกจากผักสวนครัวแล้วที่มีกระเจี๊ยบมะเขือนู่นนี่นั่นมีผลไม้อะไรบ้าง
1: ผลไม้ก็มีส้มโอนะครับส้มโอทับทิมสยามแล้วก็มีพวกมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะครับซึ่งเป็นสวนอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราค่อยเดินไปชมกัน
0: ได้ครับ
1: ครับ
0: อยากเห็นสวนของครูเดี๋ยวครูพาชมหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ได้

0: เหมือนการดูแลนี่ยากไหมครับครูในการปลูกผักส่วนตัว
1: ก็ไม่ยากอะไรนะครับว่าดูมันไปเรื่อยๆดูสบายอกสบายใจนะครับคือไม่ซีเรียสถ้าต้นไหนตายก็เดี๋ยวก็ปลูกใหม่นะครับมันก็ธรรมดาก็เหมือนมันอยู่รวมกันนะก็เหมือนเราเป็นครูสอนนักเรียนนะไอคิวแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันแต่ต้องอยู่รวมกันได้อยู่ด้วยกันได้ต้นไม้ก็เหมือนกันจะให้มันสมบูรณ์แบบสวยทุกต้นมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับตรงนี้แต่เราก็พยายามดูแลก็เหมือนนักเรียนนั่นแหละคนนู้นเรียนเก่งคนนี้เรียนไม่เก่งนะครับ
0: คอยเกื้อหนุนกัน
1: เกื้อหนุนกันครับ
0: ก็อันนี้มะละกอมะเขือยาวก็มีชะอมก็มี
1: มะเขือพวงก็มี

0: มีผักหวานด้วย
1: มีผักหวานด้วยปลูกไว้ผักไว้เล่นเล่นครับ
0: เก่งเลี้ยงอร่อย
1: ครับก็ใช้กิ่งมันเนี่ยปักเล่นเล่นไว้นะครับปักเล่นเล่นไว
0: ้โอเคได้ด้านนี
1: ้ละมุด
0: อ๋
1: ออันนี้ละมุดฝรั่งละมุดฝรั่ง
0: ลูกสวา
1: ลูกสวา
0: ลูกสวาเป็นแถวฝั่งสงขลาจะเรียกลูกสวา
1: ครับ
0: หมุดรัง
2: และทั้งหมดนี้ก็คือความมหัศจรรย์ของสวนเกษตรผสมผสานครับที่นอกจากจะสร้างรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้ผลผลิตที่ปลอดภัยมารับประทานกันในครอบครัวครับจากวัตถุดิบสดๆในร่องสวนที่พวกเราช่วยกันเก็บมาเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ก็ได้เวลาส่งต่อเข้าสู่ห้องครัวแล้วครับมาดูกันดีว่าผักพื้นบ้านและผลไม้รสหวานฉ่ำเหล่านี้จะถูกเนรมิตออกมาเป็นเมนูเด็ดประจำถิ่นอะไรบ้างและรสชาติจะแซ่บโดนใจขนาดไหนตามพวกเราเข้าครัวไปชิมพร้อมๆกันครับ
0: วันนี้ครับคุณผู้ชมจากที่เราได้เดินชมสวนเกษตรผสมผสานของคุณครูสุมนต์สัตว์แก้วแล้วอยากจะบอกว่าอีกหนึ่งคนสำคัญในวันนี้ก็คือแฟนของคุณครูสุมนต์ครับแล้วก็ครูสุมนต์กระซิบมาบอกว่าอาหารวันนี้จากพืชในสวนของท่านหมดเลยครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับ
3: ก็มีเมนูน้ำพริกนะคะน้ำพริกแล้วก็ไข่เจียวชะอมแล้วก็แกงส้มนะคะแกงส้มปลานิ่นในบ่อนะคะ
0: ครับ
3: แล้วก็มีผลไม้ในสวน
0: มีมะละก
3: อมีมะละกอมีฝรั่งมีกล้วยนะคะ
0: ก็คือวันนี้คือเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าชีวิตหลังวัยเกษียณของครูสุมนหรือครูสุมนสักแก้วครับที่ผันตัวจากครูมาทำอาชีพเกษตรกรที่ผสมผสานมีพืชหลากหลายชนิดมากเลยที่เราได้เห็นในรายการในวันนี้ครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับที่ให้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยให้กับทางทีมงานอีกด้วยครับครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนตามติดชีวิตเกษตรแบบไหนคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไป

0: อ้อมพิธีกรรายการท่องเที่ยวท่านหนึ่งค่ะทุกครั้งที่อ้อมได้ออกเดินทางค่ะเหมือนใจมันฟูตลอดเลยนะเพราะว่าเมืองไทยของเราสวยมากๆจริงๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้การเดินทางมันพิเศษไปกว่านั้นนั่นก็คือรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพของผู้คนระหว่างทางค่ะเที่ยวที่ไหนก็อุ่นใจเพราะคนไทยใจเต็มคอยดูแลอ้อมไม่เคยปล่อยให้อ้อมต้องเดินทางเพียงลำพังเลยค่ะส่งต่อความงดงามของเมืองไทยไปพร้อมกับความน่ารักของทุกคนเติมใจให้กันเป็นเจ้าบ้านที่ดีใครๆก็อยากจะกลับมาหาอีกครั้งค่ะ
1: เที่ยวเมืองไทยเติมเต็มหัวใจทุกการเดินทาง

0: ั่วไทยด้วยกันกับ NBT ภาคใต้นะคะ
1: ตาเองกินข้าวยังครับ
2: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
1: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
2: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
1: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
2: ฮะ
1: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
2: อย่ากินเกินขาบนะครับ
3: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
4: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
1: โอเค
3: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.

0: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สันติสุขและความจำเริญมีแต่ท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้รายการวิถีมุสลิมมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้เรามีประเด็นคำถามที่น่าสนใจเกี่ยวกับวันสำคัญของทุกศาสนาอิสลามก็มีพุทธก็มีคริสต์ก็มีแต่ละศาสนาทำไม่เหมือนกันวันนี้เราจะมาคุยกับเรื่องวันปีใหม่มาอัลฮิจรัของอิสลามทำไมเราอิสลามให้ความสำคัญเกี่ยวกับมาอัลฮิจรัและมาอัลฮิจรัคืออะไรเราไปพบกับท่านดรสุเปียนดาตูจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปชมเลยครับผม
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพขอชูกรต่อองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อีกวาระหนึ่งสำหรับวาระที่เราจะได้ต้อนรับฮิจเราะห์ศักราช1448ในปีหน้าอีกไม่กี่วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์การนับศักราชของอิสลามนั้นจะนับเริ่มต้นที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์ได้อพยพจากนครมักกะฮ์ไปยังเมืองมะดีนะห์ซึ่งในระหว่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพในครั้งนั้นก็จะมีบทเรียนต่างๆหลายๆอย่างซึ่งเราจะได้มาร่วมกันถอดบทเรียนจากการอพยพของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประการแรกนบีอพยพนั้นโดยคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนื่องจากที่นครมักกะฮ์สมัยนั้นนบีได้รับการต่อต้านจากชาวกุรอชดังนั้นมาถึงเวลาแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้อนุญาตให้นบีอพยพ

พร้อมกับซอฮาบะห์ของท่านก็คือท่านอบูบักรอัสซิดดีกก่อนที่นบีจะอพยพไปนั้นนบีก็ได้เรียกบรรดาซอฮาบะห์ไม่ว่าจะเป็นอบูบักรอับดุลลอฮ์อิบนุอบูบักรและก็ท่านอาอิชะห์ท่านอัสมะห์และหลายท่านที่มารวมกันเพื่อที่จะได้ออกความเห็นเพื่อที่จะทำให้นบีนั้นเดินทางบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ดังนั้นในข้อนี้เนี่ยบทเรียนสอนให้เรารู้ว่าการที่เราจะทำการใดๆนั้นเราต้องมีการประชุมกันหารือกันร่วมกันหลังจากนั้นเราก็ได้ให้ตะวักกัลมอบแนวทางนี้ต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى วะชาวิรฮุมฟิลอัมริฟะอิซาอะซัมตะฟะตะวักกัลอะลัลลอฮ์นี่คือบทเรียนข้อแรกที่เราได้ถอดจากการที่นบีนั้นได้อพยพจากมักกะมาสู่มะดีนะห์บทเรียนที่สองบรรดาซอฮาบะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอบีบักรไม่ว่าจะเป็นอาลีบินอบีตอลิบไม่ว่าจะเป็นซิตีอาอิชะห์อัสมาอับดุลลอฮ์บินอบูบักรและหลายท่านก็รวมตัวเพื่อที่จะช่วยเหลือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจัดหาเสบียงจัดสัมภาระต่างๆดังนั้นในบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเราจะได้เห็นว่าทั้งซอฮาบะห์ชายและก็ท่านซอฮาบะห์หญิงก็มารวมกันดังนั้นบทเรียนตรงนี้เราจะทำการใดๆนั้นเราต้องรวมกันประชุมหารือกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้ชายหรือว่าจะเป็นฝ่ายผู้หญิงก็ต้องมีส่วนร่วมในการทำกิจการใดๆอันนี้คือเป็นบทเรียนที่สองต่อมาบทเรียนที่สามในระหว่างที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอบูบักรอัสซิดดีกอยู่ในถ้ำซูรในขณะนั้นอบูบักรก็รู้สึกระแวงหวาดกลัวต่อชาวกอรีชที่มาควานหาท่านนบีแต่แล้วนบีก็ได้ปลอบใจท่านอบีบักรว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงให้ความช่วยเหลือต่อเราเราไม่ได้ถูกทอดทิ้งโดยลำพังเรายังมีอัลลอฮฺอยู่ในที่นี้จะบอกว่านบีได้ให้ความมั่นใจให้อีมานให้เตาฮีดกับอบูบักรอัสซิดดีกอย่างเหนียวแน่นว่าเรานั้นไม่ได้ถูกทอดทิ้งอยู่เพียงลำพังเรานั้นยังมีอัลลอฮ์อยู่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ประทานอายะห์อัลกุรอานซึ่งมีความหมายว่าอัลลอฮ์ให้ความช่วยเหลือต่อท่านนบีและอบูบักรซึ่งสังทองสั้นทั้งสองท่านอยู่ในถ้ำซูรหลังจากนั้นก็นบีก็ได้รับความปลอดภัยและก็ได้เดินทางจากถ้ำซูรไปสู่นครมะดีนะห์อย่างปลอดภัย
ในระหว่าง

0: บรรดาชาวมาดีนะที่เปรียบเสมือนว่าท่านนาบีเนี่ยมีแห่งสัจธรรมที่เมืองมาดีนะพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเราก็จะเข้าถึงฮิจรัตศักราชปีใหม่อิสลาม1448ฉะนั้นการฮิจรัตการอพยพของท่านนาบีก็จะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับพวกเราทีนี้เราจะอพยพไปณทีนี้ก็คือการอพยพการเสียสละของเราเราต้องเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงกิริยามารยาทของเราเราอพยพเราเปลี่ยนแปลงการที่เรานั้นเป็นคนที่เกียจคร้านเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงปีใหม่เนี่ยต้องเป็นคนที่ขยันขันแข็งจากคนที่ไม่อยากจะเรียนรู้และการศึกษาเราก็ต้องเปลี่ยนตัวเราในปีใหม่อิสลามเนี่ยให้เรานั้นเป็นบุคคลที่อยากใฝ่หาความรู้การศึกษานี่คือการอพยพการเปลี่ยนแปลงในทัศนะนะในเชิงเราที่ว่าความหมายของการอพยพของพวกเราในวันนี้ก็คืออยากให้พวกเรานั้นได้พยายามเปลี่ยนแปลงตัวของเรานั้นไปในทางที่ดีมีความดีอยู่แล้วพอมาปีใหม่อิสลามเนี่ยจะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะสุดท้ายผมขอดุอาให้องค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประทานความสุขความบารอกะห์ให้กับทุกท่านและก็ให้เรานั้นได้ทำอามัลอิบาดะห์ในปีใหม่อิสลาม1448นี้ต่อไปครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์
1: กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการวิถีมุสลิมครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เราได้ฟังดร.ซูเฟียนดาตูท่านเป็นรองประธานกรรมการอิสลามจังหวัดยะลาได้ให้ความรู้ในเรื่องที่เราอยากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบว่าทำไมอิสลามเราต้องเรียกคำว่าฮิจเราะห์หรือว่าปีใหม่ของอิสลามและทุกอย่างท่านผู้ชมได้รับรู้แล้วก็การฮิจเราะห์คือการเปลี่ยนแปลงการอพยพและในวันนี้เราจะมาถามเพิ่มเติมกับดร.ว่าทำไมอิสลามเราเนี่ยคำว่าปีใหม่คือว่าการฮิจเราะห์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับผม
0: ครับในส่วนของปีใหม่อิสลามเนี่ยจะมีหลายๆทัศนะก่อนที่ที่ท่านนบีจะเสียชีวิตเนี่ย
1: ครับผม
0: จะมีท่านบรรดาซอฮาบะห
1: ์ครับ
0: ได้รวมตัวแล้วก็คิดว่าเราเนี่ยจะเอาหรือว่าจะนับวันปีใหม่ของอิสลามนี้นะอย่างไรหลังจากที่นบีเสียชีวิตแล้วนบีวาฟัตแล้วบรรดาไซดนาอุมัรอิบนุคอตตอบก็ได้เรียนเชิญบรรดาซอฮาบะห์ต่างๆมาปรึกษาว่าเรานั้นจะหาความเหมาะสมในการตั้งหรือว่านับปีอิสลามมีบางคนก็เสนอว่าให้นับจากวันที่นบีนั้นได้คลอดหรือว่านบีนั้นได้มองลูดได้คลอดออกมาวันเกิดของนบี
1: วันประสูติ
0: วันประสูติของท่านนบีทีนี้พอไปมาก็จะเหมือนกับศาสนาอื่นศาสนาอื่นทีนี้ก็มีบางท่านก็ให้ทัศนะว่าให้นับจากวันที่ท่านนบีนั้นได้เสียชีวิตได้เสียชีวิตแล้วก็มีบางคนก็แย้งว่าก็เหมือนกับคนอื่นอีกทีนี้พอไปมาก็มีบางท่านก็เสนอว่าเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันเรานับจากวันที่นบีนั้นได้อพยพได้ฮิจเราะห์ จากนครมักกะ

0: ไปสู่เมืองมาดีนะเลยปีนั้นแหละปีนั้นแหละก็คือเป็นปีแรกที่นบีฮิจเราะห์นั้นนับตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็1448แล้ว
1: อพยพ
0: จากมักกะไปมาดีนะก็ประมาณนั้นนะครับนั่นเป็นที่มาที่ไปของการนับปีของอิสลาม
1: ผมเข้าใจแบบนี้ว่าด็อกเตอร์ว่าท่านศาสดาได้เผยแพร่ศาสนา
0: อ๋อครับครับ
1: เข้าใจว่าเราบางคนเข้าใจว่าวันเข้าใจว่าทำช่วงวันเกิดนี่ก็เหมือนศาสนาอื่น
0: ครับ
1: เข้าใจว่าท่านศาสดาได้ไปเผยแพร่ศาสนาที่มักกะ
0: อ๋อครับครับอันนี้ก็เป็นก็คือเขาคนนับจากว่าวันที่ท่านนบีเนี่ยฮิจเราะห์ไปท่านสมัยนั้นก็นบีก็แพร่ศาสนาอยู่แล้วที่มักกะแต่ว่าการเผยแพร่ของศาสนาที่มักกะนั้นจะเป็นการเผยแพร่เป็นลับๆอย่างลับๆทีนี้พอมาย้ายหรือว่าอพยพไปมะดีนะห์นี่ก็การเผยแพร่ของท่านนบีก็จะเปิดเผยมากยิ่งขึ้น
1: และเป็นที่ยอมรับ
0: ครับผม
1: ของบรรดาของอิสลามที่อยู่ที่ของอาหรับ
0: ครับ
1: อาหรับที่มะดีนะห
0: ์เราจะได้เห็นว่าเนื่องจากสาเหตุที่ท่านนบีฮิจเราะห์เนี่ยทำให้ศาสนาอิสลามได้เผยแพร่และก็กระจายไปทั่วทุกมุมโลก
1: ครับ
0: นี่เริ่มต้นจากฮิจเราะห์
1: จุดเริ่มต้นของฮิจเราะห์คือปีใหม่ของอิสลาม
0: ครับผม
1: แล้วก็ทำไมที่ว่าอิสลามเนี่ยเกี่ยวกับของการทับปีใหม
0: ่ก็
1: ว่าฮิจเราะห์ของปีใหม่อิสลามเราเนี่ยถึงมีคําว่าถ้าศาสนาอื่นเค้ามีการบันเทิง
0: ครับครับ
1: เค้ามีการจัดมหากรรมนู่นมหากรรมนี้แต่มาอิสลามเราถึงไม่มี
0: ในหลักของศาสนาอิสลามแล้วเนี่ยในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเดือนที่ประเสริฐเหมือนกันเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามนะการกระทำสิ่งที่ไม่ดีนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเดือนมุฮัรรอมมุฮัรรอมนี่ก็เป็นเดือนที่ว่าให้เกียรตินะเดือนให้เกียรติเราจะไปทำไม่ดีไม่งามไม่ได
1: ้
0: ดังนั้นในปีใหม่ของอิสลามเนี่ยก็จะมีการบวชการบวชอาชูรอ
1: รณรงค์เล
0: ยรณรงค์ในการบวชแล้วก็ให้เรานั้นได้คิดถึงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮฺได้ให้ริสกีกับเราให้ความเป็นอยู่กับเราเมื่อเราบวชแล้วก็จะทำให้เรานั้นจิตใจของเรานั้นเบิกบานมากขึ้นใกล้ชิดต่อกับอัลลอฮฺมากขึ้นนั่นคืออยากจะให้เรานั้นได้เข้าใจว่าเรารับปีใหม่อิสลามด้วยความน้อมแล้วก็รับในแล้วก็ชุกรต่อนิมัติที่อัลลอฮฺสุบฮานะวะตาลาให้กับเรา
1: ท่านผู้ชมครับได้พอรู้ว่าทำไมอิสลามเราถึงรับปีใหม่เรารณรงค์ให้ทำแต่ความดีให้นึกถึงพระองค์เหรอให้เรานึกถึงแต่สิ่งที่ดีและอีกอย่างหนึ่งทำไมอิสลามเราเนี่ยถึงแตกต่างมากกับศาสนาอื่นการเรื่องการรับปีใหม่แล้วก็การปฏิบัติตนเนี่ยของอิสลามเราถึงแตกต่างมากเลยด้วยแบบนี
0: ้ในการประกอบกิจวัตรหรือว่าศาสนกิจต่างๆในศาสนาอิสลามเนี่ยจะคำนึงและก็จะเน้นในเรื่องของบทบัญญัติของคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็บทสุนนะแนวทางของท่านนบีเมื่อเราปฏิบัติตาม2อย่างนี้แล้วเราก็จะทำให้เรานั้นเดินทางในสิ่งที่ถูกต้องนะฉะนั้นเราจะทำอะไรต่างๆนั้นต้องคำนึงถึง2อย่างเนี่ยบทองค์การของอัลกุรอานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ท่านนบีแล้วก็มาฟังทัศนะของบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้ต่างๆซึ่งจะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้ดำเนินอยู่ในคันลองของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง
1: แล้วก็เราจะได้หลุดพ้น
0: จ
1: ากในคำว่ามะซียัต
0: ครับผม
1: สิ่งอบายมุขทั้งหลายต่างๆแล้วก็มาปัญหาที่ว่ามาส่งผลกระทบกับเราเองในแง่การทำความดีในแง่การช่วยสังคมทุกอย่างนี้ก็คือการเริ่มต้นการอพยพของเราในงานในแง่ทางที่ดีของเรา
0: ครับผม
1: ถึงแม้ปีนี้เราได้ทำความดีไม่มากแต่ปีหน้าเราเนียดไว้ในตัวเองว่า
0: เจตนาตั้งใจไว้
1: ตั้งแต่ว่าปีหน้าเราจะเปลี่ยนแปลงในแง่ที่ดีและใน

0: จะบอกยังไงต่อศาสนิกให้ว่าทําไมเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในการกระทําเปลี่ยนแปลงทำในสิ่งที่ดีเปลี่ยนแปลงอะไรเตี้ยทุกอย่างเพื่อวันข้างหน้าของเรา
1: ครับเราเข้าใจว่าชีวิตของเราเนี่ยมันก็เดินทางมันถึงเวลาที่ยาวพอสมควรทีนี้ความตั้งใจของเรานั้นคือเรามาอยู่ในโลกดุนยาเนี่ยเป็นการอยู่ชั่วคราวเท่านั้นสิ่งที่เราจะไปใช้ชีวิตในวันอัคเครอข้างหน้าเนี่ยเป็นที่จีรังยั่งยืนดังนั้นอยากจะให้เรานั้นได้ทำความดีพยายามสร้างนะความดีให้ตลอดไปแล้วก็ถ้าสมมติว่าปีนี้เรายังทำความดีไม่เต็มที่แล้วก็เราตั้งใจเนี่ยนะเจตนาว่าปีหน้าเนี่ยเราจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปนะเพราะเวลาของเรานั้นมีจำกัดนะอย่ายิ่งในช่วงท้ายๆเนี่ยในช่วงที่โลกกำลังประสบมรสุมต่างๆเนี่ยจะมีโรคภัยไข้เจ็บอยู่ตลอดเวลาม
0: ากมาย
1: มากมายชีวิตของเรานั้นนับว่าสั้นมากฉะนั้นอยากให้เราพอมาถึงปีใหม่แล้วให้เรานั้นได้ไตร่ตรองชีวิตของเราที่ผ่านมาอย่างไรแล้วก็เราจะกำหนดเดินทางชีวิตของเราอีกในวันข้างหน้าเนี่ยกี่ปีเราก็ยังไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรนั่นแหละที่มีการที่เรานั้นจะได้เปลี่ยนแปลงบทบาทชีวิตของเราให้ดียิ่งขึ้นครับ
0: งั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด
1: ครับผม
0: ดร.เนื่องจากเราในฐานะเราเป็นมุสลิมคนหนึ่ง
1: ครับ
0: ผู้นับถือศาสนาอิสลามคนหนึ่งเป็นบ่าวของอัลเลาะห์เราต้องมาพิจารณาตัวเองแหละ
1: ครับ
0: ว่าเราทบทวนตัวเองมาสักประมาณเท่าไหร่แล้วนะเราปีนี้เราได้หลังจากรอมฎอนเราได้เต็มที่การตั้งอามะอิบาดะห์หลังจากนั้นก็มาชาวัลแล้วมาเดือนละประกอบอิติฮัจญ์แล้วก็ทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเรานับตัวเองว่าปีนี้เราทำความดีสักประมาณเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: ในอนาคตข้างหน้าเราจะมีชีวิตอยู่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ในการที่เราจะวางแผนเราตัวเนี้ยอุสตาด
1: ครับ
0: เราวางแผนสักปีหน้านี้เราจะให้ดีขึ้นสัก 10%
1: ครับ
0: เราพอจะวางแผนยังไง
1: ได้ครับผมจะมีนะฮะดีษของท่านนบีบทหนึ่งนบีได้กล่าวว่าอิลตานิมคัมซันกับละคอมซินสู่เจ้าจงไขว่คว้า5ประการนี้ก่อนที่5ประการนี้จะมาหาท่าน
0: ครับผม
1: นะข้อแรกนบีบอกว่าซียาบากะกับละฮารอมิกาก็คือในขณะที่ท่านยังเป็นหนุ่มเนี่ยนะก่อนที่ท่านจะความแก่ของท่านจะมาหา
0: ชรา
1: ความชราความชราจะมาหาในขณะที่เรายังชีวิตของเรานั้นยังอยู่ในวัยหนุ่มเราก็ต้องพยายามตักตวงตักตวงในขณะที่นะร่างกายของเรายังแข็งแรงอะไรพวกนี้นะเราต้องตักตวงให้โอกาสนี้ให้มากมากเซียบากะกับลาฮารอมิกาวาซิฮัตกะกับลาซากอมิกานบีบอกว่าในขณะท่านมีสุขภาพที่ดีก่อนที่สุขภาพของท่านนั้นจะไม่ดีนะก่อนที่เราจะมีโรคภัยไข้เจ็บในขณะที่เรานั้นยังไม่มีโรคภัยเนี่ยเราแข็งแรงอยู่นะตักตวงไว้โอกาสเนี่ยโอกาสที่ดีที่สุดนะวากีนากะกับลาฟักริกาและในขณะที่ท่านนั้นรวยมีทรัพย์สินก่อนที่ท่านจะจมในเรื่องของว่าในความจนอยู่ในความจนนะทีนี้นะในขณะที่เรามีทรัพย์สินอยู่มีตังค์อยู่แล้วก็ต้องใช้จ่ายนะวากินากับกับละฟักริกาและต่อไปก็คือวาฟารอกกับกับละชุกริกาในขณะที่ท่านมีเวลาว่างก่อนที่ท่านจะไม่มีเวลานะเวลาวุ่นวายเวลาที่มาหาท่านนั้นท่านจะไม่มีเวลาทำและสุดท้ายนบีบอกว่าวะฮายาตะกะกอบละเมาติกาในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ก่อนที่ชีวิตของท่านจะสูญหายไปจะสิ้นไปทีนี้ข้อที่นบีบอกเนี่ย5อย่างนี้ผมว่าดีที่สุดแล้วนะเราก็ปีใหม่เนี่ยเราพยายามที่จะนะใฝ่หานะแล้วก็ทำอามัลอิบาดะห์ให้มากๆที่สุดก่อนที่ชีวิตของเรานั้นจะ

0: สูญเสียไป
1: ครับผมถือว่าพอสังเขป
0: ครับ
1: เราได้รับรู้เราได้ให้ความสำคัญกับชีวิตเราชีวิตท่านผู้ชมเพราะว่าเรารับปีใหม่แล้วเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีและปิดท้ายรายการนิดนึงดร.
0: ครับ
1: ช่วยฝากเตือนอะไรท่านผู้ชมว่าอ่ะปีนี้เราพลาดแล้วปีหน้าเราต้องเริ่มใหม
0: ่ครับผมครับอยากจะฝากพวกเราว่าอัลฮัมดุลิลละห์เราขอชูกรต่อองค์อัลลอฮ์ให้มากๆที่อัลลอฮ์ยังให้ชีวิตกับเราอัลลอฮ์ให้โอกาสกับเราแล้วก็เราก็จะพยายามที่จะสัญญากับตัวเราเองว่านะในขณะที่อัลลอฮ์ให้ชีวิตกับเราเนี่ยปีนี้หรือว่าปีหน้าเนี่ยเราจะทำความดีให้มากๆจะทำความดีให้ดีที่สุดนะจน เรานั้นจะไม่ไหวนะในขณะนี้เรายังมีร่างกายของเรายังแข็งแรงเราก็จะทำ อามัลอิบาดะห์ให้ดีที่สุดต่อไปครับ
1: โอเคครับผมต้องขอบคุณดร.ซูเฟียนดาตูและท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการอิสลามจากยะลาได้มาให้ความรู้กับท่านผู้ชมและผมด้วยเวลาหมดแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องกล่าวด้วยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: ร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของการแข่งขันเรือพื้นบ้านอันทรงคุณค่ากับการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชสีนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งวันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายจังหวัดนราธิวาสรับชมการถ่ายทอดสดพร้อมกันทางโทรทัศน์หมายเลข11 NBT ภาคใต้ตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไป
1: ทุกเรื่องที่อยากรู
2: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
3: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความดันและประมาท
4: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
1: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์9โมงเช้า

0: สวัสดีค่ะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้นะคะจะนำคุณผู้ชมมาเจาะลึกภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตชาวยะลาไปกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาค่ะแน่นอนค่ะว่าในยุคที่เมืองต้องก้าวไปข้างหน้านะคะการพัฒนาจะต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะโดยเฉพาะการสร้างอารยสถาปัตย์นะคะหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานค่ะที่ออกแบบมาโดยเฉพาะคนทุกกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีกลุ่มผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ที่มีความต้องการเป็นพิเศษค่ะเพื่อที่จะให้พวกเขาเหล่านั้นนะคะสามารถใช้ชีวิตนอกบ้านได้อย่างอิสระปลอดภัยและมีศักดิ์ศรีค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะไปฟังวิสัยทัศน์ของท่านเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากันค่ะว่าการเปลี่ยนโฉมเมืองยะลาสู่การเปลี่ยนผ่านเมืองแห่งความเท่าเทียมจะเป็นอย่างไรติดตามในรายการพร้อมๆกันวันนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและขณะนี้ค่ะดิฉันก็ได้อยู่กับท่านมูฮัมหมัดอามีนมะทาเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนเดินเข้ามาทางขาขึ้นก็คืออายุขนาดนี้ก็ได้ใช้ทางลาดแล้วเหมือนกันค่ะท่าน
1: ค่
0: ะวันนี้นะคะก็จะมาร่วมพูดคุยกันนะคะในเรื่องของการขับเคลื่อนของอบจ.ยะลาค่ะในเรื่องของการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์นะคะเพื่อคุณภาพชีวิตที่เท่าเทียมที่เรามาพูดกันในเรื่องนี้วันนี้ค่ะท่านคะเพราะจริงๆแล้วหลักๆตอนนี้ในสังคมผู้สูงอายุบ้านเราก็เข้ามาเกือบ 100% แล้วใช่มั้ยคะท่าน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: จำนวนผู้สูงอายุเปอร์เซ็นต์ตัวนี้พุ่งสูงขึ้นมากสำหรับสังคมไทย
0: ใจหายมากเลยค่ะเราสองคนอยู่ในกลุ่มนั้นหรือยังคะ
1: เกือบ
0: นะคะแต่หน้าตาอาจจะยังไม่ให้นะคะคุณผู้ชมค่ะเหมือนที่บอกไปค่ะวันนี้ค่ะจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ของอบจ.ยะลาค่ะตอนนี้นโยบายหลักสำคัญเลยมีการขับเคลื่อนยังไงแบบไหนบ้างคะเพื่อความเท่าเทียมกัน
1: ครับเนื่องจากว่าอาคารสถานที่ราชการนะครับซึ่งเป็นของอบจ.ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่สำนักงานหรือหน่วยงานในสังกัดหรือสถานที่อบจ.ดูแลเช่นสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานที่ที่เป็นรพสต.นะครับซึ่งทุกแห่งของที่อยู่ในสังกัดเนี่ยเป็นอาคารราชการทั้งหมดซ
0: ึ่
1: งมันมีเกี่ยวเนื่องกับระเบียบกฎหมายด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของนโยบายของท่านนายกมุกตามาธานายกอบจ.ยะลาเน้นย้ำในเรื่องของการรักษาอารยสถาปัตย์ส่งเสริมให้เกิดให้มากที่สุดเพราะท่านก็รับทราบรับรู้ถึงสถานการณ์ผู้สูงอายุประกอบกับคนพิการเด็กตัวเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะถึงบริการของภาครัฐได้อย่างไรให้มีความเสมอภาคกันก็เลยเป็นนโยบายท่านนายกที่จะต้องทำเรื่องนี้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปครับท่านจะสังเกตได้ว่าเหมือนที่พิธีกรมาเมื่อกี้เมื่อขับรถเข้ามาในอบจ.เนี่ยโดยเฉพาะสำนักงานเนี่ยจะมีที่จอดผู้พิการให
0: ้
1: สำหรับบริการสำหรับคนพิการที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไกลๆได
0: ้
1: ก็มีที่จอดแล้วก็มีทางลาดขึ้นยังสำนักงาน
0: ก็คือใกล้เคียงกันเลยกับที่จอดรถ
1: ใช่ครับใช่ครับตรงนี้บริการเฉพาะให้ผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กตัวเล็กๆที่จะต้องพึ่งมีต้องภาวะพึ่งพิงนะครับตรงนี้ก็เป็นนโยบายท่านนายกมาตั้งแต่ต้นครับ
0: ค่ะแล้วจริงๆแล้วในความหมายคำว่าอารยสถาปัตย์เนี่ยถ้าเราแปลให้เป็นไทยอีกทีนึงจะประมาณไหนได้คะท่าน
1: ก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเอื้อให้กับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงไม่ว่าจะเป็นผู้พิการนะครับที่ไม่สามารถที่จะเดินเหินสะดวกผู้สูงอายุที่

0: การใช้ร่างกายที่ไม่สะดวก
1: หรือว่าต้องมีอุปกรณ์ในการช่วยในการพยุงตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือการเอื้ออำนวยความสะดวกให้คนกลุ่มนี้สามารถใช้อาคารของทางราชการในส่วนต่างๆหรือในสถานที่ที่เป็นที่ราชการรับผิดชอบต้องมีความเท่าเทียมกันเสมอภาคกันที่จะไปถึงเป็นบริการสาธารณะให้ได้ตรงนี้เป็นความคิดที่ง่ายๆก็คือต้องเข้าถึงให้ได
1: ้ค่ะแล้วในส่วนของอบจ.ยะลาเองตอนนี้ที่ทราบมาก็คือได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่เหมือนที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วเป็นอาคารหลังเก่าใช่ไหมคะก็คืออาจจะมีบ้างเล็กน้อยเหมือนที่ท่านบอกก็คือมีทางลาดแล้วก็มีที่จอดรถคนพิการ
0: มีลิฟต
1: ์แต่อันนี้เป็นอาคารหลังใหม่ใช่ไหมคะที่ท่านบอก
0: ก็อาคารหลังเก่าก็มีอยู่แล้ว
1: uh-huh.
0: พอเราสร้างอาคารหลังใหม่ก็เน้นย้ำในเรื่องของการที่จะรักษาอารยะสถาปัตย์ที่สามารถที่จะตอบสนองกลุ่มที่ต้องใช้ภาวะพึ่งพิงเนี่ยนะครับให
1: ้เพิ่มมากขึ้น
0: เพิ่มมากขึ้น
1: มีเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาบ้าง
0: ก็ในส่วนที่เป็นลิฟต์นะครับคนพิการที่นั่งวีลแชร์ก็สามารถเข้าไปแล้วก็มีที่กดลิฟต์ที่อยู่ในระดับที่คนพิการใช้ได้เด็กๆใช้ได้ผู้สูงอายุที่ใช้ง่ายนะครับตรงนี้ก็เป็นเรื่องของการบริการแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือห้องน้ำสาธารณ
1: ะ
0: ที่เกิดขึ้นที่ต้องมีให้เยอะขึ้นสำหรับบริการเพราะว่าสถานที่ของอบจ.หลังๆมีผู้พิการผู้สูงอายุเข้ามาเพิ่มมากขึ้น
1: มาใช้บริการ
0: มาใช้บริการมาติดต่อประสานงานแล้วก็เวลามีกิจกรรมกลุ่มเหล่านี้จะเข้ามาเป็นจำนวนมากขึ้นท่านนายกมีนโยบายว่าต้องให้มีสถานที่นี้รองรับผู้คนที่จำนวนมากขึ้นเนี่ย อย่างไรก็เลยเป็นที่มาของการสร้างอาคารใหม่ก็มีสิ่งเหล่านี้อำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนกลุ่มนี้ครับ
1: ค่ะแล้วจากที่ผ่านมาค่ะตรงนี้เสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนหรือว่าผู้มาใช้บริการเองทั้งที่เป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางหรือว่ากลุ่มผู้สูงอายุมีเสียงสะท้อนหรือว่าเสียงตอบรับยังไงกับเราบ้าง
0: ตรงนี้ก็เป็นอย่างนึงที่สัมผัสเองน
1: ะคร
0: ับซึ่งพอมีคนพิการผู้สูงอายุมาที่อบจ.นะครับซึ่งตรงนี้พอได้พูดคุยกันพอถามถึงห้องน้ำถามถึงทางเดินเราสามารถบอกได้ชี้ได
1: ้
0: ทำให้ความรู้สึกของคนกลุ่มนี้เขารู้สึกว่าสถานที่เป็นมิตรสำหรับเขาเขาจะมาแล้วมันรู้สึกว่าเราขอบริการให้เขาเรามีห้องน้ำที่สามารถใช้วีลแชร์เข้าไปได้เรามีทางลาดที่เขาให้ลูกๆหลานๆเนี่ย
1: เข็นเข้าไปได้
0: ตรงนี้ทำให้เขารู้สึกว่าสถานที่เป็นมิตรสำหรับคนกลุ่มนี้ตรงนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราภูมิใจนะครับในส่วนของที่เป็นสถานที่ที่เป็นอยู่ในสังกัดไม่ว่าจะเป็นรปสต.สิ่งเหล่านี้มีหมดนะครับซึ่งหลังๆเมื่อเข้ามาอยู่ท่านนายกก็มีนโยบายว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นเพื่อบริการให้กับคนกลุ่มนี้ให้เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปในสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวท่านพยายามที่จะสร้างจุดที่สามารถที่จะบริการคนกลุ่มนี้ให้เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวของอบจ.เนี่ย คนกลุ่มนี้ต้องสะดวกเท่ากับคนปกตินะครับตรงนี้เป็นนโยบายท่านนายกครับ
1: ให้ความเท่าเทียมกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนทั่วไปหรือว่าผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุสามารถที่จะมาใช้บริการได้ให้มีความทัดเทียมแล้วก็เท่าเทียมกันนะคะค่ะแล้วก็ทราบมาว่าในส่วนของอบจ.ยะลาเองนะคะก็ได้มีการจ้างงานสำหรับผู้พิการแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุด้วยตรงนี้เนี่ยเรามีการจ้างงานยังไงแบบไหนกับกลุ่มเหล่านี้บ้างคะ
0: ครับเนื่องจากว่าเหมือนที่พูดถึงเมื่อกี้การบูรณาการทำงานเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มนี้นะครับซึ่งคนพิการนะครับสำหรับคนพิการเนี่ยที่สำนักงานนะครับมีผู้พิการที่เรารับมาทำงานเนี่ยจำนวน3คนรปสต.ที่อยู่ในสังกัดอีกประมาณ2คนนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุอีก1คนเข้ามาทำงานเพื่อให้เห็นว่าอบจ.ยะลาไม่ได้ทอดทิ้งถ้าหากว่ามีตำแหน่งมีอะไรที่สามารถทำงานได้คนกลุ่มนี้ยังไม่ได้โดนทอดทิ้งยังสามารถมาทำงานกับเราได
1: ้
0: ในตำแหน่งที่เอื้ออำนวยให้กับการทำงานแล้วก็มาช่วยราชการนะครับมาช่วยราชการเพื่อขับเคลื่อนงานช่วยเหลือสังคมได้อีกถึงแม้ท่านจะเป็นผู้

0: ตรงนี้อยากจะสร้างกำลังใจให้กับให้กับคนกลุ่มนี้ซึ่งนายกเน้นย้ำมากว่าคนกลุ่มนี้ต้องมีสิทธิ์มีการเข้าถึงบริการฐานะและมีสิทธิ์ถึงงานของอบจ.ด้วยตรงนี
1: ้ค่ะค่ะท้ายนี้ท่านตั้งเป้าไว้ไหมคะว่าในเรื่องของการทำให้เป็นอารยสถาปัตย์ทั่วเมืองยะลาเลยมีความมีอนาคตจะเป็นยังไง
0: ก็อย่างแรกที่สุดก็คือสำหรับงานของอบจ.ยะลาไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางเครื่องก่อสร้างต่างๆต้องมีอารยสถาปัตย์เข้ามาอยู่แล้วหลังจากนี้เป็นต้นไปหรือกับทำไปแล้วเนี่ยก็คือการพูดคุยในเรื่องของกับหน่วยงานอื่นๆภาคเอกชนประชาชนทั่วไปจะเห็นว่าหลังๆที่เราไปสร้างอาคารที่เป็นมีอารยสถาปัตย์น
1: ะครับ
0: มัสยิดต่างๆที่สร้างโดยเอกชนทั่วไปประชาชนทั่วไปตอนนี้เขาก็มีอารยสถาปัตย์มีทางขึ้นของผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้เด็กเล็กหรือผู้สูงอายุมีทางเดินของเขาหมดเลยตรงนี้อยากจะบอกว่าเมื่อราชการหรือหน่วยงานลักษณะเป็นองค์กรของรัฐเนี่ยไปสร้างเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนนะประชาชนเขาก็ทำตามเพราะเขารู้ว่าในหมู่บ้านตัวเองในชุมชนตัวเองมีคนกลุ่มนี้เยอะอยู่เขาก็เลยทำตามหรือว่านำเรื่องของอารยสถาปัตย์ไปสร้างโดยเฉพาะอาการสถานที่ที่เป็นฐานะของชุมชนต่างๆตรงนี้เกิดขึ้นเยอะเลยครับ
1: ค่ะท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านฝากนะคะหรือว่าบอกถึงพี่น้องชาวยะลานะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านอื่นๆที่ดูรายการของเราอยู่ด้วยว่าในส่วนของอบจ.ยะลาเองเนี่ยได้มีการทำในเรื่องของอารยสถาปัตย์เป็นยังไงไปถึงไหนแล้วแล้วก็ในส่วนของอบจ.ยะลาเองเนี่ยมีการให้บริการสำหรับคนกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้สูงอายุไว้โดยที่ไม่ต้องมีความกังวลว่าจะต้องเดินไปไหนมาไหนได้โดยไม่สะดวกอย่างเงี้ยค่ะเชิญค่ะ
0: สำหรับอบจ.ยะลานะครับอยากจะฝากถึงทุกท่านนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของสำนักงานของอบจ.ยะลายินดีต้อนรับทุกท่านนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้เรามีทางลาดที่จะให้สำหรับท่านให้มีบริการห้องน้ำสำหรับท่านท่านไม่ต้องกังวลถ้ามายังอบจ.ยะลาสำหรับอาคารทั่วไปนะครับที่เป็นสิ่งก่อสร้างของอบจ.ยะลาไม่ว่าจะเป็นอาคารอเนกประสงค์ที่อยู่ตามชุมชนต่างๆหรือแหล่งท่องเที่ยวของอบจ.ยะลานะครับการพัฒนาต่อไปหรือพัฒนาไปแล้วเนี่ยคำนึงถึงคนกลุ่มเปราะบางนะครับคนลักษณะพิเศษที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เราพยายามเน้นย้ำตัวนี้เพราะเราถือว่าท่านก็เป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในสังคมที่มีสิทธิ์เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอบจ.ยะลาในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลประชาชนนะครับก็เลยนำเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักในการที่จะให้สังคมมีความเสมอภาคนะครับเท่าเทียมกันในการใช้บริการสาธารณะสำหรับราชการครับ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นข้อเน้นย้ำของท่านเลขาธิการนะคะในเรื่องของอารยสถาปัตย์ของอบจ.ยะลาแล้วก็ในส่วนของอบจ.ยะลาที่ดูแลอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเราสองคนนะคะจะนำคุณผู้ชมไปดูอารยสถาปัตย์ที่เกิดขึ้นในอบจ.ยะลานะคะว่ามีอะไรแบบไหนบ้างที่สามารถให้กับผู้ที่จะมาใช้บริการเกิดความเท่าเทียมกันค่ะเดี๋ยวตามเราสองคนไปเลยนะคะ
2: ครับ
1: เชิญค่ะ
0: ครับ

0: คุณผู้ชมคะพอเราเข้ามาจากอบจ.ยะลาทางเข้าปุ๊บถ้าสำหรับผู้พิการก็คือมาตรงนี้เป็นยังไงคะท่าน
1: เป็นสถานที่ที่จอดรถสำหรับผู้พิการแล้วก็ผู้มีภาวะพิการหรือเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุนะครับจอดที่นี่เรามีที่จอดโดยเฉพาะเลย
0: ไว้บริการเลย
1: ไว้เป็น
0: มีป้ายให้เห็น
1: ว่า
0: เรียบร้อย
1: เรียบร้อย
0: จอดตรงนี
1: ้ตรงนี้
0: พอจอดเสร็จปุ๊บ
1: เดินขึ้นไปทางลาดนะครับทางลาดนี้เป็นทางลาดสำหรับใช้รถเข็นแล้วก็การเดินของผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าสามารถที่จะเดินได้สะดวกกว่าที่จะต้องก้าวขึ้นบันไดนะครับจะทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็มี
0: ราวจับด้วย
1: ให้มีความปลอดภัยมากข
0: ึ้
1: นครับ
0: อันนี้จุดแรกนะคะพอเข้ามาอันนี้คือ

0: ด้านหน้า
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ด้านหน้านะครับเป็นทางลาด
0: ทางลาด
1: สำหรับการเดินที่มีความปลอดภัยมากขึ้นสำหรับผู้ที่เดินแล้วก็
0: หรือว่าใช้
1: วีลแชร
0: ์ค่ะอันนี้ก็คือเป็นอาคาร
1: อาคาร
0: หลังเก่า
1: หลังเก่าแล้วเราก็ค่อยไปอาคารหลังใหม
0: ่แต่ว่าทางเชื่อมระหว่างอาคารหลังเก่ากับหลังใหม่
1: ก
0: ็
1: เ
0: ป
1: ็
0: นทางลาดเหมือนกัน
1: นะครับสำหรับจะให้ผู้สูงอายุหรือผู้พิการสามารถใช้แล้วก็มีราวจับเพื่อความปลอดภัยความมั่นคงของการเดินสำหรับผู้สูงอายุและก็คนพิการนะครับตรงนี้
0: เชื่อมกันไว้เลย
1: เชื่อมกันไว้เลยนะครับซึ่ง
0: ก็สะดวกสบายนะคะ
1: สำหรับอาคารหลังใหม่นะครับซึ่งเป็นอาคารที่เพิ่งเปิดใช้ได้ยังไม่ถึง2ปีนะครับตรงนี้ก็เป็น อาคารที่คำนึงถึงในเรื่องของอารยธรรมได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่นโยบายท่านนายกอยู่แล้วเป็นทางลาดสำหรับ
0: อันนี้ลาดเลย
1: ครับผม
0: ไม่ใช่ลาดบุรีนะคะ
1: ไม่ใช่ลาดบุรี เป็นทางลาดที่ใช้สำหรับรถเข็นแล้วก็ผู้สูงอายุจะสังเกตได้ว่าเป็นประตูสไลด
0: ์
1: เพราะว่าใช้ได้ง่ายสำหรับผู้ที่ใช้
0: รถเข็น
1: ครับ
0: ค่ะประตูสไลด์นะคะ
1: ครับ
0: เข้ามาด้านใน
1: ลิฟต์นะครับเราจะสังเกตได้ว่าการกดลิฟต์ก็ไม่สูงมาก
0: อ๋อระยะของการกดนะคะ
1: ใช่
0: ก็จะอยู่ในลักษณะถ้าเกิดคนนั่งวีลแชร์ก็สามารถที่จะได้ความพิเศษของลิฟต์เป็นยังไงคะ
1: ก
0: ็ต้องลองเข้าไปดูใช่ไหมคะ
1: ต้องลองเข้าไปดูแล้วก็จะสังเกตว่าเป็นลิฟต์กระจกเพราะว่าสามารถที่จะดูว่าเหตุการณ์ในลิฟต์มีอะไรบ้างกลัวว่าถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
0: คาดคิด
1: ก็สามารถเห็นได
0: ้ดังนั้นลองเลยค่ะคุณผู้ชม
1: ครับ
0: จะมีเสียงพูด
1: สำหรับแนะนำนะครับจะสังเกตได้ว่ากดปุ่มกดนะครับมีอยู่2ด้านที่เป็นคนปกตินะครับตัวเลขของชั้นแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะเรียงแต่ว่าถ้าหากเป็นผู้พิการหรือว่าผู้นั่งวีลแชร์มีปุ่มกดทางด้านนี้มันจะต่ำลงนะครับต่ำลง
0: ก็คือมี2ระดับ
1: ครับ
0: ห้องน้ำสำหรับผู้พิการจะ
1: มีทุกชั้นนะครับเราจะสังเกตได้ว่ามีทุกชั้นนะครับห้องน้ำ
0: ก็จะมีป้ายบอกไว
1: ้
0: นะคะก็จะถูกสุขลักษณะด้วยนะคะก็คือจะมีราวจับนะคะที่อย่างล้างหน้าก็มีราวจับนะคะที่นั่งก็มีราวจับเพื่อให้สำหรับผู้สูงอายุด้วยค่ะเห็นแล้วนะคะในส่วนของอารยสถาปัตย์ของอบจ.ยะลาใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่จอดรถคนพิการพอจอดรถเสร็จปั๊บก็จะคือทางลาดเลยแล้วก็เข้ามาแล้วก็เป็นทางลาดอีกทีนึงสำหรับเข้ามา
1: ลิฟต์ก็สามารถบริการได้โดยทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกฐานะไม่ว่าจะเป็นคนพิการผู้สูงใช้ได้หมด
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสักครู่นะคะเราจะไปพูดคุยกับน้องผู้พิการรวมไปถึงผู้สูงอายุที่ถูกจ้างงานโดยอบจ.ยะลากันค่ะลงลิฟต์มาก่อนนะคะ

ำงานมาที่นี่รู้สึกดีค่ะที่อบจ.เล็งเห็นให้กับคนพิการได้มีโอกาสเข้ามามีงานทำแล้วก็ที่นี่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรครบที่จอดรถแล้วก็ห้องน้ำห้องท่าอะไรแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครจะมาใช้บริการคนพิการสามารถใช้ได้แล้วก็มีสิ่งอำนวยความครบครันนะคะ

ถือว่าโอเคทําที่นี่ก็พี่ๆเค้าก็ดูแลดีนะฮะไม่ใช่ว่าก็บอกไม่ถูกเพราะเราไม่ได้ออกไปไหนตามกฎกติกามารยาทที่เค้ากําหนดมาก็ถือว่าโอเคนะฮะมันไม่อะไรก็เรียกมาตามรูปแบบเพราะว่าที่เราเคยไปที่ไหนไปหลายๆที่มาแล้วเราได้ประสบเจอมามีทางลาดเอียงมีสาธารณูปโภคที่สำหรับผู้พิการใช้มีพร้อมห้องน้ำห้องท่าสำหรับผู้พิการก็มีแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันที่ผมเคยไปเที่ยวมาเคยไปสัมผัสมาพื้นที่ไหนแบบไหนมันก็ไปตามลักษณะของพื้นที่อาคารหรือและสถานที่ที่เขาทำงานผู้พิการทุกท่านที่มาเที่ยวจังหวัดยะลาไม่ต้องกลัวว่าสถานที่บริการมีพร้อมครบสมบูรณ์แบบที่เหมือนกับที่อื่นที่เขาทำกันทั่วไปไม่ต้องกังวลว่าไม่มีสำหรับผู้พิการ

0: ตอนนี้ทำงานอยู่ที่อบจ.ยะลาตำแหน่งก็คือผู้ช่วยงานสารบัญงานเอกสารบางทีก็ทำงานตั้งแต่เขานั่นบางทีก็ตัดหญ้าตัดดอกไม้บ้างครับเป็นผู้พิการด้านการด้านการเคลื่อนไหวก็คือแขนผิดรูปครับก็รู้สึกดีใจมากว่าเดี๋ยวนี้ก็คือหางานก็คือค่อนข้างจะลำบากหน่อยแต่ก็อบจ.รับงานก็ดีครับในส่วนนี้ก็จะดูจากที่อื่นก็อบจ.ยะลาก็มีก็จะสถานที่เหมาะกับคนพิการเหมือนกันนะครับอย่างเช่นทางลาดให้กับคนพิการและก็ห้องน้ำกับคนพิการแบบนี้ครับที่นี่ก็มีจุดเด่นก็คือมีกระจกใสก็คืออยู่ถ้าเราอยู่ด้านในก็คือมันจะมองเห็นด้านนอกเลยครับอยากขอบคุณอบจ.ก็คือที่สนับสนุนคนพิการที่ให้คนพิการมีงานทำครับ
1: คุณผู้ชมคะสำหรับประเทศไทยวันนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ค่ะและขณะเดียวกันก็ต้องเตรียมความพร้อมและการพัฒนาเมืองให้สอดรับกับมาตรฐานสากลอารยสถาปัตย์จึงไม่ใช่เพียงนโยบายด้านสังคมแต่เป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการลงทุนการคมนาคมการศึกษาและการสาธารณสุขเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งการสร้างอริยสถาปัตย์จะเกิดขึ้นไม่ได้หากมองว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐที่คอยกำหนดนโยบายและบังคับใช้กฎหมายภาคเอกชนที่ออกแบบสินค้าและบริการให้ครอบคลุมทุกคนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่พัฒนาพื้นที่สาธารณะและประชาชนที่ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งการเคารพสิทธิและความแตกต่างท้ายที่สุดแล้วอารยสถาปัตย์ไม่ใช่เพียงการสร้างทางลาดลิฟต์หรือห้องน้ำสำหรับผู้พิการแต่คือการสร้างสังคมที่ไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังเป็นรากฐานของความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ทุกท่วงทำนองมีเรื่องราวทุกจังหวะมีลมหายใจและทุกการเคลื่อนไหวมีความหมาย

0: ศิลปะที่ล้อมรวมเสียงดนตรีการขับร้องและลีลาการร่ายรำถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่น
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมปักหมุดปักใต้วันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้เรามาในสายของบันเทิงนะคะเพราะว่าเราจะพาทุกคนเนี่ยไปติดตามในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ดนตรีของคณะลิเกฮูรูอีกหนึ่งลิเกค่ะต้องบอกว่าโอ้โหน่าสนใจมากๆวันนี้เนี่ยน่าจะเจาะด้วยตัวเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปร่วมกิจกรรมไปแสดงลีลาท่าทางต่างๆสนุกแค่ไหนและที่สำคัญต้องบอกว่าคณะนี้ค่ะเขาดึงเยาวชนในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะห่างไกลยาเสพติดมาร่วมเล่นดนตรีในเรื่องของการกำจัดยาเสพติดในพื้นที่ด้วยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ในรายการปักหมุดปักใต้ในวันนี้ค่ะ
0: เสียงดนตรีอาจเป็นสิ่งแรกที่เราได้ยินแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ในทุกจังหวะของเสียงร้องกลับเป็นเรื่องราวที่ยาวนานกว่าหลายร้อยปีเรื่องราวของผู้คนของวัฒนธรรมและของแผ่นดินผืนนี้บนพื้นแผ่นดินชายแดนใต้ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายของผู้คนภาษาและวัฒนธรรมมีศิลปะการแสดงแขนงหนึ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านมาอย่างยาวนานศิลปะการแสดงที่รู้จักกันในชื่อดิเกฮูลูดิเกฮูลูหรือที่หลายคนเรียกว่าลิเกฮูลูเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและบางพื้นที่ของจังหวัดสงขลามีรากฐานมาจากวัฒนธรรมมลายูที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนในระยะแรกลิเกฮูลูเกิดจากการรวมกลุ่มขับร้องบทสวดและบทเพลงพื้นบ้านก่อนจะค่อยๆพัฒนาเป็นการแสดงที่มีทั้งต้นเสียงลูกคู่จังหวะรำมนาและลีลาการเคลื่อนไหวอันเป็นเอกลักษณ์จนกลายเป็นศิลปะที่สะท้อนทั้งความเชื่อวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของผู้คนในพื้นที่เมื่อเวลาผ่านไปลิเกฮูลูกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลงานประเพณีและงานสำคัญของชุมชนทุกครั้งที่เสียงรำมนาดังขึ้นผู้คนต่างมารวมตัวกันเพื่อรับชมการแสดงที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความอบอุ่นเสน่ห์ของลิเกฮูลูไม่ได้อยู่เพียงจังหวะดนตรีหรือการขับร้องที่พร้อมเพรียงแต่ยังอยู่ที่เนื้อหาของบทเพลงซึ่งในอดีตเปรียบเสมือนสื่อของชุมชนที่ใช้ถ่ายทอดคำสอนทางศาสนาคุณธรรมจริยธรรมข่าวสารและเรื่องราวต่างๆให้ผู้คนได้เรียนรู้ผ่านถ้อยคำที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงทุกวัยจึงอาจกล่าวได้ว่าลิเกฮูลูไม่ใช่เพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงหากแต่เป็นภาพสะท้อนของอัตลักษณ์ความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชนชายแดนใต้ที่ได้รับการสืบทอดต่อกันมาจนกลายเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแม้ปัจจุบันโลกจะเปลี่ยนแปลงไปความบันเทิงสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่เสียงลิเกฮูลูก็ยังคงดังอยู่ในหลายชุมชนเพราะยังมีผู้คนที่เชื่อว่าศิลปะพื้นบ้านไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอดีตหากแต่คือร่างเงาที่บอกเล่าตัวตนของผู้คนในพื้นที่เช่นเดียวกับคณะลิเกฮูลูสีอโนแวร์ที่ได้รับการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรับช่วงต่อเติบโตมาท่ามกลางเสียงรำมนาและบทขับร้องจนวันนี้เลือกสานต่อสิ่งที่บรรพบุรุษสร้างไว้ด้วยความตั้งใจที่จะอนุรักษ์พร้อมทั้งพัฒนาให้ลิเกฮูลูเข้าถึงคนรุ่นใหม่โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจากศิลปะที่ถือกำเนิดขึ้นในอดีตสู่ภารกิจแห่งการสืบสานในปัจจุบัน อะไรคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เลือกเดินบนเส้นทางสายนี้และจะพาลิเกฮูลูก้าวต่อไปในอนาคตได้อย่างไร
2: ก่อนแรกที่ก่อตั้งคณะลิเกฮูลูมาคือตั้งแต่สมัยก่อนคุณปู่คุณปู่ได้เล่นลิเกฮูลูแล้วก็สักพักหนึ่งแล้วก็คุณปู่ก็หยุดมาชอบกับผมเป็นหลานลิเกฮูลูสวัสดีครับผมชื่อนายมะไฟยุริมะหลีหัวหน้าคณะลิเกฮูลูสีอานะแวเป็นหัวหน้ากลุ่มเยาวชนแหล่งเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมลิเกฮูลูของอำเภอโคกโพนะครับวันนี้รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้พึ่งพาคณะลิเกฮูลูมาถึงจุดๆนี้ก็ตั้งแต่ปี2549คือช่วงนั้นผมได้ไปแข่งขันลิเกฮูลูราชภัฏยะลา อยู่ในคณะพอ.ยุนุตุยงนะครับช่วงนั้นแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศที่1ทางสอบต.ก็ได้จัดเรื่องส่งไปแสดงโชว์ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเมืองเหยิงฉวนช่วงนั้นแล้วก็กลับจากประเทศจีนมาได้สัญจรใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั่ว3จังหวัดหลังจากทัวร์3จังหวัดผมก็นึกมาอีกทีนึงจะให้มีดีเกียวฮูลูในพื้นที่อำเภอโคกโพเพราะว่าอำเภอโคกโพมีแต่ศิละมโนราและก็หนังตะลุงดีเกียวฮูลูไม่มีช่วงนั้นมีแต่ของแม่ลานผมก็เลยก่อตั้งนัดกับเด็กเยาวชนในพื้นที่เพื่อจะให้หันไกลกับยาเสพติดมาหันสนใจกับการเล่นการแสดงพื้นบ้านของบ้านเรานะครับ
0: หลังจากได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นลิเกฮูลูจึงไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดงที่คงอยู่ตามกาลเวลาแต่ยังคงพัฒนาและปรับตัวให้เข้ากับผู้ชมในแต่ละยุคสมัยโดยยังรักษาแก่นแท้ของอัตลักษณ์ที่สืบทอดกันมาไว้อย่างครบถ้วนสิ่งแรกที่ผู้ชมสัมผัสได้เมื่อการแสดงเริ่มต้นคือเสียงดนตรีที่ค่อยๆปลุกบรรยากาศให้มีชีวิตชีวาจังหวะของกลองที่หนักแน่นสลับกับเสียงเครื่องดนตรีพื้นบ้านและเสียงขับร้องที่กังวานเป็นเอกลักษณ์ทุกองค์ประกอบทำหน้าที่ประสานกันอย่างลงตัวก่อนจะนำพาผู้แสดงทุกคนก้าวเข้าสู่เวทีด้วยจังหวะเดียวกันความงดงามของลิเกฮูลูไม่ได้อยู่ที่การเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนหากแต่อยู่ที่ความพร้อมเพรียงของผู้แสดงทุกย่างก้าวทุกการยกมือการเอนลำตัวหรือแม้แต่การหันสายตาล้วนต้องเคลื่อนไหวไปในจังหวะเดียวกันอย่างแม่นยำ

0: านกันอย่างกลมกลืนผู้แสดงต้องใช้และเสียงขับร้องโดยไม่คลาดเคลื่อนอีกหนึ่งเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูแตกต่างจากการแสดงศิลปะแขนงอื่นคือบรรยากาศแห่งความสนุกสนานที่ส่งผ่านจากเวทีไปสู่ผู้ชมเสียงร้องที่ตอบโต้กันกับจังหวะที่เร้าใจรอยยิ้มของผู้แสดงและพลังของการแสดงที่ถ่ายทอดออกมาอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผู้ชมไม่เพียงเป็นผู้เฝ้ามองแต่ยังรู้สึกเหมือนได้ร่วมอยู่ในจังหวะเดียวกันตลอดการแสดงนั่นจึงทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงการแสดงเพื่อความบันเทิงแต่เป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สะท้อนวิถีชีวิตความสัมพันธ์ของผู้คนและความภาคภูมิใจในรากเหง้าของชุมชนทุกบทเพลงทุกจังหวะและทุกลีลาล้วนเป็นผลลัพธ์ของการเรียนรู้และการสืบทอดที่ใช้เวลายาวนานจนกลายเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่ไม่มีศิลปะการแสดงรูปแบบใดสามารถเรียนแบบได้แล้วอะไรคือหัวใจสำคัญที่ทำให้ลิเกฮูลูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั้งในด้านจังหวะดนตรีลีลาการแสดงและความพร้อมเพรียงที่ผู้ชมจดจำได้ตั้งแต่แรกเห็นรวมถึงเสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้ยังคงสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมได้ทุกครั้งที่เสียงดนตรีเริ่มบรรเลง
1: ครับดิเกฮูลูเป็นการแสดงหรือว่าเป็นศิลปะพื้นบ้านของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเริ่มต้นดิเกฮูลูก่อกำเนิดมาจากจังหวัดยะลาอำเภอรามันบ้านกายูบอกโกคนก่อตั้งดิเกฮูลูชื่อเปาะมะครับสมัยนั้นแล้วก็ได้เผยแพร่ไปอยู่ในประเทศมาเลเซียคนบ้านเราชื่อเปาะมะตาแปะเปาะมะตาแปะคนได้พาดิเกฮูลูจากภาคใต้ของเราเข้าสู่ในมาเลเซียได้เรียกจากดิเกฮูลูเป็นดิเกบาระเพราะว่าประเทศมาเลเซียก็จะเรียกว่าบาระทางบ้านเราคือการแสดงพื้นบ้านของดิเกฮูลูบางคนเข้าไปดูการปรบมือไร่รำขับกลอนสดมั่งวาบูเลมั่งก็อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงดิเกฮูลูดิเกฮูลูเสน่ห์ของดิเกฮูลูคือจะบอกว่าเขาจะมีการร่ารำท่าทางการปรบมือดึงดูดท่านผู้ชมอันนั้นเป็นเสน่ห์ของดิเกฮูลูถ้าไม่มีไร่รำเขาจะไม่เรียกดิเกฮูลูนะครับแล้วก็มีเครื่องดนตรีพื้นบ้านมีรำมานามีโค้งมีลูกชิงมีโมงครับดิเกฮูลูกับการแสดงอื่นๆเขาก็แตกต่างกันตรงที่ว่าเนื้อหาบางทีเนื้อหาของเราก็จะผสมผสานมลายูมั่งปะปนกับภาษาไทยมั่งแล้วก็การแสดงก็ต่างกันดิเกฮูลูนี่เขาจะตีเขาก็มีจังหวะของมันนะครับก็ต่างกันตรงนั้นครับ
0: นอกเหนือจากต้นเสียงที่ทำหน้าที่ขับร้องดำเนินบทเพลงอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้ของการแสดงลิเกฮูลูก็คือลูกคู่แต่ลูกคู่ในความหมายของลิเกฮูลูไม่ได้หมายถึงเพียงผู้ที่ขับร้องรับกับต้นเสียงหรือพ่อเพลงแม่เพลงเหมือนศิลปะการแสดงพื้นบ้านหลายแขนงแต่หมายถึงกลุ่มผู้แสดงที่ร่วมกันร่ายรำถ่ายทอดดีลาและสร้างสีสันให้กับการแสดงตลอดทั้งบทเพลงทุกการยกมือทุกจังหวะการเคลื่อนไหวของลูกคู่ล้วนต้องสอดประสานกับเสียงดนตรีและเสียงขับร้องอย่างแม่นยำความพร้อมเพรียงจึงเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การแสดงมีความงดงามมีพลังและสะกดสายตาผู้ชมได้ตั้งแต่ต้นจนจบเบื้องหลังลีลาที่

0: ูสนุกสนานนั้นคือการฝึกฝนอย่างหนักทั้งการจดจำจังหวะการควบคุมการเคลื่อนไหวและการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมคณะเพื่อให้ทุกคนสามารถเคลื่อนไหวเป็นหนึ่งเดียวราวกับว่าทุกจังหวะของเสียงดนตรีกำลังบังคับให้ร่างกายของทุกคนขยับไปพร้อมกันและสำหรับผู้ที่ทำหน้าที่ลูกคู่การร่ายรำบนเวทีลิเกฮูลูมีความหมายอย่างไรต้องอาศัยทักษะและการฝึกฝนแบบไหนกว่าจะก้าวขึ้นมายืนอยู่ในตำแหน่งนี้ไปฟังเรื่องราวจากหนึ่งในลูกคู่ของคณะกันค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อนายอัมรีเยเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่งลูกคู่ของคณะเสียอนเวนะครับซึ่งในปัจจุบันลูกคู่เนี่ยมีความหลากหลายโดยแต่ละคณะเนี่ยมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะการลีลาไร่รำเนี่ยส่วนใหญ่เขามักอาจจะใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่อย่างเช่นเนี่ยถ้าประมาณนี้ก็คือถ้าเป็นความคิดก็คือมาจากการพายเรือบางอีกการก็จะเป็นท่านี้คือเป็นท่าปัจจศิละคือเอาเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยคือมาประยุกต์ในการไร่รำโดยการคิดค้นโดยขึ้นมาเองนะครับเริ่มแรกก็จะเป็นการห่มโรมการห่มโรมนี่ก็คือลีลาอย่างเดียวโดยแต่ละคณะว่าคณะของคณะอนเวนเนี่ยก็คือลีลาจะคิดค้นโดยอัตโนมัติโดยเฉพาะการฟื้นฟูกิจกรรมของท่าเมื่อว่าบำบัดมืออะไรประมาณนี้ครับในเรื่องลีลาไร่รำของลูกคู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือมีความคิดจินตนาการเองโดยเฉพาะคือบางครั้งเราอาจจะไม่ซ้อมทุกสัปดาห์แต่ว่าการฟื้นฟูในเรื่องลีลาไร่รำเนี่ยคือจะเมื่อว่าพี่บอกว่าเป็นเซนต์คืออัตโนมัติก็คือคือจังหวะของเขามันมีอยู่แล้วเพราะว่าไม่ให้กระทบกระเทือนเกี่ยวกับของอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหลังเพราะว่าการไร่รำเนี่ยมันมีจังหวะของมันอยู่ในตัวครับทักษะพิเศษในเรื่องของการไร่รำก็คือฟังจังหวะการจังหวะและก็บางคณะก็คืออาจจะอยู่แบบตรงๆก็ได้บางคณะก็อาจจะมีการหมุนด้วยมุนเพราะว่าในเรื่องของประมาณบางว่าการประสานในเรื่องของไร่รำเนี่ยคือต้องเป๊ะๆอยู่แล้วถ้าพลาดนิดเดียวก็คืออุปกรณ์มันเพี้ยนไปหมด
0: ลิเกฮูลูนอกจากจะเป็นศิลปะการแสดงที่สร้างความสนุกสนานและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสียงดนตรีและรอยยิ้มบนเวทีคือการเป็นพื้นที่สร้างโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนการฝึกซ้อมและการแสดงไม่เพียงสอนให้พวกเขาเรียนรู้เรื่องจังหวะและลีลาแต่ยังหล่อล้อมให้มีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและการทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งยังช่วยให้เด็กๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งยั่วยุต่างๆพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เดินทางได้เรียนรู้โลกกว้างได้พบผู้คนในสังคมที่หลากหลายและจุดประกายความคิดที่จะก้าวเดินบนเส้นทางชีวิตที่ดี
2: ทำไมตัดสินใจมาเล่นดิเกฮูลูคือเรามาเล่นดิเกฮูลูเราก็มีเพื่อนเยอะได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปสมมติที่กรุงเทพเชียงใหม่ก็เคยไปเล่นมาแล้วทุกรายการก็เคยไปมาแล้วคือรายได้ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเดือนนึงมันจะมีประมาณ 4-5 งานก็ได้อยู่ผมเล่นดิเกฮูลูตั้งแต่เรียนอยู่ป.5ตอนนี้ผมก็อายุ24ปีแล้วเล่นมานานพอสมควรแล้วแล้วการที่เราได้เล่นดิเกฮูลูคือห่างไกลจากยาเสพติดไม่อยากให้เพื่อนๆไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทีนี้ที่เรามาเล่นดิเกเราก็มีเพื่อนเยอะได้รู้จักที่นู่นที่นี่ที่เราไม่เคยไปก็รู้จักดิเกฮูลูนี้ถ้าเป็นจริงก็ไม่อยากให้สูญหายไปใน3จังหวัดชายแดนใต้เราอยากให้มีตลอดไปเลยมันกับนางตะลุงอะไรแบบนี้คือใน3จังหวัดชายแดนใต้เราตอนนี้ศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่เป็นหลักก็คือนางตะลุงดิเกฮูลูปัญจศิลป์
0: เมื่อโลกเปลี่ยนไปลิเกฮูลูก็ไม่ได้หยุดอยู่เพียงการอนุรักษ์แต่ยังเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อให้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านแขนงนี้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นแม้ภาษามลายูจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการขับร้องแต่ลิเกฮูลูในปัจจุบันสามารถประยุกต์เนื้อร้องให้สอดคล้องกับสถานที่โอกาสและผู้ชมในแต่ละงานไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือแม้แต่ภาษาจีนก็สามารถนำมาร้อยเรียงเป็นบทเพลงได้อย่างกลมกลืนโดยยังคงจังหวะท่วงทำนองและอัตลักษณ์ของลิเกฮูลูไว้อย่างครบถ้วนนี่จึงเป็นเสน่ห์ที่ทำให้ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สามารถสื่อสารเรื่องราวของท้องถิ่นเชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างวัฒนธรรมและนำอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่สายตาผู้คนในระดับประเทศและนานาชาติ
3: ในส่วนเนื้อเพลงในส่วนเนื้อเพลงดิเกฮูลูเขาไม่ได้จำกัดอยู่ที่แต่ละการแสดงสถานที่สถานที่บุคคลเหตุผลเวลานะครับก็เหมือนกับว่าวันนี้เราลงงานงานนี้เกี่ยวกับงานอะไรงานมอเตอร์โชว์ผู้ชมก็มาจากต่างประเทศเราก็แสดงเป็นภาษาอังกฤษเลยถ้าเราถนัดด้านอังกฤษคือเราไม่ได้เน้นเหมือนกับว่าดิเกฮูลูนี่ส่วนมากเขาจะว่าเน้นภาษามลายูมั่งไม่ใช่เราไม่ได้เน้นเราดูกับสถานที่บางคนเขามาปุ๊บฟังมลายูไม่เป็นดูแค่การปรบมือเนื้อหาเขากลับไปเขาไม่รู้ฟังเนื้อหานะครับก็ดิเกฮูลูไม่ได้มีภาษามลายูอย่างเดียวภาษามาเลย์ก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ครับผมครับ
0: ลิเกฮูลูอาจเป็นเพียงการแสดงพื้นบ้านในสายตาของใครหลายคนแต่สำหรับคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือเสียงที่บันทึกเรื่องราวของผู้คนเป็นภาษาของวิถีชีวิตเป็นความภาคภูมิใจที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทุกจังหวะของกลองทุกถ้อยคำที่ขับร้องและทุกลีลาการแสดงล้วนสะท้อนรากเหง้าอัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างงดงามลิเกฮูลูไม่เคยหยุดนิ่งแต่พร้อมปรับตัวไปตามการเวลาทั้งการผสมผสานภาษารวมถึงการแต่งเนื้อหาให้สอดคล้องกับผู้ชมและสถานที่จึงทำให้ศิลปะการแสดงแขนงนี้ยังคงมีชีวิตและเข้าถึงผู้คนในทุกยุคสมัยและนี่เองคือคุณค่าของซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ใช่เพียงการนำวัฒนธรรมไปแสดงให้คนดูแต่คือการทำให้ผู้คนรู้จักเข้าใจและหลงรักอัตลักษณ์ของเราจนเกิดความสนใจที่จะเดินทางมาสัมผัสเรียนรู้และต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับชุมชนลิเกฮูลูจึงไม่ใช่แค่การอนุรักษ์อดีตแต่คือการพาวัฒนธรรมก้าวเดินสู่อนาคตเป็นพลังที่เชื่อมโยงผู้คนต่างภาษาต่างเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมผ่านบทเพลงและรอยยิ้มที่ทุกคนเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีคำแปลเพราะเมื่อวัฒนธรรมยังมีคนสืบสารอัตลักษณ์ก็จะไม่มีวันเลือนหายและเมื่ออัตลักษณ์กลายเป็นคุณค่าที่โลกมองเห็นนั่นคือวันที่ลิเกฮูลูไม่ได้เป็นเพียงศิลปะของชายแดนใต้แต่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยที่พร้อมก้าวสู่สายตาของผู้คนทั่วโลก
1: โอ้ปักใต้บ้านเราโอ้โอ้ปักใต้บ้านเราแม่น้ำภูเขาทะเลกว้างไกลอย่าไปไหนกลับใต้บ้านเราอย่าไปไหนกลับใต้บ้าน

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์
1: ศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

สู่ภูมิปัญญาที่สืบทอดมายาวนานทุกเส้นใยร้อยเรียงด้วยมือและหัวใจของคนไทยประสานดีไซน์ที่ร่วมสมัยเกิดเป็นแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแฟชั่นไทยที่คนยุคใหม่เข้าถึงได้สร้างคุณค่าสร้างรายได้เป็นมิตรต่อโลกซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยที่โลก